0: เพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบาย
1: ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถ

0: จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่หนึ่งพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
8: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพล

0: หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านรองคะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
2: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะได้จะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่า

0: ถึงแม้ฝนจะตกหรือในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากนะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกว่าพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บแบบโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปถ้าอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
1: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
0: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศหาข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกเหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ใน

0: ระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซาก
1: ค่ะ
0: พื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุเกิดอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปนะก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
4: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
5: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
4: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
7: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
7: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
6: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
8: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติ มาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
10: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
11: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
10: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
12: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
14: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
2: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่25กันยายนพบกับผมนราพงศ์คุณสุภาพติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้ก็ชุ่มชื้นชื้นแฉะและก็คงจะเจิ่งนองในหลายพื้นที่แหละครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะครับหนักบ้างเบาบ้างกรมอุตุบอกว่าจะตกไปจนถึงวันที่27กันยายนไม่เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลหรอกครับต่างจังหวัดก็โดนกันหลายจังหวัดครับที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 4-5 จังหวัดเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำลงมาท้ายเขื่อนนะครับพาดหัวข่าววันนี้ฝนตกหนักจริงตกไม่หยุดจมภาคตะวันออกอรัญญประเทศวิกฤตต้องสั่งปิดโรงเรียนน้ำป่าท่วมถนนเมืองพัทยาซัดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจมคลองครับพิษฝนถล่มอ่วมแล้วหลายจังหวัดอยุธยาเร่งป้องกันโบราณสถานนี่เรื่องสถานการณ์น้ำส่วนข่าวการเมืองวันนี้มีข่าวพรรคประชาชนบี้ซักฟอกขอข้าราชการให้ข้อมูลนี่เขาโหมลงเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วให้ประชาชนและข้าราชการส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาด้วยในไทยโพสต์เขามีประเด็นนี้รัฐบาลส่อปอดแหกหนูกับพวกหนีชี้แจงกรรมาธิการปมโกงข้อสอบส่วนเรื่องคดีหัวสวศาลฎีกาพิพากษาฟันตัวกลางชักจูงแก๊งหัวสวนัดกันที่โรงแรมกับร้านไก่ย่างดังครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาอนุทินย้ำกับคนไทยในนิวยอร์กว่ารัฐบาลมีความมั่นคงขออย่าห่วงและเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นครับข่าวเรื่องคดีอาชญากรรมคดีดังของนักการเมืองใหญ่เมืองปราจีนโกธรสุนทรวิลาวันคดีฆ่าสจ.โต้งเนี่ยศาลสั่งประหารโกธรแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนคดีช่อโกงประชาชนก็คือคดีฟอเร็กซ์คุมพาวุฒสสพาวุฒพงวิทยาพานุกับฟิล์มรัฐภูมิ ฟ้องคดีฟอเร็กฟันฟอกเงินช่อโกงประชาชนอ้าวแล้วก็ข่าวใหญ่แน่นอนครับหนังสือพิมพ์เขาก็ให้ความสำคัญชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของเนเน่เนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ชาวมากันโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยได้เงิน1ล้านเหรียญพร้อมกับสัญญาด้วยแม่หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ใช้คำว่าเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ร่ายมนร็อกพิชิตฝันครับนี่คือข่าวสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามกันเช้าวันนี้พักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
2: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
5: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาเริ่มจากตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาก่อนครับเมื่อวานนี้ไปที่วัดพุทธไทยถาวรวัฒนารามในนครนิวยอร์กนะครับได้พบปะพูดคุยกับคนไทยที่นั่นมีบางช่วงบางตอนพูดถึงเรื่องว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียดินแดนอันนี้หมายถึงว่าชายแดนไทยกัมพูชานะครับบอกไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเราป้องกันอธิปไตยเต็มที่ตอนนี้เหลือเพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจากันแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังดีขึ้นแล้วก็ได้ไปพบกับผู้นำหลายประเทศ พบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเขาก็เชื่อมั่นในประเทศไทยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะนโยบายกับการลงทุนนี่นะครับบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ Fast Track เรื่องการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าอีกต่อไปเอาฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีที่พูดกับคนไทยในนิวยอร์กหน่อยครับ
12: สำหรับประเทศไทยท่านไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเศรษฐกิจก็กำลังดีขึ้นมาที่นี่ก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนักลงทุนนะครับที่เขาไปลงทุนมหาศาลเม็ดเงินมหาศาลในประเทศไทยเราก็มาพบกับเขาเปิดโอกาสให้เขาได้หารือแล้วก็ได้ให้ความเห็นต่างๆที่เขาคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะทำอะไรเพื่อให้เขาเอาเงินของเขาเนี่ยไปลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นประเทศไทยของเราไม่ใช่เป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนอีกต่อไปไม่ใช่เป็นประเทศที่ไร้ระบบไร้การบริหารแบบธรรมาภิบาลแบบที่ไม่มีธรรมาภิบาลอีกต่อไปตรงกันข้ามเราเข้าไปในการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยเท่ากับเราประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือเป็นประเทศที่คนที่มาทำมาหากินอย่างพวกเราจะได้รับความคุ้มครองได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงมีทุกๆประเด็นที่อยู่ในนั้นบนภาวะที่เป็นพิษต้องใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราไปเร็วกว่าคนอื่นเสมอดังตรงนี้เนี่ยก็ท่านทั้งหลายที่วันนี้ผมก็ทราบว่าหลายๆท่านก็เริ่มลูกหลานก็มีกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะครับท่านทำมาหากินได้ท่านก็เริ่มไปซื้อทรัพย์สินซื้อลงทุนอะไรต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็ขอให้ได้มีความสบาย
4: นั่นนายกรัฐมนตรีที่อเมริกากลับมาที่เมืองไทยมาตามดูประเด็นข่าวการเมืองเรื่องของพรรคประชาชนที่โหมโรงซักฟอกเปิดโปงรัฐบาลเนี่ยคือใน Facebook ของพรรคประชาชนเขาโพสต์ข้อความเชิญประชาชนและข้าราชการชี้ช่องเบาะแสหลักฐานการทุจริตเตรียมลุยศึกซักฟอกรัฐบาลอนุทินจากมติของกกต.ที่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงสว.เพียง77รายจากทั้งหมด229รายและก็สั่งไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่สั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายของสังคมแล้วก็ตอนหนึ่งบอกว่าการจะล้มโครงสร้างการทุจริตนี้ลำพังเพียงข้อมูลจากฝ่ายนโยบายและส.ส.อาจไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงจากประชาชนข้าราชการและคนทำงานวงในที่ทนเห็นประเทศถูกกัดกินต่อไปไม่ไหวร่วมส่งเบาะแสเอกสารลับและก็หลักฐานการทุจริตหัวประมูลหรือการใช้อำนาจมิชอบที่ anti-blue at peopleat people party ครับantiboo at peopleparty.or.th ครับนี่เขาเรียกร้องให้ส่งข้อมูลไปให้เขานะครับพรรคประชาชนส่วนเรื่องในกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาเชิญคนไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นคือเชิญทั้งนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิการบดีมศวด้วยนะครับแต่บุคคลที่ได้รับเชิญเหล่านี้ไม่มีใครมาเองนะครับมีแต่ส่งตัวแทนมาฉะนั้นกรรมธิการเขาก็เลยงัดกฎหมายเรียกบุคคลไปชี้แจงนี่มาใช้เลยครับลงมติกันเลยนะฮะเรียก3บุคคลครับให้ไปชี้แจงก็มีนายกรัฐมนตรีมีคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อธิการบดีมศวครับให้ไปชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันที่8ตุลาคมครับท่านผู้ฟังครับอ้าวนี่ข่าวแนวๆการเมืองกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโกงสอบนี่อันนี้มีข่าวมาจากศาลฎีกาครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตัดสิทธิ์เลือกตั้งนายสัจพงษ์ภูมิศักดิ์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพ่อของสส.พรรคภูมิใจไทยอุดรธานีเขต8ชื่อสุพีรพัฒน์ภูมิศักดิ์ครับผู้เป็นพ่อก็คือสัจพงษ์ภูมิศักดิ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับคำพิพากษาเนี่ยระบุว่าคุณสัจพงษ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลางชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศมาที่โรงแรมปทุมธานีเพลสแล้วก็ร้านนิตยาไก่ย่างสาขาเมืองทองธานีเพื่อสมคบคิดวางแผนหรือจัดเตรียมในการเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้กับผู้ใดครับนี่ก็โดนไปแล้วครับนี่ภาพรวมของการเมืองวันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแหลมคมสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแหมมีบรรยากาศในสภาเมื่อวานเนี่ยคือในสภาเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเขามีการตั้งกระทู้แต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่มาตอบนะฮะฝ่ายรัฐบาลไม่มาตอบก็เลยทำให้ฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วงหลายคนเลยนะครับทั้งคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลคุณผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาทั้งประท้วงทั้งหารือกับประธานคุณโสพลชาลัมซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ฝ่ายวิปรัฐบาลคุณกรวีปิศนานันทกุลก็พยายามชี้แจงทำให้บรรยากาศมีการตอบโต้กันผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังบรรยากาศตรงนี้ในสภาเมื่อวานนี้ครับ
13: เข้าใจว่าในการประชุมวิปร่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอความร่วมมือจากวิปรัฐบาลมายังวิปฝ่ายค้านนะครับให้กลับมาใช้วิธีขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนนะครับเพื่อที่ให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาตอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางพรรคผมเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับและท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านขอมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าท่านก่อนเนี่ยก็ได้แจ้งไปล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนแต่ท่านก็ไม่มาอยู่ดีและท่านประธานไปดูนะครับเอกสารนะครับกระทู้แยกเฉพาะวันนี้นะครับ7กระทู้รู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับ7กระทู้เลื่อนไป5มาตอบแค่2ครับ
14: ท่านประกรณ์วุฒิครับท่านประท้วงผมนะครับในข้อ9ใช่มั้ยครับผมวินิจฉัยได้แล้วครับนะครับ
13: ผมยังถามไม่ครบ
14: ครับผมจะวินิจฉัยเพราะผมฟังท่านพอเข้าใจแล้ว
13: ผมยังถามไม่ครบครับท่านประธานเคยรับปากในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าจะพยายามทำให้การกระชู้เนี่ย มันมีความศักดิ์สิทธิ์พยายามทำให้สภาแห่งนี้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้ารัฐมนตรีก็ไม่มาอยู่ดีท่านที่มาก็หน้าเดิมๆครับท่านพลดอนมาทุกครั้งก็มาทุกครั้งครับท่านที่ไม่มาก็ไม่มาเหมือนเดิมต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้าครับหรือว่านี่จะเป็นผลพวงจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้ไม่ถามกระทู้เนี่ยรอให้บุญถึงก่อนท่านรัฐมนตรีท่านอื่นเลยน้อมนำคำสอนเอาไปเป็นตัวอย่างครับ
15: ยาวไปแล้วครับ
13: บุญเรายังไม่ถึงครับ
15: ครับไม่เป็นไรครับ
13: ถึงไม่ยอมมากันครับ
15: ครับเข้าใจแล้วครับท่านผลิตมีอะไรครับ
16: ขอหารือได้ไหมครับแต่ว่าไม่ได้
15: พอแล้วครับพอแล้วครับจะได้ไปกระทู
16: ้จะหาออกภายใต้ข้อบังคับที่ท่านประธานนำเสนอเมื่อสักครู่ครับ
15: เชิญนะ
16: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรมาเชื่อชื่อพรรคประชาชนครับความจริงก็เข้าใจท่านประธานนะครับว่าตัวท่านประธานเองคงจะไปบังคับฝ่ายบริหารไม่ได้ผมก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมวิปร่วมว่าหากในสัปดาห์ไหนเนี่ยที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะสามารถหาทางออกได้เพื่อเสมือนกับการเป็นการลงโทษฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านตามหน้าที่ได้เนี่ยคือการทดไปสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็คือพูดง่ายๆคือหากสมมติสัปดาห์นี้รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าโควต้าของกระทู้ของส.ส.รัฐบาลก็จะถูกโอนมาให้กับทางซีกฝ่ายค้านครับผมหารือไปแล้วครับในที่ประชุมวิปร่วมแต่ก็เข้าใจว่ามีความเห็นต่างทางวิปรัฐบาลก็ยังไม่ได้เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีความเห็นต่างก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานแหละครับที่จะมาช่วยหาทางออกว่าภายใต้ความเห็นต่างนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่อยากหารือท่านประธานคือท่านประธานพูดมาเรื่องการแก้ข้อบังคับนี่ครับในมือผมครับร่างแก้ข้อบังคับในประเด็นที่ท่านประธานพูดเลยก็คือว่าหากไม่สามารถหาทางออกในการทดกระทู้ของฝ่ายค้านให้สามารถไปใช้แทนโควต้าของฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์ถัดไปได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออกในการทำให้สามารถบรรจุกระทู้สดมากกว่า3กระทู้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในมาตราที่ผมได้ยกร่างขึ้นมาและกำลังจะยื่นสู่สำนักประชุมในวันนี้นะครับเพื่อให้มีการแก้ไขและก็หวังว่าจะถูกประกบกับร่างแก้ไขข้อบังคับของท่านอรรถกรที่ได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันพฤหัสหน้านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านประธานเสนอแนะเนี่ยผมดำเนินการอยู่ครับแต่ภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานยังสามารถช่วยหาทางออกเรื่องนี้ได้หากท่านประธานจะกรุณาสื่อสารกับทางวิปรัฐบาลให้มีการตกลงกันในการทดกระทู้ฝ่ายค้านที่รัฐมนตรีไม่ตอบไปสู่สัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทางวิปรัฐบาลเคยตกลงมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยประชุมที่แล้วนะครับแต่มาถึงครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวท่านประธาน
17: เมื่อสักครู่นี้ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยได้ลุกขึ้นพูดถึงเรื่องของการหารือร่วมกันของวิปสองฝ่ายผมเรียนกับท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านแบบนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการประชุมระหว่างวิปสองฝ่ายข้อตกลงหนึ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมนะครับผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับว่าเป็นข้อตกลงเพราะทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยคือเรื่องของการแจ้งล่วงหน้าว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะถามกระทู้ท่านใดตอนแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราประสานกันวันจันทร์ครับท่านประธานผมก็เข้าใจครับทางวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเฮ้ยวันจันทร์เร็วไปนะขอเป็นวันอังคารได้ไหมเพราะมติครม.เนี่ยออกวันอังคารผมก็บอกโอเคครับวันอังคารก็วันอังคารขอให้ผมรู้ล่วงหน้าหน่อยเถอะเพื่อที่จะพยายามประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาตอบให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอกครับกระทู้แรกของท่านกรท่านแจ้งมาจริงครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็พยายามที่จะประสานไปยังท่านเอกนิติให้มาตอบแต่ท่านติดภารกิจครับไม่มาตอบผมก็อยากจะมีวิธีการเหมือนกันสำหรับรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบเลยเนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรตามที่ท่านประธานได้ดำริไว้แต่สองครับสิ่งที่ท่านผลิตบอกเนี่ยเราตกลงกันในที่ประชุมนะครับว่าท่านจะแจ้งล่วงหน้าของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งผมเลยครับและประเด็นที่ท่านถามเรื่องปืนเนี่ยขอแต่เพียงพวกผมรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละครับผมจะได้ไปเชิญรัฐมนตรีที่มาตอบเพราะเป็นประเด็นที่พวกเราเนี่ยมีคำตอบให้กับเพื่อนสมาชิกและให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่เสียดายครับที่ไม่ได้ประสานกันไว้ก่อนผมนี่ถามกับท่านสยามที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้เมื่อวานนี้ก็ยังถามครับเฮ้ยตกลงจะถามใครผมจะได้ไปจองคิวท่านรัฐมนตรีไว้ไม่งั้นสภาของพวกเราก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายครับรัฐมนตรีที่มาตอบก็จะวนอยู่ไม่กี่คนแล้วครับนี่ท่านสิริพงศ์วันนี้สแตนบายให้นะครับท่านพลดอนอยู่บนบัลลังก์ท่านพลพีท่านวัชรพลขาวขำที่จะมาตอบให้กับพวกเราไม่งั้นมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้แหละครับ
16: ผมก็อยู่ในที่ประชุมวิปร่วมนะครับแล้วก็ยินดีว่าถ้าฝ่ายเลขามีบันทึกเสียงการประชุมเนี่ยมาเปิด ย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ท่านประธานวิทยาบาลสรุปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมวิปร่วมวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะเดินหน้าตามข้อบังคับซึ่งต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของกระทู้สดเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยสมาชิกที่จะถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งก่อนเช้าวันพฤหัสบดีเหตุผลก็เพราะว่ากระทู้สดเจตนารมณ์ของมันเนี่ยคือใช้ในการถามเรื่องด่วนซึ่งบางครั้งอาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได
4: ้นั่นคือบรรยากาศในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับการโต้เถียงกันเรื่องกระทู้สดหลังจากที่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีรัฐมนตรีมาตามจำนวนกระทู้มาก็ไม่ครบนะฮะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเสียงของฝ่ายรัฐบาลก็คือคุณกรวีปิชนานันทกุลประธานวิปนะครับเมื่อวานนี้ที่สภาเหมือนกันมีการออกมาแถลงข่าวของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับแถลงเรื่องราคาน้ำมันครับซึ่งคุณอัธวิทย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำมันอยู่ที่ 41.44 สูงที่สุดในรอบ18ปีแล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานเนี่ยหยุดอ้างอิงราคาสิงคโปร์ครับเพราะว่าถ้ายังอุ้มอ้างอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะฮะตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะอ้างอิงราคาสิงคโปร์ฟังเสียงของคุณอัธวิทย์ชวนภักดีครับ
18: มาตรา55ในพรบ.กองทุนน้ำมันปี62ระบุชัดเลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมไบโอชีวภาพห้ามไม่ให้กองทุนนำเงินเข้าไปอุดหนุนให้เวลา3ปีขยายได้2ครั้งครั้งละ2ปีกฎหมายฉบับนั้นออกปี62ครับครบกำหนดวันนี้ครับ24กันยา69ผมเตือนรัฐบาลแล้วนะครับผมเตือนท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันวันนี้ปาล์มยังราคาสูงอยู่แต่ถ้าไม่รีบแก้ตรงนี้มันจะผิดกฎหมายนะครับในการเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนท่านเห็นสภาพไหมวันนี้ว่าทำไมต้องมาแถลงน้ำมันสูงที่สุดเป็นประวัติการดีเซลในรอบ18ปีเรื่องปาล์มน้ำมันกองทุนน้ำมันห้ามผสมไม่มีมาตรการอะไรออกมาเป็นไปได้ยังไงถ้าบริหารนโยบายพลังงานแบบนี้บอกได้เลยว่านโยบายการคลังจะชิบหายรวมไปถึงเศรษฐกิจภาพรวมด้วยเนี่ยคือความกังวลใจครับเรื่องใหญ่มากนะครับวันนี้ผมรออยู่ว่าจริงๆใจว่าจะไม่ต้องแถลงวันนี้เพราะคิดว่าเขาคงจะออกมาตรการอะไรออกมานึกว่าอาจจะมีพระราชกำหนดออกมาแก้ไขชั่วคราวในการขยายเวลากองทุนน้ำมันเรื่องการผสมชีวภาพไม่มีเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับหลังจากวันนี้ไปมันจะเข้าโซนผิดกฎหมายละถ้าไม่รีบดำเนินการให้มันถูกต้องมีคำถามไหมครับเชิญครับเชิญนะครับมันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมส่งให้แต่ว่าผมเรียนกับท่านเนี่ยว่าสรุปของผมเนี่ยคือว่าผมไม่เห็นด้วยการอิงสิงคโปร์เพราะเป็นการราคาขายนะครับต้องไปดูราคาน้ำมันดิบแล้วผมเทียบให้ท่านดูแล้วว่าน้ำมันดิบ112เหรียญต่อบาร์เรลเท่ากันเนี่ยตอนสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันดีเซลไทย35บาทวันนี้ 41.44 แพงกว่ากัน6บาทกว่านี่คือที่ผมบอกว่ากลไกสิงคโปร์มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามีประธานาธิบดีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ใน2ปีนี้วิกฤตการณ์น้ำมันเกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์ถ้าเรายังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันภาษีรวมไปถึงไอ้เงินกู้เข้าไปอัดเนี่ยนี่คือการแก้ปลายทางแล้วมันจะทำให้นโยบายการคลังประเทศนี้ล่มสลายครับงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ช่วยดำเนินการครับมาตรการเร่งด่วนที่ควรจะแก้ในขณะนี้นะครับเอาทีละเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าควบคุมซึ่งน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยประกาศอัตรามติครม.ปี2534เนี่ยระบุเอาไว้ว่าต้องให้อิงตลาดโลกก็ต้องเอาไปเข้าครม.ครับว่าขอเปลี่ยนมติครม.ปี34ให้ขีดเส้นราคาสูงสุดเหมือนกับอะไรเหมือนกับมาม่าเหมือนกับน้ำมันพืชซึ่งเป็นสินค้าควบคุมแล้วบอกอัตราสูงสุดพอท่านบอกอัตราสูงสุดไปเนี่ยบริษัทน้ำมันโรงกลั่นเนี่ยเขาจะขึ้นได้เป็นไม่กำหนดเพดานใช้คำว่าตั้งกำหนดเพดานคนจะกำหนดคือกระทรวงพาณิชย์แต่ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่อยู่ที่สำนักนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงานต้องส่งเลขนี้ไปให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศแล้วเข้าครม.มันจะทำให้กำหนดเพดานไ รู้ไหมครับทำไมต้องกำหนดเพดานพอท่านกำหนดเพดานเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นเนี่ยมันจะดูเพดานนี้เป็นตัวหลักแล้วมันจะไม่ขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยใช้เวลา2เดือนในการขึ้นตามจากน้ำมัน2เดือนครับถามว่าทำไม2เดือนเพราะว่ามันถูกเก็บสต็อกไว้ในภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ในเดโป้จุดต่างๆกระจายเขาซื้อรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นน้ำมันขึ้นจะส่งผลต่อราคาสินค้าอีก2เดือนข้างหน้าไม่ได้ขึ้นทันทีแต่วันนี้สิ่งที่กระทรวงพลังงานทำคือการปล่อยให้เกิดการลอยตัวไต่เส้นไปเรื่อยแล้วไม่มีเพดานแล้วยังอิงราคาสิงคโปร์ถ้าตราบใดท่านยังใช้ราคาสิงคโปร์แล้วไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยสินค้ามันจะรอไปมันจะตามไปครับเขาจะไม่รอ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ท่านถามขอบพระคุณมากท่านถามถูกเลยครับว่าแก้ยังไงไปที่กระทรวงพาณิชย์ครับให้ประกาศอัตราเพดานสูงสุดในสินค้าควบคุมเข้ามติครม.แล้วขอให้สำนักนโยบายและแผนพลังงานส่งตัวเลขนี้ด่วนถ้าท่านบริหารนโยบายน้ำมันพลาดนะครับมันคือภาระทางการคลังมหาศาลเลยผมเป็นหนึ่งรวมในทั้งชาติเราเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลแต่เราไม่ได้ร่วมในครม.กับท่านสิ่งที่ผมทำได้คือยกหูโทรศัพท์หาท่านผมยกหูหาท่าน

0: พลังงานคือผมต้องอธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนกระทรวงพลังงานเนี่ยมันอยู่ใต้กระทรวงพาณิชย์มันเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ครับพอปี2540ถ้าผมจำไม่ผิด45นะครับเขาแยกออกมาเขาแยกกระทรวงพลังงานออกมาจากกระทรวงพาณิชย์แต่อำนาจในการกำกับควบคุมราคามันยังอยู่ที่พาณิชย์มันชื่อพระราชบัญญัติควบคุมสินค้าและบริการน่ะคือกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมรอแค่กระทรวงพาณิชย์ประกาศอัตราแต่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ไม่รู้อีกถ้าสำนักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานไม่ส่งข้อมูลว่าจะเอาเท่าไหร่เป็นเพดานท่านครับการที่รัฐมนตรีออกมาทุบค่าการกันเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นโยบายที่ถูกต้องครับทำไมไม่ถูกต้องครับตกลงว่าราคานี้เป็นไปตามใจท่านเหรอครับการเก็งกำไรก็ยังมีอยู่ได้นะครับแล้วอยู่ที่การเจรจาว่าจะทุบเมื่อไหร่สัปดาห์นี้อยากทุบสัปดาห์นี้ไม่อยากทุบแล้วสัปดาห์นี้ท่านหายไปไหนครับแล้วทำไมหนี้กองทุนน้ำมันขึ้นไป 92,000 ล้านแล้วครับท่านรัฐมนตรีคลังพยายามหาทางว่าเอาภาษีมาช่วยดีไหมบางคนก็ฝ่ายค้านก็เสนอว่าจะเอาเงินกู้มาไหมทั้ง3วิธีเป็นวิธีปลายทางทั้งหมดถ้าไม่กำหนดราคาสิงคโปร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือลงกันรวยอย่างเดียวครับท่านรู้ไหมครับคนที่บอกเชียร์ราคาสิงคโปร์แล้วบอกเดี๋ยวลงกันจะขาดทุนสองไตรมาสแล้วครับทำลายเศรษฐกิจทั้งคู่ครับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลงกันกำไรเพราะต้นเพราะเขาเอาราคาสิงคโปร์ที่ผิดเพี้ยนมาบอกเราฉีกวิธีคิดครับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดผมบอกเลยว่าการคลังมีปัญหาแน่นอนครับ
1: คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับเน้นว่าเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันของสิงคโปร์ในช่วงนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของ Gasco จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Gasco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยGasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gasco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทย Gasco เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมี Gasco อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
8: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
9: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับมาช่วงนี้ก็มาร่วมยินดีชื่นชมกับความสำเร็จของน้องเนเน่กันครับเมื่อคืนเนี่ยในเวลาบ้านเรานะครับน้องเนเน่ได้ไปฉลองความสำเร็จร่วมกับคนไทยที่อยู่ในอเมริกาในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็ได้เล่นคอนเสิร์ตให้กับคนไทยที่นั่นได้ชมด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้พูดถึงเนเน่แล้วนะครับบอกว่าผมปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดอยู่ที่ LA ทุกคนในคณะของผมตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่เพราะทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นทั่วโลกถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งก็เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนอันนี้นายกให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กนะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านายกก็ยินดีกับน้องเนเน่ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นความพยายามในการแข่งขันแล้วก็พูดถึงเรื่องการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติครับส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ว่าการคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกว่าการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ความสำเร็จนี้เป็นอีกตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ของไทยที่มีความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่เวทีระดับโลกครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภาคุณก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนำวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่เวทีระดับโลกนี่นะครับทั้งเรื่องของผ้าไทยเรื่องวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ไทยก็คือการไหว้นี่ครับบอกว่าการไหว้บนเวทีเนี่ยทำให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะได้หารือกับน้องเนเน่และครอบครัวเพื่อจะเข้ามาร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต่อไปครับคุณชวนหลีกภัยครับท่านผู้ฟังคุณชวนเนี่ยท่านใช้วิธีอัดคลิปเสียงเลยครับอัดคลิปแล้วก็เอามาลงในFacebook ของท่านเองเป็นการชื่นชมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ ไปฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยครับ
6: ส่วนหนึ่งของคนไทยทั่วไปนะครับที่ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ในโอกาสของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แต่ว่าอยากจะถือโอกาสนี้ทบทวนว่าเมื่อเราดูประวัติความเป็นมาของความเติบโตของน้องเนเน่ก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการวางรากฐานให้กับลูกก็ขอแสดงความชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ความยินดีผมโดยส่วนตัวก็เคยทำหนังสือแสดงความยินดีให้กำลังใจไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่น้องเนเน่ทำให้คนทั่วโลกมีความชื่นชมและก็ประทับใจเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและคนไทยก็คือกริยามารยาทนะครับกริยาการยกมือไหว้และความสุภาพเหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยคนไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนอันนี้ก็ทำให้ความรู้สึกของคนทั่วโลกมีความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ต้นไม่เฉพาะเรื่องการแสดงที่เป็นความสามารถส่วนความสำเร็จผมว่านอกเหนือจากความอัจฉริยะของตัวน้องเนเน่เองแล้วสิ่งหนึ่งก็คือครูและผู้ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเต่าต่างชาติที่ให้กีตาร์ที่สำคัญแก่น้องเนเน่ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีความมีสายตาที่ไกลนะแล้วก็มองออกว่าเด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษมันสิ่งเหล่านี้ประกอบกันก็เลยทำให้เกิดความสำเร็จนั้นขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยความจริงใจและคิดว่าประเทศชาติเราถือว่าคนไทยคนหนึ่งไม่ว่าน้องเนเน่จะเกิดที่ภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามแต่น้องเนเน่คือตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศที่ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยมีความสามารถถึงความจริงถ้าพูดไปแล้วเรายังมีนักกีฬาและบุคคลสำคัญอื่นๆเช่นคุณลิซ่าน้องจีโน่เหล่านี้ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งสิ้นรวมทั้งบุคคลที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับนักกีฬารุ่นก่อนและรวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ภาพของประเทศไทยโดดเด่นขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจและก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจครับสวัสดีครับ
5: คุณชวนหลีกภัยท่านอัดวิดีโอเอามาลงใน Facebook ของท่านเลยนะครับตอนแรกนึกว่าท่านเขียนแต่พอไปดูแล้วนี่โอ้ท่านอัดคลิปมาเลยครับอ้าวคดีดังคดีของโกธรหรือว่าคุณสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจปราจีนบุรีบ้านใหญ่ของเมืองปราจีนนี่นะครับตกเป็นจำเลยพร้อมกับลูกน้องอีก8คนคดีฆ่าสจ.โต้งคุณชัยเมธสิทธิสนิทวงศ์เมื่อคืนวันที่11ธันวาคมปี2567นะครับคุณสุนทรเนี่ยเป็นจำเลยที่7นะครับความผิดก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ผิดเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนด้วยนะครับศาลตัดสินประหารชีวิตคุณสุนทรแล้วก็ร่วมกับลูกน้องอีก 4-5 คนนะครับแต่ว่าก็ลดโทษให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะคำให้การก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนะครับแล้วก็ให้ร่วมกันชดใช้สินไหมทดแทนให้กับครอบครัวสจ.โต้งอีก 800,000 กว่าบาทครับมียกฟ้องให้2คนด้วยนะครับก็คือจำเลยที่6กับที่8นะครับนี่เรื่องของโกธรสุนทรวีราวันนะครับข้ามมาที่คดีฟอเร็กนะครับคดีฟอเร็กเมื่อวานเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนไปส่งอัยการแล้วครับมีผู้ต้องหา34คน เป็นนิติบุคคล10บุคคลธรรมดา24แล้วก็มีคนชื่อดัง2คนคนที่1เป็นสสชื่อป้อมภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนดังคนที่2ก็เป็นดาราฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ครับความผิดก็ตั้งแต่ร่วมกันช่อโกงประชาชนทำธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตฐานฟอกเงินผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งทั้งคุณภาวุฒแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความบริสุทธิ์พร้อมที่จะสู้คดีโดยเฉพาะคุณภาวุฒเนี่ยบอกว่าตัวเองมาในฐานะคนธรรมดาไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องมีเสียงของคุณภาวุฒและก็คุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยครับ
7: ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอร์เน็ตหรือหลอกประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรม
8: ตอบได้
7: หมดครับเรื่องเส้นทางการเงินมั่นใจมากครับเพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับบอกได้ชัดเจนว่าเงินที่เข้ามาที่บัญชีผมไม่ใช่เงินที่เป็นเงินจากการโกงประชาชนหรือเป็นบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์อะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมีหลักฐานซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นการเมืองไหมทุกท่านดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในรูปพอดีผมเองไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรืออะไรผมเป็นเพียงคนเทรดนะครับทองคำนะครับแล้วก็เข้าใจว่าไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไรฟอร์เร็กซ์พวกนั้นด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะต้องผมว่าทุกคนอาจจะพอตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นการหรือเปล่าผมว่าคดีนี้ถ้าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่ผมนะครับในฐานะที่วันนี้เป็นส.ส.เนี่ยคดีนี้คงไม่มาถึงจุดนี้ได้นะครับมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่จะทำให้คดีนี้เลยเป็นที่น่าสนใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือเพราะการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนะครับอาจจะมีผลบ้างผมคิดว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วกันครับ
8: ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวผมเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับก็ยินดีครับ
9: อันนี้ครับฟังคำสั่ง
8: วัน
9: ห้าตุลา
8: ใช่ครับใช่ครับ
9: โดยระหว่างนี้เราจะมีการขึ้นขอความเป็นธรรมในการในอัยการไปไหมครับ
10: ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าท่านอัยการท่านไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนะครับก็เลยจะต้องรอวันที่5ตุลานะครับว่าถึงจะทราบว่าเป็นอัยการท่านไหนแล้วก็เดี๋ยวจะดูความเหมาะสมนะครับว่าเราจะต้องทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา
9: แล้วว่าเรามีประเด็นจะสู้ในการอัยการ
10: ก็ในเรื่องรายละเอียดในการต่อสู้คดีก็มีอยู่แล้วครับก็เป็นไปหนักที่เราให้การเอาไว
8: ้ครับผม
9: จะบอกได้มั้ยครับว่าจะสู้ประเด็นไหนอะไรยังไงใน
10: คือก็
8: ด้วย
10: ต้องขอ
8: ด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ด้วยข้อเท็จจริงอ่ะครับใช่จริงๆมันหนีข้อเท็จจริงไม่พ้นอยู่แล้ว
9: ทีนี้เรามีพยานหลักฐานอะไร
8: มีครับมีครบถ้วนทุกอย่างเลยก็สลิปต่างๆอะไรต่างๆว่าบริษัทเราถูกจ้างงานอะไรเงี้ยครับ
9: คร
8: ับ ด้วยความยินดีครับให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ
5: นั่นคือเสียงของทั้งคุณภาวุฒและก็ฟิล์มรัฐภูมินะครับคดีฟอเร็กครับเอาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมประกาศของกรมอุตุที่ออกมาเช้านี้ฉบับที่8เนี่ยก็ยังเตือนเหมือนเดิมเหมือนกับฉบับที่ผ่านมานะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด37จังหวัดไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยนะครับเรื่องการจัดการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานี่นะครับทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศ บอกว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นก็จำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับฉะนั้นก็จะทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนพระนครศรีอยุธยาอันนี้จะหลายอำเภอหน่อยนะครับอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะครับเรียกว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาเลยอ่างทองนี้ก็จะมีทั้งวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีก็อำเภออินบุรีแล้วก็พรหมบุรีส่วนชัยนาทก็จะเป็นสัพพยานะครับแต่ว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงที่อาจจะต้องโดนหางเลขไปด้วยนี่ก็ทั้งปทุมธานีสุพรรณบุรีชัยนาทแล้วก็พื้นที่กรุงเทพริมฝั่งเจ้าพระยานะครับส่วนในต่างจังหวัดก็มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่พัทยาแล้วก็อีกหลายอำเภอของชลบุรีนะครับที่โคราชเนี่ยเขาใหญ่เฝ้าระวังน้ำหลากอีกอยากให้น้ำไปลงลำตะคองเยอะๆครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะนะครับนะฮะตอนนี้มีจำนวนปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเนี่ยยังไม่ถึง 50% นะครับสำหรับเขื่อนลำตะคองส่วนอยุธยาเนี่ยเขาหนักมาทุกปีโดยเฉพาะอำเภอที่ถูกน้ำท่วมมาทุกปีทุกปีเนี่ยปีนี้ก็ดูท่าไม่รอดครับท่านผู้ฟังครับนะฮะที่น่าเป็นห่วงก็คือโบราณสถานนะฮะว่าจะเอาอยู่ไหมแต่ว่าก็มีที่กั้นกำแพงกั้นแต่ว่าเห็นในภาพแล้วเนี่ยก็แน่นหนาอยู่นะครับนะฮะนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันนี้ครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมนราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
16: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: ในณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่อง และกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอสีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลสีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกา12นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะวันศุกร์ที่25เดือนกันยายน2569ค่ะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้เจอกันก็เจอกันแบบชุ่มฉ่ำกันมากตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองตีสามมั้งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหยุดหรือยังดูเหมือนว่าบางที่ยังไม่หยุดนะคะแต่ว่ากรมอุตุเนี่ยเขาก็ยังคงประกาศเตือนตั้งแต่เช้าเป็นฉบับที่8นะคะว่าฝนจะตกหนักยิงยาวจริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่23นะคะก็ยิงยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งในช่วงของฝนตกเนี่ยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่ออกประกาศเตือนสำหรับวันนี้นะคะวันที่25นะคะ25วันนี้ที่เจอหนักภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์หนักสุดนะคะเพชรบูรณ์ภาคอีสานค่ะภาคอีสานคือจังหวัดนครราชสีมานะคะที่จะเจอหนักสุดภาคกลางนะคะภาคกลางคือจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพกับปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องบอกว่าอาการเริ่มเป็นหวัดอีกแล้วนะคะเมื่อเช้าไปทำรายการประมาณสัก6 โมงเช้านะตื่นเช้าหน่อยประมาณเวลาต้องตื่นประมาณตีสี่แล้วก็รู้สึกว่าอาการตัวเองไม่ค่อยโอเคละปกติจะไอแต่วันนี้ก็คือคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะตามภาษาเลยแต่สามารถที่จะจัดรายการเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังได้อยู่ถ้าหากว่าเสียงไม่มีนี่คือไม่ได้ตอนนี้มีเสียงแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยแบบว่าสดใสสักเท่าไหร่นักนะคะสภาพอากาศของวันนี้นะคะฝนตกหนักมากแล้วก็จะมีน้ำท่วมด้วยนะคะฝนตกหนักมากก็บริเวณพื้นที่ที่หนักสุดวันนี้จะเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลค่ะเจอ80%ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้จะมีฝนตก70%เลยถ้าเป็นฝั่งอันดามันนี่คือ60%ของพื้นที่นะคะส่วนภาคอีสานตก70%แล้วก็ภาคเหนือตก60%ของพื้นที่นะคะเช้านี้ก็มีหลายพื้นที่ที่น้ำเดินทางลำบากใครจะไปทำงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเพราะดูแล้วบางจุดเนาะน้ำท่วมขังแบบนี้แล้วพี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยต้องระวังนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังไอ้ระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยส่วนข่าวอื่นๆนะในกระแสน้องเนเน่รอยัลนี้เราทราบกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่าผลออกในช่วงที่จัดรายการเราพอดีเลยแต่ว่าเรื่องอื่นก็เรื่องต่างชาติ3 คนเป็นเกาหลีนะคะคนเกาหลีพัดตกคลองที่พัทยาเช้านี้เห็นที่พระนครศรีอยุธยาที่พัทยาเหล่านี้ค่ะน้ำท่วมพัทยาเนี่ยตกชั่วโมงหนึ่งรับไม่ไหวนะคะตกหนักด้วยถ้าตกเป็นชั่วโมงนี้แน่นอนหนักเลยแล้วต่างชาติเดินเดินอยู่แล้วพัดตกคูช่วยกันได้แค่คนมี3 คนพัดตกช่วยกันมา2 คนแต่ว่าอีกคนหนึ่งหายไปกับกระแสน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่อง เกี่ยวกับโกธรซึ่งก็คือเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีดังนะสอจอตรงที่เสียชีวิตไปตอนปี2567ก็ที่สุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถึงศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวัลย์โกธรคนใหญ่คนโตเนาะเป็นอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นอดีตส.ส.ปราจีนบุรี8 สมัยสุนทรวิลาวัลย์พร้อมพวก4 คนนะคะข้อหาร่วมกันฆ่ายิงไปตั้ง22 นัดยิงคุณชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์เสียชีวิตภายในบ้านของนายสุนทรเลยที่วัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อันนี้ก็เป็นคดีดังเมื่อเช้าที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะต้องประหารชีวิตแต่ว่าเขาก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนทำผิดก็ต้องโดนรับโทษกันอยู่ดีเนาะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเราช่วงนี้นายกก็เดินทางไปเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยของเรานะคะ Data Center คนสนใจมาเยอะนะพวก AI อะไรเหล่านี้ Google เหล่านี้เห็นบอกว่าก็เชิญชวนก็มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะสนใจแต่พูดถึง Data Center เนี่ยทำไมต้องมาที่ไทยทำไมเขาไม่ไปเวียดนามปกติพวกอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เขาจะไปเวียดนามใช่ไหมล่ะเวียดนามอินโดนีเซียเหล่านี้เป็นต้นนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความได้เปรียบด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ที่ต้องการความมั่นคงด้านพลังงานตลอด24 ชั่วโมงนะคะแม้เวียดนามจะมีค่าไฟที่ถูกกว่าแต่ว่ากระแสการลงทุนในขณะนี้เขาหันมาที่ประเทศไทยของเราบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Microsoft Google แล้วก็ AWS เลือกมาลงทุนตั้ง Data Center ในประเทศไทยซึ่งก็จนทำให้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ปี69อ่ะไทยก็มี Data Center ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถึง859 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นมา148%จากช่วงก่อนหน้าแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างอีกกว่า2,084 เมกะวัตต์แต่พอเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างเวียดนามซึ่งก็มี Data Center อยู่ราว68 เมกะวัตต์ในช่วงเดียวกันกลับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะความแตกต่างนี้ทำให้มีคำถามว่าทั้งที่เวียดนามก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตเร็วค่าแรงและต้นทุนหลายอย่างก็แข่งขันได้แถมยังมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ด้วยแต่ทำไมบริษัทระดับโลกเหล่านี้เขาไม่ไปลงทุนที่เวียดนามใช่ไหมแต่กลับมาเลือกลงทุนที่ประเทศไทยต้องบอกก่อนว่ายิ่ง Data Center มีขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยหลายคนต้องทราบข้อนี้กันก่อนนะคะยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องรองรับอะทั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำหล่อเย็นต้องเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นหมายความว่าไอ้โจทย์ของ Data Center วันนี้กำลังเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นอินเทอร์เน็ตและตลาดมาเป็นเรื่องของไฟฟ้าความเสถียรความเร็วในการขยายระบบมากขึ้นเหตุผลแรกที่มองสำคัญที่สุดคือไฟฟ้าค่ะเพราะว่า Data Center ไม่ใช่โรงงานธรรมดาที่ไฟตกไฟดับแล้วหยุดผลิตชั่วคราวได้นะ Data Center ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงยิ่งเป็น AI Data Center ใช้ไฟมหาศาลมากๆมีงานวิจัยระบุว่าไทยเรามีเสถียรภาพระบบไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ5 ประเทศอาเซียนขณะที่เวียดนามมีข้อได้เปรียบเรื่องค่าไฟแล้วก็มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแต่ว่าในด้านเสถียรภาพระบบไฟฟ้ายังเป็นรองไทยดังนั้นคำตอบแรกยังอยู่ที่ว่าประเทศไหนมีไฟฟ้าใช้และไฟจะนิ่งแค่ไหนมากกว่าจะเพียงตอบว่าค่าไฟประเทศไหนถูกกว่า ต่อให้ค่าไฟถูกแต่ว่าการที่จะขอใช้ capacity ขนาดใหญ่มันต้องใช้เวลานานหรือระบบไฟฟ้ามันมีข้อจำกัดนักลงทุนก็ต้องคิดหนักต้องเลือกที่มีเสถียรภาพคำตอบที่สองคือเรื่องระบบนิเวศคือไทยเริ่มมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาสร้างฐานแล้วนะคะทั้งคลาวด์แล้วก็ทั้ง Data Center Operator ทั้งหลายนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมนิคมอุตสาหกรรมไปจนถึงผู้ผลิตไฟฟ้าพอมีผู้เล่นรายแรกไม่ว่าจะเป็น AWS Google Microsoft Alibaba Cloud STT GDC NTT เหล่านี้นะคะหรือว่า Telehouse เข้ามาก่อนแล้วรายที่สองรายที่สามเขาก็จะต้องเข้ามาต่อยอดได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าจากเดิมที่ต้องมาสร้างเมืองใหม่ตอนนี้ไทยเริ่มมีเมือง Data Center ให้เข้ามาอยู่แล้วค่ะพูดง่ายๆคือตอนนี้เวียดนามกำลังเร่งสร้างหลักฐานสร้างเป็นฐานอย่างเงี้ยฐานในเรื่อง Data Center แต่ไทยเดินหน้าไปไกลกว่าในเรื่องความพร้อมในการรองรับโครงการขนาดใหญ่คำตอบต่อมาก็คือว่าไอของไทยกับเวียดนามเนี่ยนะคะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า Connectivity เนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญที่จะเป็นการค้นหาคำตอบนะว่าคือมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าในเวียดนามเองเนี่ยในเวียดนามเองก็คือกำลังเร่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศผ่านโครงการเป็นสายเคเบิลใหม่ๆเพื่อเชื่อมเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและก็ไทยแต่ไทยเราคืออะไรไทยเราคือตอนนี้โครงข่ายขยายแบบความได้เปรียบอะค่ะภายในประเทศเนี่ยอยู่ตรงกลางอาเซียนไปเลยอะเป็นจุดศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะคะทำเลของเราเป็นจุดศูนย์กลางนะคะคุณผู้ฟังของอาเซียนทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้ Data Center ถึงรุมล้อมไทยเราทำไมเราถึงเนื้อหอมจังเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องพลังงานนั้นไฟฟ้าสะอาดถือเป็นโจทย์ระดับโลกเพราะทั่วโลกเขาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เวียดนามมีจุดแข็งเพราะมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูงกว่าไทยขณะที่ไทยต้องเร่งเรื่องพวก Direct PPA นะคะหรือว่าไอ้พวกไอ้สิ่งแวดล้อมพวกกรีนหรือว่าจะเป็น REC อะไรเงี้ยรวมไปถึงแผน PDP 2026แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2593เป็นแผนแม่บทระยะยาว25ปีเพื่อให้ Data Center สามารถเข้าถึงไฟฟ้าสีเขียวได้มากขึ้นแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่ไทยต้องเร่งแก้พูดกันตรงๆก็คือเวียดนามไม่ได้แพ้ไทยทุกเรื่องแถมยังมีค่าไฟต้นทุนก่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจเพียงแต่โจทย์ของ Data Center วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ในไทยจะมีแรงกระเพื่อมเรื่องควรหรือไม่ควรมี Data Center หลังเกิดปัญหากับ Data Center กลางกรุงเทพรัฐจะต้องสั่งชะลอและจัดระเบียบเราก็ไปดูภาพรวมกันก่อนแต่ว่าระยะสั้นอาจจะถูกมองว่าทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบบางคนมองว่าแต่มันคือการจัดระเบียบก่อนโตนะคะแรกๆอาจจะเจอเป็นภาพหนีแต่ต้องจัดระเบียบเดี๋ยวจะมีภาพที่มันขนาดใหญ่คือจัดระเบียบก่อนโตเข้าใจความหมายตรงนั้นไปนะคะเพราะเมื่อมีกติกาที่ชัดเจนเม็ดเงินลงทุนที่รออยู่ก็มีโอกาสไหลเข้ามาได้ทันทีเมื่อถึงวันที่ทุกอย่างลงตัวประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับ Data Center ที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยท้ายที่สุดคำถามที่ว่าทำไม Data Center ถึงมาไทยแต่ทำไมถึงไม่ไปเวียดนามคำตอบไม่ได้อยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นเพราะว่าไทยมีความพร้อมของระบบโดยรวมมากกว่าหลายด้านทั้งไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน Connectivity Ecosystem นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่อาจจะทำให้อนาคตไทยก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ทุนต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเวียดนามนั่นเองนะคะ อันนี้คือสิ่งที่เราได้เปรียบเขาถ้าเขาจะมานะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องเศรษฐกิจมีกระทรวงพาณิชย์นะคะล่าสุดเนี่ยออกมาสั่งเบรกห้ามผู้ผลิตปรับราคาของกินของใช้แม้ราคาพลังงานตอนนี้สูงขึ้นน้ำมันดีเซลไป41 บาทอะไรเหล่านี้ก็ตามกรมการค้าภายในยืนยันว่าจะไม่อนุมัติให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นราคาตามที่เป็นข่าวแม้จะมีผู้ยื่นขอเข้ามาแล้วก็ตามค่ะผู้ประกอบการบางรายก็ได้ทยอยปรับขึ้นราคาไปแล้ว5-10%ตั้งแต่ช่วงกลางปีโดยอ้างเหตุผลด้านต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้นสาเหตุที่ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามันแพงขึ้นเนี่ยอาจเกิดจากที่ผู้ผลิตนะคะลดโปรโมชั่นหรือว่าปรับราคาขายขึ้นแต่ยังไม่เกินเพดานราคาที่เคยได้รับอนุมัติไว้กลุ่มร้านอาหารคาดการณ์ว่าอาจจะต้องปรับขึ้นราคาอาหาร5-10%ในไตรมาส4เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารทะเลและค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นแม้กรมการค้าภายในจะมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยออกประกาศห้ามผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าปรับขึ้นราคาโดยอ้างตามประกาศของกกร.ในปี2568ปัจจุบันมีสินค้าควบคุมจำนวน59 รายการนะคะเนื้อสัตว์ไข่นมผงนมสดปลากระป๋องเครื่องปรุงอาหารแห้งสินค้าเกษตรสบู่แชมพูผงซักฟอกอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการสินค้าปรับขึ้นราคา5-10%ตอนนี้มีจริงๆแล้วอะต้นทุนที่ทำงานอยู่เนี่ยดำเนินการอยู่อะค่าพลังงานค่าขนส่งมันสูงผู้ประกอบการเขาก็ปรับขึ้นตั้งแต่เมษายนละบางสินค้าทยอยปรับต่อเนื่องกลางปีล่าสุดพบว่ากลางเดือนกันยายนผู้ประกอบการปรับราคาสินค้าขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นกาแฟทีอินวันปลากระป๋องสบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นปรับ5-10%ไปละผงชูรสขนาด80 กรัมขึ้นมาราคาตอนนี้ก็อยู่ที่5 บาทต่อซองนะคะ250 กรัมและ500 กรัมขึ้นราคา10 บาทต่อซองส่วนธัญพืช100 กรัมคงเดิมเครื่องปรุงรสปรับขึ้น5-10 บาทบางสินค้าแจ้งราคาใหม่จะเริ่มมีผล1 ตุลาคมนี้ไก่สดมีการปรับขึ้นสันในไก่จาก100 ต่อกิโลกรัมเป็น105ตับไก่เกรด A90เป็น95โครงไก่จาก23มันเป็น25นะคะขึ้นไปหมดคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในบอกเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับเพิ่มขึ้น5-10%มีผลตั้งแต่1 ตุลาคมจากการลงพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลกับผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องยังไม่มีรายงานหรือสัญญาณการปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะกรมก็มีการติดตามกำกับดูแลกลุ่มสินค้าบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดทั้งสิ้น16 รายการแม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาก็ตามแต่นะคะซึ่งยังไม่อนุญาตค่ะก็เลยต้องลงไปดูหน่อยเพิ่งปรับขึ้นมาอย่าเพิ่งปรับเลยอะไรประมาณนี้มันไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ราคาสินค้ามันเยอะเยอะจนเกินไปส่วนวันนี้25 กันยายนนะคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้พ.ร.ก.เงินกู้200 ล้านบาทที่มีลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน25 กันยายนนี้เขาจะนำเสนอขอความเห็นจากครม.ในวันที่29สัปดาห์หน้านะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประชาชนทั่วไปล่าสุดตรวจสอบมานะคะดูจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจพบว่ามี3 หน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงมหาดไทยจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนแล้วค่ะก็จะมีถ้าเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกฟน.นะคะการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เขาอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนาะการไฟฟ้านี่จะมีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงกับส่วนภูมิภาคเนี่ยจะอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ถ้าเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงานนะคะแต่ตอนนี้เราพูดถึงกฟน.กับไอ้ส่วนภูมิภาคเนี่ยมันเป็นโครงข่าย2 กลุ่มนี้ค่ะ เขาก็ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พรก.เงินกู้ดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานะคะสองหน่วยงานด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประชาชนรวมวงเงินขอ78,900,000,000ก็คือสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือการไฟฟ้านครหลวงก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามหน่วยงานสามหน่วยงานการจัดสรรเงินกู้78,900,000,000ที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สามหน่วยงานนี้นะคะเขาขอวงเงินเข้ามาการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยสมาร์ทกริดเมืองหลวงเนี่ยวงเงินคือ3,144,000,000การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการยกเครื่องโครงข่าย4โครงการย่อย17,665,000,000ส่วนสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่ของวงเงินไป50,000,000,000 บาทเยอะสุดก็จะอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ทั้งหมด77จังหวัดครอบคลุม77จังหวัดก็จะมีการติดตั้งรายละ5กิโลโวลต์นะคะแล้วก็รวมไปถึง5,000เมกะวัตต์กิโลวัตต์รายละ5กิโลวัตต์รวม5,000เมกะวัตต์เริ่มตุลาคม69ถึงกันยายน70เป้าหมาย1,000,000ครัวเรือนละ50,000 บาทอันนี้ที่เขาขอไปนะคะส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีทั้งหมด74จังหวัดเขาขอไป17,000กว่าล้านเขาบอกว่าจะทำมิเตอร์อัจฉริยะบวกระบบกักเก็บพลังงาน15,380,000,000เขาจะทำสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่1,100,000,000 บาทแล้วก็สถานีชาร์จ EV ขนาดใหญ่1,000,000,000 บาทระบบพยากรณ์อากาศ185,000,000 บาทส่วนกฟน.เงิน3,144,000,000พื้นที่ก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการ3จังหวัดก็จะติดตั้งพวกสมาร์ทมิเตอร์300,000จุดนะคะเท่ากับ1,942,000,000ระบบเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายพื้นฐานอัจฉริยะ1,201,000,000แล้วก็รองรับโซลาร์พลังงานทดแทน190,000 รายบวก EV อีกก็รวมเป็น110,000 คันไทม์ไลน์เนี่ยสิงหาคมถึงกันยายน69เนี่ยผลตอบแทนก็บอกว่าเขาจะเปิดขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้งอุปกรณ์พฤศจิกายนปีนี้เขาจะเปิดลงทะเบียนประชาชนพอสิ้นปี70เขาก็จะเป็นเป้าโครงการแล้วก็เสร็จสิ้นไปอันนี้คือไทม์ไลน์การจัดสรรเงินกู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานจากเงินกู้พรก. 400,000,000,400,000,000 บาทโครงการหลักเลยเนี่ยคือการสนับสนุนเงิน50,000

รา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10 ปีงบประมาณส่วนที่เหลือจะถูกใช้โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เล่านะคะอันนี้สรุปให้ฟังวันนี้เดี๋ยวเขาจะหารือกันมีคุณลวรนแสงสนิทนะคะก็ต้องมาลุ้นว่าบอร์ดกลั่นกรองดึงเงินกู้70,000 ล้านมาแจก50,000ให้ทุกคนได้ติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟเนี่ยผลจะเป็นยังไงวันนี้ที่เขาเคาะแล้วก็จะมีการคุยกันเราก็จะได้ลดค่าไฟด้วยนะคะลดค่าไฟส่วนบอร์ดกสทช.เอาล่มเป็นครั้งที่12เขาก็คงจะต้องทำตามกฎระเบียบเขาแหละถึงเวลาที่จะต้องประชุมก็ต้องเข้าประชุมจะล่มก็ช่างมันเถอะ12 ครั้งละล่มถามว่าสะเทือนอนาคตทีวีดิจิตอลก่อนใบอนุญาตหมดปี2572ไหมก็สะเทือนแน่นอนแหละค่ะความอลหม่านที่มันเกิดขึ้นมันทำให้การพัฒนาแผนแม่บทรถแมพทิศทางทีวีไทยในอนาคตอาจจะต้องหยุดชะงักนะคะความล่าช้าดังกล่าวมันสร้างความไม่แน่นอนให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในการวางแผนลงทุนธุรกิจระยะยาวก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุอีกในอีก2 ปีภาวะชะงักงานของกสทช.ไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออนาคตของทีวีดิจิตอลนะแต่ยังรวมถึงกิจกรรมวิทยุ FM ของภาครัฐแล้วก็สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็มันเป็นปัญหาล่มแล้วล่มอีกเกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงคุณสมบัติของคุณหมอสรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นี่แหละนะคะทำให้คณะกรรมการเขาก็เลยไม่สามารถพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่องได้ตามกำหนดไอ้รถแมพกิจการโทรทัศน์นี่แหละสำคัญกระทบโดยตรงเลยมันจะต้องกำหนดทิศทางการบริหารคลื่นความถี่รูปแบบการขออนุญาตการประกอบกิจการแนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมหลังใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสิ้นสุดจะเป็นยังไงความไม่แน่นอนนี้ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องนะคะคือมั่นใจก็มั่นใจไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีคำตอบว่าหลังเดือนเมษายน72ประเทศไทยยังจะใช้ระบบประมูลใบอนุญาตรอบใหม่ต่ออายุให้ผู้ประกอบการเดิมหรือปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการกำกับดูแลแบบไหนนะ3 กรรมการหารือสภาผู้บริโภคศาสตราจารย์ดร.พิรงค์รองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกสทช.ก็ประชุมกับสภาองค์กรผู้บริโภคมาติดตามคืบหน้าหลังสภาผู้บริโภคมีหนังสือขอให้กสทช.สนับสนุนการประชุมกรรมการที่เหลืออยู่เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนมากันให้ครบจะติดประเด็นอะไรก็ทำให้ช่วงตรงนี้มันผ่านไปได้ซะก่อนนะคะเนี่ยมันผ่านไม่ได้เดือดร้อนทีวีดิจิตอลเขาเนี่ยเขาประมูลมาแพงแพงจะหมดอายุละมันช้ามันกระทบความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมแล้วก็ประโยชน์ของสาธารณะด้วยมาเล่นอะไรกันแบบนี้ไม่ได้ฟรีทีวีต้องเป็นโครงข่ายความปลอดภัยของประชาชนเอาจริงรถแมพทีวีไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับอนาคตของผู้ประกอบโทรทัศน์นะคะแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการที่เขาจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแม้พฤติกรรมการรับชมสื่อจะคลื่นไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นแต่การชมผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีต้นทุนค่าอุปกรณ์ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าสมาชิกแพลตฟอร์มการเปลี่ยนผ่านอาจจะสร้างภาระเพิ่มเติมประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางเขาก็ยังดูทีวีกันอยู่ในอนาคตก็ต้องรักษาบทบาทของฟรีทีวีให้เป็นพื้นที่สาธารณะโครงข่ายความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารเพราะว่าพวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมจะบอกว่าทีวีกำลังจะตายไปวิทยุกำลังจะตายไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันยังต้องมียังต้องรักษาบทบาทสิ่งเหล่านี้ค่ะให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะบางท่านที่ฟังดิฉันอยู่เนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ว่าคุณมีต้นทุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตอะไรแบบไม่สามารถที่จะแบบไปใช้ข่าวจากอินเทอร์เน็ตได้คุณฟังได้นะคะถามว่าแต่ก็ยังมีคนฟังอยู่คนดูทีวีก็ยังมีอยู่เช้าเช้าคุณไปตลาดเนี่ยนั่งกินข้าวต้มนั่งกินโจ๊กเนี่ยค่ะเขาก็ยังดูทีวีกันอยู่เลยฉะนั้นก็ต้องรักษาบทบาทเหล่านี้ไว้นะคะเพราะจะได้ให้ทุกกลุ่มเขาสามารถเข้าถึงข่าวสารที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและเข้าข้อมูลที่มันมา

โซเชียลมีเดียมันต้องกรองแล้วกรองอีกนะบางครั้งนะข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะก็ต้องดูจากหลักแหล่งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือด้วยแล้วมีข้อเสนอการกำหนดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือว่า USO นะคะอันนี้แล้วพลอากาศโทดร.ธนพันธ์นี่ก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะทีวีวิทยุ FM ของรัฐเขาจะเผชิญเส้นตายอยู่เหมือนกันคลื่นวิทยุ FM สาธารณะของรัฐตอนนี้มี236คลื่นจาก23หน่วยงานจะมีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่เราจัดที่ FM 97เนี่ยคือของกรมประชาสัมพันธ์นะคะจากกองทัพกองทัพก็ที่รายการเพลงที่เราเห็น FM นั่นก็จากกองทัพมีหลายคลื่นเลยเหมือนกันและจากมหาวิทยาลัยก็มีนะคะซึ่งจะสิ้นสุดลงปีหน้านี้แล้วอ่ะ3 เมษายน 70หากแผนคลื่นความถี่วิทยุ FM ซึ่งจะเปิดทางให้หน่วยงานต่างๆยื่นขอรับอนุญาตใหม่ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างทันทีมันก็กระทบต่อการออกอากาศเหมือนกันของดิฉันจะมาก่อนทีวีทีวีหมด72ใช่ไหมวิทยุ FM เนี่ยสิ้นสุดคือใบอนุญาตจะหมดวันที่3 เมษายน 70หากคลื่นความถี่วิทยุ FM จะเปิดทางให้หน่วยงานได้รับอนุญาตมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังยึกยื้อยึกยั่งกันไม่ประชุมไม่เสร็จสักทีวาระเร่งด่วนไม่นำเข้าให้มันจบจับมือกันให้มันเสร็จตรงนี้ไปแล้วค่อยไปจัดการกันว่าไปเบื้องหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสะท้อนว่าภาวะชะงักงานของบอร์ดกสทช.มันสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อโครงสร้างภารกิจการสื่อทั้งระบบไม่ใช่แค่ธุรกิจทีวีเชิงพาณิชย์เท่านั้นความไม่แน่นอนกระทบอุตสาหกรรมตั้งแต่วันนี้เลยฟังจากดร.ปรีดาอัครจันทรโชติเนี่ยนะคะคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแม้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจะสิ้นสุดลงปี72แต่ผลกระทบจากความไม่ชัดเจนทิศทางและรถแมพกสทช.เกิดขึ้นแล้วอะผู้ประกอบการจำเป็นต้องตัดสินใจล่วงหน้าเขาต้องวางแผนอ่ะเขาจะต้องมีการลงทุนต้นทุนการผลิตเนื้อหาเขาเท่าไหร่เทคโนโลยีเขาเท่าไหร่บุคลากรต่อไปเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ระดับไหนคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมเขาเผชิญความไม่แน่นอนในการจ้างงานนะคะกสทช.ประชาชนย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสื่อและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหมือนกันดังนั้นปัญหามันไม่ได้เป็นเพียงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าปี72อ่ะสิ้นสุดเรื่องทีวีดิจิตอลน่ะแต่คําถามคือช่วงเวลาที่เหลืออยู่อุตสาหกรรมมันจะเดินไปยังไงได้ล่ะถ้าคุณยังประชุมไม่ครบล่มไป12-13ครั้งเผื่อครั้งหน้าล่มอีกใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อความล่าช้าและกลุ่มใดกําลังแบกรับต้นทุนจากความไม่ชัดเจนนี้ทุกคนทํางานมีเงินเดือนหมดอ่ะกสทช.บอร์ดกสทช.เงินเดือนเยอะมหาศาลนับไม่ได้หรอกน่าจะเป็นเงินเดือนของดิฉันได้ประมาณเป็นปีนั่นละมั้งไม่ถึงว่าบอร์ดอะต้องทำงานสิคะวาระสำคัญอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเงี้ยคุณก็ต้องคิดถึงตรงนี้กันด้วยค่ะแต่ไอ้เรื่องของทีวีดิจิตอลมันจะมีอีกหรอจะอยู่ต่อไปหรอมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญนะคะวิทยุทีวีเนี่ยสำหรับการสื่อสารกับประชาชนในภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวโรคระบาดสงครามหรือเหตุรุนแรงเกิดว่าเน็ตหลุดเน็ตดับอ่ะคุณจะไปหาข่าวในโซเชียลเหรอคุณจะดูข่าวใน YouTube เหรอมันมีเน็ตปะล่ะอย่าลืมนะคะว่าภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแรงนะมันมีผลกระทบอยู่แล้วพวก Data Center พวก AI พวกชิปพวกอะไรอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวอ่ะสงครามเงี้ยโดนตัดไฟเกิดวันดีคืนดีไม่รู้ไปตัดไฟใต้น้ำกันอะไรเงี้ยทีวีอยู่ต่อได้หากวันหนึ่งช่องทางนี้หายไปเราจะมีเครื่องมือใดที่สามารถสื่อสารข้อมูลถึงประชาชนอย่างทันท่วงทีในภาวะฉุกเฉินได้ล่ะถูกไหมบางคนก็บอกว่าเอ้าทีวีก็ดูดิจิตอลดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็เนี่ยทีวีคุณก็เปิดดูขอแค่คุณมีไฟฟ้าใช้คุณก็เปิดได้เส้นตายจริงๆตอนนี้ก็ไม่ควรจะรอถึงปี72นั่นเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นความเสียหายตอนนี้ความเสียหายอาจไม่ได้ปรากฏเฉพาะวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดแต่ว่ามันจะสะสมตั้งแต่วันนี้แหละผ่านการชะลอการลงทุนการ

0: การผลิตเนื้อหาความไม่มั่นคงในการทำงานความเสี่ยงที่ประชาชนบางกลุ่มจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบออนไลน์จุดสำคัญอยู่ที่ว่ากสทช.จะสามารถกลับมาทำหน้าที่กำหนดทิศทางกิจการสื่อให้ทันต่อเส้นตายได้หรือเปล่าล่ะแล้วจะออกแบบอนาคตของโทรทัศน์ไทยให้ตอบโจทย์ทั้งความอยู่รอดของอุตสาหกรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่เป็นสิ่งเป็นโจทย์ที่ต้องมาดูกันอ่ะการบริการ45 นาทีเดี๋ยวพักก่อนนะคะจะได้ไปติดตามภาพของการลงทุนในช่วงหน้าค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรัก

0: และยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะบุฟฟังค่ะ9นาฬิกากับอีก51นาทีเมื่อวานนี้เซ็นดิเด็กตลาดหุ้นไทย24กันยายนปิดลบนะคะ 8.12 จุดนะคะแรงขายหุ้นใหญ่มากดดันตลาดนะคะก็เลยทำให้ในภาพของบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะลงไป 0.50% นะคะปิดตลาดการซื้อขายก็วอลุ่ม 68,537.89 ล้านค่ะดัชนีปรับตัวลงตลอดวันมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาดนะคะนักลงทุนเข้าสู่โหมดลิกออฟค่ะจากแรงกดดันของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งมองตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก็มีเรื่องของน้ำมันที่กดดันเงินเฟ้ออ่ะก็คงจะต้องจับตากระแสห้ามส่งออกดีเซลด้วยนะคะอย่างมุมมองของคุณณรงค์เดชจันทรไพศาลทางบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าก็มองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงแรงจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่น้ำมันสูงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์เร่งตัวแล้วก็ยังติดตามการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงด้วยนะคะมันก็ยังไม่แน่นอนซะทีเดียวสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่มีสัญญาณเชิงบวกชัดเจนเลยมันส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงในหลายกลุ่มยกเว้นหุ้นกลุ่มน้ำมันค่ะน้ำมันก็คือเป็นช่วงขาขึ้นด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วอะราคาน้ำมันนะคะถ้าเรากลับไปดูเมื่อคืนราคาน้ำมันดิบของโลกค่ะซึ่งถ้าเป็น WTI สมมติเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นมา 1.81% ไปปิด 92.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท์สมมติเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.83 ดอลลาร์หรือว่า 3.86% ปิดที่ 103.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะขึ้นพุ่งมาเลยแต่ว่าทองคำเมื่อคืนนะคะโฟเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะลดลงไป58ดอลลาร์ลงไป 1.33% ปิดที่ 4,318.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์แต่พอมาดูข้อมูลตอนนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูเรียลไทม์นะราคาที่มันเกิดขึ้นเอาน้ำมันก่อนน้ำมันนี่คือเป็นลบไป1.55ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ 1.64% ที่ในเม็กนะยืนอยู่ 93.06 ตอนเช้าสูงกว่านี้อีกตอนเปิดตอนเช้ามีถึงว่าเรียลไทม์นะส่วนเบรนท์ 105.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไป 0.76% โกลด์สปอตค่ะโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,320 นะคะก็คือบวกมา22ดอลลาร์เช้าวันนี้บ้านเราปรับขึ้นรอบแรกไป400บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองรอบที่สองลบไป50บาทก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาเนี่ย350บาทเป็นบวกค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 67,650 ขายออก 67,850 ทองรูปพรรณรับซื้อ 66,294 บาท68สตางค์ขายออก 68,650 เงินบาท33บาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในมุมมองของภาวะตลาดเนี่ยวันนี้ถ้าจะดูของนิกกี้หุ้นโตเกียวเนี่ยก็ปิดพักเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดที่ 65,318.14 จุดบวกมา 804.15 จุดเหลือ 1.23% เป็นภาพบวกนะคะสมบัติการของตลาดหุ้นไทยเองนั้นนะคะที่เราดูภาพจากนักลงทุนเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาว

0: ตูนก็ลดไป352จุดลบไป0.68%แล้วก็ S&P 500ลบไป0.75% Nasdaq นะคะลงไป1.13%จะเห็นว่าตลาดหุ้นของ Nasdaq นี่ก็ลงไปแรงมากๆทีนี้ก็คงไปลุ้นตลาดหุ้นไทยของเราค่ะในช่วงหน้านะคะในส่วนของข้อมูลสำคัญสำคัญปัจจัยที่ก็คงจะส่งผลมาถึงบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันกับความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราพักกันก่อนไปฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metromore Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1

0: เมตร25 เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่อง60%ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนัฐาปั้นแต่งสวทหนองบัวลำพูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
3: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะในเวลานี้นะคะในการลงทุนของบ้านเรามาดูกันนิดหนึ่งนะคะเซ็นเด็กตลาดหุ้นไทยล่าสุดเลยค่ะท่ามกลางฝนที่ยังตกอยู่นะคะใครที่จะเดินทางกำลังจะออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มด้วยนะคะเซ็นเด็กวันนี้เป็นสีเขียวนะคะบวกมาได้ 9.46 จุดอันนี้ล่าสุดเลยบวกมา 0.59% ค่ะวอลุ่มการซื้อขาย 9,257 ล้านบาท5อันดับสูงสุดวอลุ่มการซื้อขายอันดับ1คือเดลต้านะคะตัวเดลต้า263บาทบวก8บาทหรือ 3.14% ค่ะปตท. 43บาท50บวกมา 0.25 หรือว่า 0.58% แล้วก็กราฟนะคะ60บาท50ยังไม่เปลี่ยนแปลงปตท.สผ. 150บาทลบ50สตางค์ตัวท็อป71บาท75สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะแต่ทีนี้ไปดูในของเอเชียกันบ้างนะคะที่ตะกี้เราเอ่ยถึงนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวที่ภาคเช้าปิดไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็บวกมาได้ 1.23% นะคะบวกมา 804.15 จุดนะคะส่วนตลาดอื่นที่น่าสนใจหางเสียงฮ่องกงลงไปแรงนะคะยืนอยู่ 24,310 จุดลบไป 450.76 จุดค่ะลบไป 1.82% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้ 3,888.374 จุดลบไป 48.14 จุดหรือว่า 1.22% ค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้กลับมาเปิดแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ปิดทำการตอนนี้ก็ 7,080.92 จุดบวกมา63จุดตลาดหุ้นออสเตรเลีย 8,655 จุดลบไป46จุดค่ะ0.53% ตลาดหุ้นสิงคโปร์5,676จุดลบไป 0.11% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งของตลาดเอเชียนะของบ้านเราเนี่ยคงจะต้องมาติดตามดูนะคะในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะจากภาพบรรยากาศที่ออกมาแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่าเงินบาทบ้านเราเองเนี่ยเปิดมาที่33บาท48สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะจากระดับปิดของวันก่อนณนะระดับ33บาท49สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนับตั้งแต่คืนที่ผ่านมาเงินบาทก็เคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนในกรอบไซด์เวย์แกว่งตัวในกรอบ33บาท39ถึง33บาท52ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแม้เงินบาทและราคาทองจะเผชิญแรงกดดันในช่วงแรกความกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็หนุนให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทดสอบโซน107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสถานการณ์นี้พลิกกลับมาแนวโน้มดีขึ้นตามกระแสข่าวความพยายามเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน้ำมันพลิกกลับมาปรับตัวสูงสู่โซน104ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งก็ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ได้ด้วยฉะนั้นกรุงไทยเข้ามองในกรอบ33บาท30ถึง33บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฝั่งไทยเองนักวิเคราะห์ต่างประเมินยอดส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะยังได้ในส่งจากกระแส AI บูมนะคะทว่าราคาพลังงานมันสูงใช่ไหมล่ะรวมถึงการนำเข้าสินค้าสำหรับ Data Center การผลิตเพื่อส่งออกตามกระแส AI บูมนั้นมันก็จะมีส่วนหนุนการขยายตัวในอัตราสูงต่อเนื่องของยอดการนำเข้าทำให้ดุลการค้าของไทยก็ยังขาดดุลต่อเนื่องราวลบ 3.6 พันล้านดอลลาร์ได้และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นบรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออก

ลางผลการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เนาะแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดเงินในเวลานี้นะคะซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศ2-3ประเด็นถ้าเป็นฝั่งไทยนะกรุงไทย Global Markets เขาก็เลยมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงเผชิญ two way risk นะคะในระยะสั้นขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายของการเงินเฟดด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงจะต้องติดตามอย่างเรื่องเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเงินเยนญี่ปุ่นได้อ่อนค่าลงทะลุโซน158เยนต่อดอลลาร์มันเพิ่มความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าทําการเช็คเรทหรือแม้กระทั่งเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนญี่ปุ่นโดยหากเงินเยนญี่ปุ่นพลิกกลับมาแข็งค่ามันจะช่วยชะลอการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์และชะลอการอ่อนค่าของบาทแต่หากเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเร็วและแรงมันจะหนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นทดสอบหรือทะลุโซนแนวรับได้นะคะในระยะยาวถ้ากลางกลางถึงยาวเนี่ยมุมมองกรุงไทยก็มองว่าเฟดมีโอกาสเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะก่อนที่จะคงดอกเบี้ยจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี2027ก่อนที่จะทยอยลดดอกเบี้ยลงทําให้เงินบาทก็ยังมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างเนื่องจากมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังคงมากกว่าที่เราประเมินไว้พอควรนะคะความเสี่ยงที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วและมากกว่าที่เราประเมินไว้ก็เพิ่มสูงขึ้นหลังราคาพลังงานเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องถ้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความร้อนแรงขึ้นและยืดเยื้อกว่าคาดในเชิงเทคนิคอลเนี่ยค่ะประเมินด้วยกลยุทธ์นะคะเทรนด์ following เงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในไทม์ฟาร์มรายสัปดาห์จนกว่าจะอ่อนค่าทะลุโซน33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้คงจะต้องจับตาเรื่องของค่าเงินด้วยเช่นเดียวกันซึ่งค่าเงินเนี้ยก็เรามองไปถึงค่าเงินเยนนะคะซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐกับในส่วนของค่าเงินของไทยเรานะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอ่อนค่าไปทะลุที่158แล้วนะก่อนหน้านั้นหลายคนแลกเงินไว้ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ตอนนี้น่าจะแพงแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะการเข้าแทรกแซงกันอีกทีหนึ่งจะว่ายังไงกันอ่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของบ้านเรามุมมองนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวอาจารย์ชยงอัชชนนท์จะเข้ามาพูดคุยกับเราในข้อกฎหมายวันนี้นำเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะมีขึ้นนะคะ27 กันยายน 2569เนี่ยค่ะบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาดูกันนะในส่วนของผู้ประกันตนเองสิทธิอะไรของพวกเราเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปลงคะแนนเลือกบอร์ดได้นะวันที่27นี้นะคะแล้วในพวกนโยบายอะไรต่างๆคือผู้ประกันตนอย่างเราที่โดนหักตังค์ในทุกๆเดือนเนี่ยนะคะมีสิทธิ์อะไรในเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบบอร์ดบ้างเนี่ยคุยเรื่องนี้กันนะส่วนหุ้นไทยวันนี้ที่ตะกี้บอกไปนะคะบวกมาได้เพราะว่าหลายคนก็มองนะตัวเดลต้าก็บวกด้วยเนาะทิศทางไอ้ราคาน้ำมันซึ่งวันนี้ถ้าเป็นไอ้น้ำมันนี่คือลงนะมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะบริษัทละฟินันเซียไซรัสนะเขาคาดว่าดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะวันนี้น่าจะแกว่งทรงตัวอ่อนเล็กน้อยในกรอบ1,595 ถึง 1,610 จุดค่ะบอนด์ยิลด์และราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเริ่มมีความหวังเชิงบวกจากข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซปัจจัยขับเคลื่อนเบรนท์พุ่งสูงสุดที่108 เหรียญบาร์เรลก่อนที่จะย่อลงสู่106 เหรียญจากข่าวสหรัฐกับอิหร่านนะคะขณะที่ตลาดยังคงติดตามเฟดขึ้นดอกเบี้ย3-4 ครั้งใน12 เดือนข้างหน้าก็คือตั้งแต่ปลายปีนี้ยันยาวไปจนถึงปีหน้าปี2570ด้วยระยะสั้นกลุ่มคอมมูนิตี้ธนาคารก็ยังแข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะวันนี้ก็ติดตามตัวเลขส่งออกของไทยเพราะวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขส่งออกของไทยมานะคะซึ่งคงจะต้องมาติดตามดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังเป็นภาพบวกอยู่อีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นด้วยนะมันก็มีผลในภาพรวมต่อภาพของการลงทุนหรือว่าตัวเลขส่งออกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะมุฟังมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะต่อเรื่องของการลงทุนในวันนี้ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าวันนี้ตลาดทางฝั่งของภูมิภาคก็มีบวกมีลบสลับกันไปนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นบวกของหางเส็งฮ่องกงเนี่ยเป็นลบเป็นแรงเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าตอนเปิดมาก็ผสมผสานแหละตอนนี้ก็ผสมผสานน่ะเพราะเขายังจับตาตะวันออกกลางจับตาสมิธทรัมป์สีจิ้นผิงความไม่แน่นอน

0: ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะของบ้านเราตลาดหุ้นไทยอีกมุมมองจากทางบลทิสโก้เองเขาก็มองว่าน่าจะแกว่งซึมตัวลงนะคะรับแรงกดดันบอนด์ยิวสหรัฐสูงขึ้นแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าแล้วราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะขณะที่นักลงทุนก็ชะลอดูผลหารือผู้นำสหรัฐกับจีนวันนี้พาณิชย์เขาจะแถลงตัวเลขส่งออกไทยคาดว่าน่าจะออกมาดีส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกก็ลองดูว่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะบูฟังตอนนี้ไปคุยเรื่องของข้อกฎหมายกับอาจารย์ชยงอัจฉนนท์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณไตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุยเรื่องของกำลังจะมาแรงในขนาดนี้นะคะปกติแล้วการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยอาจารย์คือพวกเราคนทำงานทั่วไปก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคือเราไม่ค่อยจะได้รู้สึกว่ามันจะฮือฮาแล้วมันจะรู้สึกว่าเวลาพาดหัวข่าวก็บอกว่าศึกเลือกตั้งเดือดเตยก็คิดว่าเป็นเลือกตั้งส.ส.หรือว่าท้องถิ่นนะแต่เป็นคือบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากแล้วก็ในรอบนี้เขาก็บอกว่าคือก็จะมีผู้สมัครทั้งจากผู้สมัครอิสระผู้สมัครฝั่งประกันตนแล้วมีผู้สมัครฝั่งนายจ้างประกอบการเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือกําลังจะคุยกับอาจารย์ถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือถ้าแฉออกมามันก็จะเยอะอยู่ที่เขาฝ่ายค้านเขาก็มองอยู่แต่เตยกําลังจะมองถึงว่าพวกเราผู้ประกันตนเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งแน่นอนพวกเรามีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ไปกาเลือกบอร์ดทีมไหนที่เขาจะมีให้เลือกเนี่ยมีอยู่ทั้งในส่วนของไอ้ทีมจากผู้ประกันตนกับทีมไอ้จากผู้ประกอบการอย่างที่เขาข่าวออกมาเนี่ยเตยก็จําไม่
1: ครั
0: ไ
1: บ
0: ด้
1: ผม
0: ละ
1: ครับผม
0: สิทธิ์ของผู้ประกันตนในเรื่องของการเลือกตั้งสิทธิ์ของผู้ประกันตนในการตรวจสอบบอร์ดนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเยอะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
1: ครับผมอันดับแรกคงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่อย่างไงนะครับแล้วก็บริหารเงินกองทุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือบอร์ดคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับมี21คนนะครับประกอบด้วยบุคคลที่มาจาก3หน่วยงานด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะครับคือมาจากภาคราชการเนี่ย7คนมาจากภาคของนายจ้างเนี่ย7คนแล้วก็มาจากภาคของผู้ประกันตนนะครับอีก7คนที่เราเรียกว่าผู้ประกันตนเนื่องจากว่าผู้ที่ส่งเงินเข้าสมทบในกองทุนเนี่ยนะครับบางคนไม่ได้เป็นลูกจ้างนะก็คือบรรดาท่านที่ทำงานอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีช่องทางนอกจากช่องทางของนายจ้างลูกจ้างที่จะส่งเงินประกันสังคมแล้วเนี่ยก็มีช่องทางให้บุคคลที่ผู้ที่เขาประกอบอาชีพอิสระเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะส่งเงินเข้าประกันสังคมได้ด้วยเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทีนี้อำนาจหน้าที่ของบอร์ดนี้เนี่ยนะครับก็คือก็เรียกว่าไตรภาคีนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับรวมไปถึงการลงทุนการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีอำนาจในการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้เงินการทำงานนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มันสำคัญยังไงสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณเกือบ300,000 ล้านบาทนะครับ ก็เป็นเงินก้อนมหึมาทีเดียวนะครับ
0: มหึมามหาศาลมาก
1: ใช่นะครับ ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวกระเซ็งกระสายออกมานะครับในเชิงดิสเครดิตสำนักงานประกันสังคมกับบอร์ดประกันสังคมอะไรทำนองนี้นะครับเช่นบอกว่าเนี่ยคือเงินกองทุนเนี่ยกฎหมายเปิดช่องนะครับว่าถ้าเกิดมันเก็บเอาไว้เฉยๆหรือไปฝากแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยมันก็นิดเดียวเนาะมันก็ไม่ได้งอกเงยอะไรพอเขาก็เปิดช่องให้สามารถนำไปลงทุนได้นะครับก็อาจจะเอาไปลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งการซื้อทรัพย์สินด้วยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวกระเซ็นกระสายในเชิงดิสเครดิตออกมาว่าเนี่ยไปซื้อตึกสูงอาคารสูงราคาแพงเกินจริงนะครับไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนอย่างเงี้ยนะครับหรือไปซื้อพวกวัตไปพัสดุครุภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีกลิ่นทะแม่งเช่นทำปฏิทินเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเดสเครดิตซึ่งเท็จจริงยังไงเราก็ไม่รู้เราซึ่งเป็นคนนอกเราก็ไม่รู้นะครับคนที่รู้คือใครคนที่รู้ก็คือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยแหละครับที่เขาจะรู้นะครับอำนาจในการตรวจสอบควบคุมดูแล

พราะนั้นมันก็มีความสำคัญนะครับบอร์ดเนี่ยนะครับในการบริหารเงินอันดับแรกก่อนในการบริหารเงินสองกำกับกำหนดนโยบายกำกับดูแลนะครับก็กำหนดนโยบายก็คือนี่แหละที่เคยกระเซ็นกระสายว่าจะมีการลดสิทธิสวัสดิการผลประโยชน์ต่างๆที่จะพึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพราะเกรงว่าในอนาคตเนี่ยกองทุนมันจะล่อยหลอลงจนกระทั่งไม่เหลือเงินที่จะจ่ายได้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็เนี่ยฟังว่าเขามีทั้ง300,000

0: มีคุณวรังค์ชัยวันกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้รับเกียรติร่วมการปราในการเปิดงานนะคะกาล่าดินเนอร์จัดโดย Asia Women Forum นะคะหรือในส่วนของ AWLF ด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็มีเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Women Empowerment and Asia Social Ecosystem Development นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ผู้นำสตรีผู้บริหารหญิงจากหลากหลายประเทศในเอเชียการเปิดงานครั้งนี้คุณวรังค์สะท้อนถึงบทบาทสำคัญผู้หญิงค่ะในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมเน้นย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพสตรีไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนหรือสร้างโอกาสให้แก่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สถาบันครอบครัวองค์กรชุมชนและสังคมโดยรวมนะคะก็เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวเมื่อผู้หญิงได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการก้าวหน้าก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายที่สร้างคุณค่าทั้งต่อองค์กรสังคมตลอดจนถึงเศรษฐกิจได้นะคะหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนความสำเร็จของแนวคิดดังกล่าวก็คือว่าการที่ทีมตัวแทนประกันชีวิตที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมมีผู้นำทีมเป็นหญิงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้หญิงในการสร้างแรงบันดาลใจการดูแลด้วยหัวใจการบริหารทีมงานและผลักดันให้สำเร็จทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่นไทยประกันชีวิตเชื่อว่าคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างส่งมอบคุณค่าความรบความหลากหลายส่งเสริมความเท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนไม่จำกัดเพศอายุทั้งในด้านพัฒนาความรู้ความสามารถและโอกาสในการเติบโตเพื่อให้บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตลอดจนนะคะการปลูกฝังจิตสำนึกของการดูแลด้วยหัวใจก็คือ Care with Heart นะคะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรทุกคนยึดถือและปฏิบัติและการดูแลด้วยหัวใจของคนไทยประกันชีวิตนี่เองค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ไทยประกันชีวิตมีความแตกต่างจากบริษัทประกันชีวิตอื่นและเป็นรากฐานความไว้วางใจการดูแลกันและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดนะคะพลังในการขับเคลื่อนทีมงานสู่ความสำเร็จและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนการส่งเสริมบทบาทสตรีก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัวการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรนะคะ Life Inclusion ค่ะเชื่อมประสบการณ์สู่โอกาสภายใต้มิติสังคมและก็ยังสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติด้วยนะคะซึ่งโดยเฉพาะเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศและก็เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยประกันชีวิตในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมยังคงมุ่งมั่นค่ะผลักดันแนวทางการบริหารงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้องค์กรคนไทยประกันชีวิตและสังคมไทยเติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จากไทยประกันชีวิตค่ะเดี๋ยวพักก่อนเพราะช่วงหน้าเรามีอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะท่านเนี่ยฝากเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะคุยเรื่องของกรณีศึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่มหลายร้อยเท่าให้กับสินค้าเกษตรผลเชอร์รี่เม็ดกาแฟให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันช่วงต่อไปสักครู่ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ

0: ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
14: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก42นาทีค่ะต้อนรับอาจารย์มงคลลีลาธรรมอาจารย์สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังของรายการนะครับ
14: ค่ะ
15: คุณเตยปกติทานกาแฟในทานตอนเช้าหรือทานตอนไหนครับ
14: ส่วนใหญ่ตอนเช้านะอาจารย์แต่บางทีก็แล้วแต่สะดวกแต่ทานวันหนึ่งสองแก้ว
15: คือมีช่วงที่ผมหยุดพักผ่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เอากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็เอามาชงทานพอทานเสร็จเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันก็รสชาติดีมากนะครับก็เป็นอะไรที่มันสะดวกนะครับแล้วพอเอาซองของกาแฟสำเร็จรูปนี่มาอ่านแต่มีเวลาก็อ่านด้วยจิบกาแฟไปด้วยท่ามกลางอากาศตอนเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่แพงนะครับซองหนึ่งตกประมาณสัก35บาท34บาทคุณเตยถ้าเทียบกับซองแก้วกาแฟที่หอมกลุ่นแบบนี้ถ้าไปกินที่ร้านดังๆก็ต้องไม่ต่ำกว่า40บาทจนถึง100บาทถูกไหมคุณเตย
14: ค่ะ
15: พออ่านไปละเอียดเนี่ยมันก็ทึ่งอย่างที่เรียกว่าต้องมาบอกเล่าให้กับรายการคุณเตยฟังเพราะว่าจริงๆเป็นกาแฟผลิตมาจากมาเลเซียครับแต่หน้าปกเนี่ยมันเขียนว่าเป็นกาแฟสำเร็จรูปอิตาเลียนพวกแบบอิตาเลียน
14: ค่ะ
15: มันไม่หรูหราเราก็รู้สึกว่าเออใหม่พออ่านเข้าไปในรายละเอียดแล้วดูข้อมูลที่อยู่ในปกหรือซองเนี่ยก็ยิ่งทึ่งใหญ่เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของมูลค่าเพิ่มเลยผมก็ว่างอยู่ผมก็คิดไปด้วยคำนวณไปด้วยว่าอันนี้มันสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรเพราะมันเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามาเลเซียนี่เองนะครับแล้วก็เขาก็มีข้อดีข้อเด่นเนี่ย5ข้อซึ่งเดี๋ยวจะไล่ลำดับ5ข้อนี้ให้กับผู้ประกอบการไทยลองเอาไปสังเคราะห์ดูนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าทึ่งแล้วก็ม มีตัวอย่างมูลค่าที่สูงมากเลยซองที่สำเร็จรูปของกาแฟคุณเตยมันเป็นซองเล็กๆนะประมาณ 2.1 กรัมอะไรประมาณเนี้ย12ซอง
14: ค่ะ
15: ขายกล่องละประมาณ400บาทคุณเตย
14: 400บาทเหรอ
15: เออ12ซอง
14: 12ซอง
15: แล้วก็พอชงด้วยน้ำร้อนธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกาแฟที่คั่วมาจากสดๆเลยมีกลิ่นหอมและที่สำคัญก็ในลักษณะที่เรียกว่ามันเป็นกาแฟที่มันพร้อมดื่มแล้วก็รสชาติดีมากนะแล้วก็มีรสขมนะสิ่งที่ผมคิดว่าน่าทึ่งก็คือเป็นตัวอย่างนึกถึงสินค้าที่เราเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็เห็นภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้คุณเตยก็คงเห็นต้นกาแฟที่ปลูกตามดอยของที่เชียงใหม่หรือจังหวัดน่านนะเขาเรียกผลเชอร์รี่นะผลเชอร์รี่เนี่ยที่เป็นลูกสดๆจากต้นกาแฟเนี่ยก็ไม่แพงน
14: ะ
15: กิโลนึงก็หลักประมาณ10กว่าบาทถึง30บาทแล้วแต่กิโลกรัมของผลเชอร์รี่นั้นแต่ที่สำคัญก็คือมันสามารถเอามาแปรรูปนะใส่กล่อง12ซองที่ผมว่าเนี่ยซองละประมาณ 2.1 กรัมรวมทั้งหมด12ซองก็ประมาณสัก 25.2 กรัมพอมาคำนวณเป็นกิโลตกใจแทบตกเก้าอี้เลยนะคุณเตย 16,000 บาทต่อกิโลนะโอ้โหมันสามารถแปล
14: ไม่เดี๋ยวเป็นหมื่นเลยเหรอคะ
15: 16,270 บาทนะคุณเตยแล้วก็ผลเชอร์รี่เนี่ยเท่าที่ผมทราบมา5กิโลเนี่ย5กิโลที่เป็นเม็ดผลเชอร์รี่เนี่ยเอามาคั่วได้กาแฟได้1กิโลโดยประมาณนะ 5-6 กิโลเพราะนั้นสมมุติว่ากิโลละ30บาทก็ต้นทุนก็ประมาณ150บาท
14: ค
15: ่
14: ะ
15: อันนี้ได้ถึง 10,0006,270 บาทเลยคุณเตย
14: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการเรียนรู้ว่าถ้านำสินค้าเกษตรมาแปรรูปแล้วก็สร้างเรื่องราวแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้เป็นร้อยเท่านะนับเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวก็สิ่งสำคัญพออ่านเข้าไปในลึกซึ้งเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีครับคุณเตยสิ่งที่เราสามารถทำให้ไม่เสียรสชาติใกล้เคียงกับกาแฟชงสดก็คือเขาแก้เพนพอยต์ของกาแฟสำเร็จรูปตรงนี้ให้มีกลิ่นหอมรสชาติสดใหม่ด้วยการรักษาที่เรียกว่าน้ำมันหอมน้ำมันหอมระเหยของเม็ดกาแฟซึ่งใช้ระดับที่เขาเรียกว่าไมโครผสมผสานการสกัดแบบบดละเอียดเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีนี้ไม่ได้แพงมากนะครับสามารถซื้อหาได้และที่มาเลเซียเนี่ยก็ผลิตจากที่มาเลเซียเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประกอบการน่าจะรู้ก็คือว่าอย่าใช้แปรรูปแบบเดิมๆแต่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาแก้ข้อจำกัดของสินค้าซึ่งจะทำให้เหมือนกาแฟชงสดมากแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการข้อ2ก็คือการสร้างเรื่องราวของที่เราเรียกว่าเรื่องเล่าแล้วก็แบ่งระดับสินค้าของใช้รสชาติระดับการคั่วแบ่งกันชัดเจนว่าที่เขาใช้คำว่าการคั่วแบบอิตาลีเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของการสเกลที่วัดที่เรียกว่าตัวเขาเรียกตัวเนื้อในกาแฟแล้วก็ตัวรสชาตินะครับซึ่งผสมประสานทำให้คั่วเข้มมันมีอิตาเลียนแล้วก็หอมหวานแล้วก็กลิ่นคั่วเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนโกโก้นะติดอยู่ในรสกาแฟแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ความเปรี้ยวความเข้มสร้างบุคลิกที่สามารถทำให้เรารู้ถูกว่าเราชอบแบบไหนกับปกติบางคนชอบเข้มชอบเปรี้ยวชอบขมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเลือกได้ตามที่ที่มี แต่ที่สำคัญคือข้อสักข้อสี่ครับคุณเตยก็คือการตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพราะคนอย่างทั่วๆไปเนี่ยมันต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะนะครับระหว่างเดินทางหรือระหว่างที่เราเรียกว่าทำงานเพราะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบซองเล็กๆสติ๊ก12ซองเบามากนะครับพกพาได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์ชงกาแฟแบบกาแฟสดถูกไหมคุณเตย
14: ใช่ค่ะอาจารย
15: ์เพราะนั้นก็ง่ายในออฟฟิศเนี่ยเราก็
14: จะง่ายเนาะ
15: ร้อนประมาณ180มิลลิลิตรเนี่ยแล้วก็ชงในน้ำร้อน1แก้วก็พอดีเลยตอบโจทย์คนที่ต้องการกาแฟคุณภาพสูงในเวลาเร่งด่วนนะครับต่างๆก็ชัดเจนว่ามันสามารถพกพาง่ายใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือในกระเป๋าพกส่วนตัวเพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ว่าการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องไม่ได้มองเรื่องความสวยงามอย่างเดียวแต่บริบทการใช้งานเข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วย
14: ถูกต้อง
15: อันนี้สำคัญที่สุดเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกว่ามันซองละ35บาทมันแพงไหมคุณเตยดูเหมือนไม่แพง
14: 35ก็ไม่แพงนะถ้า
15: เพราะเทียบกับไปที่ซื้อที่ร้าน
14: ที่ร้านก็ตอนนี้50 55 60เงี้ยนะจ๊ะ
15: ใช่แต่ที่ที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าพอผมกินแล้วผมก็รู้สึกผมภาคภูมิใจเพราะว่ามันมีคุณค่าทางความยั่งยืนที่เราเรียกว่าจริยธรรมด้วยเพราะในซองนี่มันเขียนชัดเจนว่ามันเป็นซองที่รับรองในข้อความว่ากาแฟนี้ได้ซื้ออย่างที่เรียกว่ามีจริยธรรมกับผู้เกษตรกรต้นน้ำด้วยราคาที่เป็นธรรมนะครับและตามมาตรฐานของสากลนะครับจึงสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคยินดีจะจ่ายเงินที่ส่งคุณค่าว่าได้มาจากกระบวนการรับซื้อที่เป็นธรรมแล้วที่สำคัญคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ประกอบการเรียนรู้ว่ากาแฟนั้นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของตัวกาแฟตัวบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมแต่ต้องมีเรื่องราวความยั่งยืนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งแล้วการรับซื้อกับเกษตรกรที่เป็นธรรมแล้วก็เพิ่มมูลค่าในตลาดสากลได้เพราะฉะนั้นคนเต็มใจไม่ต้องต่อรองราคาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกกับผู้ประกอบการผมขอสรุปอีกที5ข้อที่เคยพูดถึงก็คือการเพิ่มมูลค่าเชิงเขาเรียกว่าตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาเพราะต้นน้ำเนี่ยมันมาจากผลเชอร์รี่อาราบิก้าซึ่งก็มีขายโดยทั่วไปตามดอยต่างมาเลเซียก็มีดอยนะครับแล้วก็ภูเขาที่ร้อนที่ชื้นก็สามารถเอากาแฟที่มีหลายหลักสิบบาทต่อกิโลเนี่ยเอามาแปรรูปแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงจากเม็ดผลเชอร์รี่เนี่ยสัก5-6 กิโลเนี่ยประมาณ150 บาท160 บาทเนี่ยมาถึงประมาณ 16,000 บาทต่อกิโลเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าถ้าสินค้าเกษตรนั้นผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็การสร้างเรื่องราวหรือแบรนด์เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเม็ดกาแฟนั้นต้องสกัดแบบขั้วละเอียดพิเศษแบบชงสำเร็จรูปไม่ต้องเสียกลิ่นหอมและรสชาติสดใหม่ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมันสามารถสร้างน้ำมันหอมระเหยให้รสชาติใกล้เคียงกับกาแฟที่ชงสดได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ว่าอย่าเพียงขายแค่แปรรูปอย่างเดียวเพราะแปรรูปอย่างเดียวก็ขายได้800บาทหรือ1,000 บาทแต่ถ้าเราใช้นวัตกรรมเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มเข้ามาแก้ข้อจำกัดยกระดับคุณภาพเลยทีเดียวและที่สำคัญต้องเอามาตรฐานนวัตกรรมผลิตนั้น เอามาแบ่งเรื่องราวหรือแบ่งระดับสินค้าที่ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมาตรฐานสากลเช่นเข้าจ่าหน้าเลยว่าเป็นขั้วเข้มแบบลักษณะสไตล์อิตาเลียนนะซึ่งก็มีความหอมหวานกลิ่นขั้วอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความเข้มหรือโกโก้มีความเปรี้ยวของกดที่น้อยหน่อยก็ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเฉพาะได้ชัดเจนและเลือกซื้อได้แล้วสิ่งที่สำคัญก็ข้อ4ก็คือตอบโจทย์ตัวผลิตภัณฑ์ให้พกพาสะดวกออกผลิตภัณฑ์พอดีให้กับชงเพียงเติมน้ำร้อนเล็กน้อยลงไปในขนาดถ้วยกาแฟที่กูเตยใช้เป็นประจำของแก้วมักต่างๆแล้วก็ระหว่างเดินทางทำงานหรือแม้กระทั่งไปแคมปิ้งอะไรต่างๆก็ไปทำให้เราไม่ขาดกาแฟรสชาติที่เราต้องการนะครับ
14: โอ้สะดวกนะจ๊ะเน
15: า
14: ะ
15: แบบนี้เนาะบอกถึงการใช้งานวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดที่ทำให้มันรู้สึกคนมีส่วนร่วมในคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาก็บอกว่าผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายราคาที่สมเหตุสมผลคือจ่ายได้ถ้ารู้ว่ากาแฟนั้นมาจากกระบวนการที่รับซื้อที่เป็นธรรมจากต้นน้ำกับเกษตรกรและที่สำคัญไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับคุณเตยก็เรื่องที่ผมว่าทำให้ช่วยมูลค่าและตอบโจทย์สากลได้มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชาหรือผลไม้ที่เมืองไทยมีอยู่เนี่ยสามารถเอาตัวอย่างของผมเนี่ยลองไปเขาเรียกปูชาวิชัชนาดูนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าได้เป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวครับ
14: เหมือนเราได้เปลี่ยนนะจ๊ะเนาะให้มันมีมูลค่ามากขึ้นจากที่สินค้าหรือว่าภาคเกษตรพืชผลเดิมที่เราปลูกซึ่งอาจจะไม่ได้กำลีกำไรมากนะก็ลองดูศึกษาดูนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำดีๆนะคะจากอาจารย์มงคลลีลาธรรมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
15: ด้วยความยินดีครับคุณเตยขอให้ทุกคนมีกำลังใจครับปันฝ่าอุปสรรคทุกเรื่องครับ
14: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วพอดีเลยนะคะผู้ฟังเจอกันค่ะวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ฝนตกหนักแน่นอนนะคะอย่าลืมไปเลือกบอร์ดประกันสังคมนะสำหรับผู้ประกันตนลองเช็คดูก่อนเส้นทางยังไงนะคะวันนี้ดิฉันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
16: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
20: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
23: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
25: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยในขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องเนเน่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
19: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
26: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันชลประทานสระแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาฉกรและอำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
19: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไร้ผลกระทบน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
27: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70-80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
19: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่25กันยายน2569เวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ส่งเสียงมาทางไกลเพราะว่าฝนตกพรำๆตั้งแต่เช้ามาถึงขณะนี้คนกรุงเทพมหานครก็ถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีนะแต่เดินทางลำบากสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมร่วมรายการอยู่กับครูนานาสวัสดีครับคุณครูนานา
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้ทั้งครูนานาและผมต่างก็อยู่คนละที่เพราะว่าเมื่อเช้าเห็นใจพี่น้องประชาชนจริงๆนะครูนานารถติดจริง
2: ๆใช่ค่ะฝนกระหน่ำตั้งแต่โอ้เช้ามากเลยค่ะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่เย็นพอรถจอดบ้าน4 โมงครึ่งใกล้ๆ5 โมงก็มาละยาวถึงขณะนี้ก็เอาใจช่วยแฟนๆรายการหลายท่านนะครับที่อยู่บางพื้นที่น้ำขังรอระบายและขอให้กำลังใจคนบุคลากรที่กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับกรุงเทพคงยังไม่ถึงขั้นจมสนิทนะผมคิดว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าขนาดนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่มีการตระเตรียมมันต้องจัดการได้นะครูนานานะครับ
2: ค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
1: ์วันนี้ชวนผู้ฟัง
2: เตรียมพร้อม
1: ค่ะก่อนจะคุยกับครูนานาเนี่ยชวนครูนานามาติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าประเทศไทยของเราชะตารัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นดวงชะตาที่ถูกวางเอาไว้อย่างเข้มข้นแข็งขันให้ดาวอาทิตย์มีพละกำลังมหาศาลสูงสุดดาวอาทิตย์ดวงนี้คือดาวแห่งเยาวชนคนรุ่นใหม่เมื่อวานนี้ปรากฏการณ์เนเน่ฟีเวอร์ได้ทำให้โลกทั้งใบเนี่ยต้องกลั้นลมหายใจรอผลประกาศรางวัลแชมเปี้ยนการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ซึ่งปรากฏการณ์นี้ชัดเจนแล้วว่าเนเน่สาวน้อยอายุ16ปีจากภูเก็ตได้คว้าแชมป์ไปอย่างเรียกว่าจดจรัสคนทั้งโลกต้องหันมาดูซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องมาวิเคราะห์ครูนานาเรื่องหนึ่งที่ผมมองนะท่านผู้ฟังผมคิดว่าการที่เสียงตอบรับและแรงสั่นสะเทือนปรากฏไปทั่วโลกเพราะโลกทั้งใบขณะนี้เนี่ยกำลังขาดแคลนสิ่งที่มีอยู่ในตัวของน้องเนเน่ซึ่งขาดแคลนหนักขนาดไหนหนักถึงขั้นที่ว่าทุกคนอยากเปิดดูคลิปนะการประกวดรอบที่1ประกวดรอบที่2และนี่ก็รอบไฟแนลเพราะว่าได้เห็นถึงความบริสุทธิ์บนแววตาการแสดงออกอย่างจริงใจความปรารถนาดีหรือมิตรจิตมิตรใจไมตรีที่มีกับคนรอบข้างรวมไปถึงความอ่อนน้อมความอ่อนโยนที่ปรากฏชัดอยู่บนอวัจนภาษาหรืออากัปกิริยาอาการที่เนเน่ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังเพราะวันนี้โลกเจอแต่ความเกรียวกราดนะความขึงขังความโหดร้ายการเอาเปรียบการบีบคั้นเพราะฉะนั้นเนเน่จึงเป็นคำตอบที่โลกทั้งใบกำลังต้องการและผมตั้งข้อสังเกตครับท่านผู้ฟังครับศิลปินระดับดังๆของโลก มักจะเกิดในห้วงเวลาที่เกิดวิกฤตการทางบ้านทางการบ้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นเดอะบีเทิลหรืออาจจะเป็นเอลวิสพริสลีย์หรือจะเป็นใครที่ดังๆส่วนใหญ่จะเกิดท่ามกลางมหาวิกฤตของโลกเนเน่มาเพื่อชดเชยสิ่งที่จิตใจของคนทั้งโลกรู้สึกเหือดแห้งไปแล้วหลายคนกำลังรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสงครามพิบัติภัยทางธรรมชาติการเอารัดเอาเปรียบการขึ้นกำแพงภาษีการใช้คำพูดทำลายล้างกันอย่างนี้ไปโดยตลอดหรืออย่างไรแต่เมื่อมีเนเน่ปรากฏขึ้นมาบนเวที American Got Talent จึงเป็นคำตอบให้กับโลกทั้งใบประกอบกับหลังจากที่ผลประกาศออกมาเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังครับขณะนี้คิวในการจองตัวน้องเนเน่เพื่อไปร่วมการแสดงในเวทีต่างๆเริ่มทยอยจองแล้วเมื่อวานครูนานาเห็นผลการประกาศการประกวดครั้งสุดท้ายเป็นยังไงครับครูนานาเชิญ
2: โอ้ต้องบอกว่าเจบอกว่าโหตื่นเต้นมากเลยนะคะกับความสำเร็จของน้องแล้วก็ดีใจที่น้องก็ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามแล้วคนที่โหวตก็ไม่ใช่คนไทยด้วยแสดง
1: ใช
2: ให้
1: ่
2: เห็นถึง
1: เป็น
2: ศั
1: ค
2: ก
1: น
2: ย
1: ท
2: ภ
1: ี่
2: า
1: อ
2: พ
1: เม
2: ท
1: ร
2: ี
1: ิ
2: ่
1: ก
2: แบ
1: า
2: บใช่ค่ะแสดงให้เห็นศักยภาพแล้วก็การยอมรับจากทั่วโลกจริงๆที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: น้องเนเน่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนบนโลกใบนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเนเน่ได้ประกาศและพูดตามภาษานะแบบอินโนเซนต์ในวัย7 ขวบว่าเธออยากเป็นร็อกสตาร์เธออยากเป็นร็อกเกอร์สาวที่มีความสามารถแล้วก็ไปเวทีระดับโลกแล้วหลังจากนั้นเธอก็หลงใหลเล่นกีตาร์ด้วยความรักและฝึกฝนอย่างเป็นประจำคือตั้งเป้าลงมือทำนะทบทวนแล้วก็ใคร่ครวญพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นคือหลักอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสาซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าเด็กไทยทั้งหมดก็จะต้องเห็นแบบอย่างชัดเจนส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกเล็กและเลี้ยงลูกวัยรุ่นผมว่าวันนี้อาจจะต้องเอาเคสของน้องเนเน่มาเป็นตัวแบบพอสมควรนะใช่ไหมคุณนานาบางทีเด็กที่อยู่ในตีกรอบเต็มที่ต้องเรียนคะแนนเท่านี้3.7 3.8 4.0กับเนเน่เนี่ยไปเล่นเปิดหมวกเป็นประจำที่ตลาดนาคามันคนละเรื่องไหมน้องนานาว่ายังไงครับ
2: ใ
1: เ
2: ช
1: ชิ
2: ่
1: ญ
2: ค่ะเหมือนกับว่าพอเราได้ออกไปข้างนอกเด็กๆได้ออกไปข้างนอกมากขึ้นนะคะเขาก็ได้สัมผัสกับคนในสังคมมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยว่าเออไม่ใช่มีแค่ตัวเราอย่างเดียวนะที่อยู่บนโลกใบนี้แต่คนอื่นก็ต้องการการปลอบโยนจิตใจหรือว่าเห็นถึงศักยภาพของตัวเขาเองเหมือนกันก็เลยมองว่าการที่แบบเราได้ออกไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆได้ออกไปทํากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในภาควิชาการแล้วอ่ะเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างสกิลการใช้ชีวิตจริงๆของเด็กๆค่ะ
1: คุณนานาจำวันที่เนเน่ได้รับโกลบัซเซอร์ครั้งแรกใช่ไหมครับนะซึ่ง
2: ค่ะ
1: วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เนเน่ทำคือสะกดสายตาคนดูและ attention ของคนในฮอลล์ที่จัดการประกวด AGT ทั้งหมดเธอทำได้ยังไงในอายุเพียง15-16 ปีผมกลับเรียนท่านผู้ฟังว่าเราไปย้อนดูเนี่ยการที่เธอแสดงบนเวทีเปิดหมวกคนเดินไปเดินมารู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนหันมา attention ให้ความสนใจผมว่าอันนี้ก็เป็นทักษะที่ต้องผ่านประสบการณ์บ่มเพาะใช่ไหมกูนานา
2: ใช่ค่ะแบบต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาเยอะแหละถึงจะได้ถึงสามารถแบบว่าขึ้นไปยืนต่อหน้าคนแบบโหไม่ใช่แค่อยู่ในสตูดิโอแต่ว่าทั่วโลกจริงๆถึง
1: ใช
2: จ
1: ่
2: ะ
1: วันนี้จะ
2: สามารถ
1: ไ
2: แ
1: ป
2: บบ
1: ทั้งโลกแล้วใช
2: ใช
1: ่
2: ่ค่ะถึงสามารถสะกดทุกคนอยู่ได้จ
1: ว
2: ร
1: ันนี้
2: ิง
1: วันนี้ก็เลยต้องเอาเพลงของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดที่เป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานก็มีความเป็นมาที่ไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้มีรากฐานแข็งแรงนะครับพี่เบิร์ดเข้าใจคนมากคำพูดพี่เบิร์ดปลอบประโลมผู้คนนี่คือสิ่งที่เนเน่มีในตัวเองนะท่านผู้ฟังก็หยิบเรื่องนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้โลกทั้งใบ ถึงมันจะวิกฤตอย่างไรแต่เมื่อผู้คนหันมามองประเทศไทยเกิดความชื่นชมเกิดความรู้สึกศรัทธาที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลคือที่ประเทศจีนน้องนานาครับประเทศจีนกำลังมีการพูดคุยกันในเพจTikTok บ่นกันใหญ่เลยว่าโอ้โหเด็กจีนนี่ต้องเรียนต้องทำคะแนนต้องอ่านหนังสือไม่เห็นปล่อยให้มาเล่นกีตาร์แบบนี้เลยดูเด็กไทยสิเขาเล่นกีตาร์ไปเวทีระดับโลกแล้วนี่ตอนนี้มีคนจีนบ่นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมการสนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคือพ่อแม่และสังคมนั้นๆเมื่อสักครู่ผมนำเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาเปิดด้วยนะหนูอยากเป็นอะไรสะท้อนภาพกลับไปอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังว่าดาวอาทิตย์ในชตารัตนโกสินทร์มีพละกำลังมากเพราะดาวอาทิตย์นอกจากเป็นมหาอุดแล้วยังได้แรงสนับสนุนจากดาวพฤหัสสังเกตไหมครับประเทศไทยหรือแม้แต่คนที่มีเชื้อสายไทยนะแต่ก่อนอลชยุทธพูดถึงใครสมัยก่อนไทเกอร์วูดเนี่ยกว่าจะดังนานาอาจจะไม่ทราบสมัยก่อนตอนที่เขากำลังเล่นกอล์ฟแรกๆไทเกอร์วูดเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะแต่ตอนแรกเนี่ยปรากฏว่ามาขอสปอนเซอร์ไม่มีใครให้แต่พอไปดังอยู่ที่อเมริกาขึ้นแชมป์ LPG ขึ้นแชมป์ระดับโลกปรากฏว่าโอ้มีแต่คนไปเสนอให้นะคือแล้วที่เขาได้สปอนเซอร์หลักๆก็เป็นต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับนะตอนหลังก็มาโปรเมย์โปรจีนเห็นไหมฮะคือวันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องทบทวนใหม่แล้วว่าเราจะวางกรอบในการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนไทยอย่างไรเรามีดาวที่สำคัญคืออาทิตย์ตรีโกณกับดาวเสาร์อาทิตย์ตรีโกณกับดาวพฤหัสเวลาเด็กของเราเก่งนี่คือเก่งทะลุจอจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังครับอ้าวขอให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่กำลังเลี้ยงลูกนะกำลังประคับประคองกำลังหาช่องทางจะทำยังไงให้ลูกเติบโตอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับท่านผู้ฟังวันนี้เรากลับมาคุยเรื่องที่คุยค้างกันเอาไว้ครูนานาอยากให้คุณนานาขยายความกับแฟนๆรายการนะเนี่ยเราตอนนี้เรามียาชโลมใจเป็นความสำเร็จของน้องเนเน่แต่ขณะเดียวกันการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อให้สอดรับหรือว่าสามารถต้านทานกับสภาพความบีบคั้นของสังคมเราก็ยังจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าคลื่นเสียงบำบัดนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ครูนานาขยายความเพราะผมให้การบ้านไปว่าคุณนานาลองมาอธิบายแฟนรายการสักหน่อยไหมว่าคลื่นเสียงบำบัดการปรับสมดุลร่างกายกับชะตาของตัวบุคคลมันมีความสัมพันธ์กันยังไงพอจะแยกแยะให้ฟังสักหน่อยดีไหมคุณนานาเชิญครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์ก็จริงๆการทำคลื่นเสียงบำบัดอ่ะถ้าอาจจะอธิบายสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังอะไรเงี้ยค่ะว่าการทำคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์อ่ะก็คือสามารถใช้คลื่นและเสียงเข้าไปปรับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคลื่นสมองนะคะให้คลื่นเนี่ยอยู่ในความถี่ที่ต่ำมากๆเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราอะเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลื่นความถี่สมองจะค่อนข้างถี่เพราะเราใช้ความคิดกันเยอะและทีนี้สมัยนี้เรามีมือถือติดอยู่กับตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้คลื่นสมองของเราอะไม่ได้รับการแบบเหมือน slow down หรือว่าทำให้ห่างออกจนถึงสภาวะที่ร่างกายอะสามารถแบบหลับแล้วก็พักผ่อนได้อย่างเต็มที่จริงๆดังนั้นเนี่ยการใช้คลื่นเสียงบำบัดในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยให้ brain wave ของเราหรือว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะที่หลับแล้วก็ผ่อนคลายแล้วสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้จริงๆส่วนในแง่ของการเชื่อมโยงกับดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขออนุญาตอธิบายแบบนี้ก่อนว่าในแต่ละปีที่ดวงดาวหมุนวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่มีอิทธิพลต่อพื้นดวงของเราอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีธาตุในร่างกายที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงดาวที่หมุนวนไปแต่ละปีอ่ะมันก็จะมีอิมแพคต่อคนคนหนึ่งเนี่ยในทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมอ่ะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคลื่นเสียงบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ในแง่ของการเอาระบบจักระเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์เทียบกับพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์สภาวะอารมณ์ที่สอดคล้องกันกับการจรของดวงดาวการหมุนวนของดวงดาวนี่แหละค่ะมาวิเคราะห์ดูว่าตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลานึงในปีนึงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรเพราะว่าเอฟเฟกต์จากพลังงานจากดวงดาวเนี่ยก็มี เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมอะค่ะที่เข้ามาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วธาตุในร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการใช้คลื่นเสียงบำบัดโดยมีระบบจักระเป็นพื้นฐานเพื่อเทียบเคียงกับดวงชะตาในการตรวจสอบสภาวะจิตใจและร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะสามารถช่วยเน้นจุดที่อาจจะไม่สมดุลณช่วงเวลานั้นใน1ปีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการแก้ในแง่ของแต่ละปีไปแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาในตามพื้นดวงชะตาที่เกิดจริงๆอ่ะอันนี้จะต้องใช้เวลาดิจึงค่ะในการค่อยๆพาคนที่เข้ามาบำบัดเนี่ยให้มองเห็นถึงจุดของปัญหาจริงๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์น่าสนใจมากท่านผู้ฟังเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบคลื่นเสียงบำบัดที่ครูนานาอธิบายกับระบบการรักษาแบบแพทย์แผนไทยโบราณมันช่างคล้ายคลึงกันมากครูนานาเพราะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยจะกำหนดอย่างชัดเจนผมเคยมีลูกศิษย์นะที่เขาจบแพทย์แผนไทยเป็นหมอแพทย์แผนไทยเลยนะแล้วก็เอาโหราศาสตร์ไปประกอบเพื่อจะพินิจพิเคราะห์ว่าเอ๊ะคนเนี้ยฐานดวงแบบเนี้ยดาวในดวงเนี่ยดาวโหดาวธาตุไฟแรงมากนะก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งมีอารมณ์อย่างหนึ่งมีลักษณะการกินการอยู่แบบหนึ่งถูกไหมครับนะบางคนก็ธาตุน้ำก็แบบเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การพินิจพิเคราะห์ว่าใครเป็นอย่างไรแล้วก็ถอดดวงออกมาให้เห็นว่าธาตุซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานของชีวิตคนนั้นเนี่ยมันสมดุลมันพร่องหรือมันล้นหรือมันกำลังพอดีเนี่ยก็จะมีส่วนว่าเราจะบำบัดดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้ถูกไหมคุณนานาถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ก็จริงๆอ่ะการใช้แพทย์แผนไทยในศาสตร์ของตัวส่วนโหราเวชศาสตร์เนี่ยค่ะช่วยได้มากเลยในการวิเคราะห์สภาพร่างกายของแต่ละคนตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเห็นธาตุที่ชัดเจนก็จะสามารถรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนได้ถูกไหมครับนะ
2: ใช่ค่ะเป็นการปรับพฤติกรรมควบคู่กับการทำคลื่นเสียงบำบัดไปด้วยอันนี้สำคัญมากเลยค่ะอาจารย
1: ์บางคนเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยธาตุไฟพร่องมากธาตุไฟพร่องเช่นเป็นคนตัวเย็นท้องอืดท้องเฟ้อการย่อยอาหารไม่ค่อยดีนะก็จะสังเกตเห็นเป็นอย่างนี้นะธาตุไฟเนี่ยมันคืออันนี้อธิบายถ้าเกิดเป็นคนธาตุไฟพร่องอย่างนี้ต้องไปดูที่จักระจุดไหนแล้วจะต้องทำยังไงครูนานาลองอธิบายสักนิดดีไหมครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์ในส่วนของบางทีอาการที่ออกมาทางร่างกายคืออาหารไม่ย่อยหรือว่าปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูควบคู่ไปด้วยว่าเขามีโรคอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในแง่ของถ้าอย่างง่ายๆเลยคือแค่อาหารไม่ย่อยแล้วท้องอืดบ่อยเนี่ยนาก็จะใช้เน้นไปที่ตัวจักระที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางท้องของเราเรียกว่ามณีปุระซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไฟย่อยอาหารของมนุษย์เป็นไฟที่ผลักให้เราออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
2: ก็จะเน้นตรงนั้น
1: มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะท่านผู้ฟังที่เขาจะบอกว่าโอ้เหนื่อยง่ายจังเลยอาจารย์โอ้เหนื่อยง่ายพอผมนั่งสังเกตคนเนี้ยดาวธาตุลมมีปัญหาเขาหายใจถี่คือเป็นคนหายใจสั้นๆถ้าคนหายใจสั้นเนี่ยมักจะรีบร้อนนะครับท่านผู้ฟังฮะรีบร้อนคิดอะไรทำอะไรก็ตัดสินใจโพะเพะและหายใจสั้นมากแต่เวลาเราทำสมาธิเนี่ยนะพระสงฆ์พระสุปฏิปันโนท่านก็จะบอกว่าพิจารณาลมหายใจหายใจเข้าลึกนะอั้นไว้สักนิดเดี๋ยวมันก็หายใจออกพุทโธนะอย่างเงี้ยคนที่หายใจไม่เป็นจังหวะหายใจเขาเรียกว่าไม่เต็มปอดเหมือนกับธาตุลมมีปัญหาอันนี้แก้ปัญหาอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของระบบการใช้ sound healing หรือคลื่นเสียงบำบัดเชิญครับปูนานา
2: ค่ะในส่วนของการหายใจไม่อิ่มเนี่ยอันนี้ช่วยได้อย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะตัวนาเองก็เผชิญมาก่อนหน้านี้จะเป็นคนที
1: ่เป็นด้วย
2: หายใจสั้นใช่ค่ะก่อนหน้านี้คือหายใจสั้นมากในช่วงแบบอายุที่เด็กๆแล้วเพิ่งเป็น SLE อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตมาสักประมาณ27เกือบจะ30แล้วปลายๆเพิ่งมาเจอคลื่นเสียงบำบัดใช่ไหมคะก็เพิ่งมาเข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะหายใจสั้นทีเนี้ยมันทำให้เราไม่สามารถฟอกเลือดได้เหมือนคนปกติทั่วไป มันก็เลยมีสารพิษตกค้างหรือเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งเครื่องเสียงบำบัดอ่ะเข้ามาช่วยได้แบบดีมากๆเลยเพราะว่าในอย่างแบบว่าลูกค้าที่หลังๆเขาก็จะใส่พวกแบบสมาร์ทวอชหรือวูฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยดูว่าอัตราการหายใจของเราอ่ะเวลาที่อยู่ในเซสชันอ่ะเป็นยังไงก็พบว่ามันช่วยให้เราหายใจยาวขึ้นในช่วงระหว่างเซสชันแปลว่าอากาศจะเข้าไปในปอดแล้วฟอกเลือดได้ดีขึ้นณช่วงเวลาหนึ่งณตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงนะเวลาที่ทำบำบัดแต่ว่าหลังจากที่ทำบำบัดไปแล้วอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าบางคนที่มาบอกเหมือนกันว่าเริ่มเห็นตัวเองหายใจยาวขึ้นเพราะว่าร่างกายมันเหมือนได้คลายตัวออกค่ะอาจมันก็จะเข้าไปปรับไอ้พวกธาตุลมที่แทรกอยู่ตามเลือดตามเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยคลายตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันเข้าไป activate ในระบบประสาทส่วนที่เป็น parasympathetic ก็คือการผ่อนคลายแล้วก็ย่อยอาหารค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าคุณนานาสมัยก่อนที่เป็น SLE หายใจสั้นมากเนี่ยก็จะรู้ด้วยตัวเองเลยถูกไหมครับว่าเหนื่อยง่ายใช่ไหมเพราะว่าระบบฟอกเลือดหรือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันน้อยถูกไหมครับ
2: มารู้ตอนที่เริ่มรับการบำบัดแล้วก็เรียนหัวศาสตร์กับฝึกสมาธิค่ะอาจารย์ก็เริ่มเห็นว่าว่ะจริงด้วยหายใจสั้นจริงๆใช่ค่ะ
1: ยิ่งตอนนี้มารู้ชะตาตัวเองแล้วก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรนี่หายใจลึกขึ้นนะคุณนานานะ
2: ลึกขึ้นเยอะค่ะอาจารย์หายใจยาวขึ้น
1: ทีนี้ท่านผู้ฟังฮะตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับลองสังเกตตัวเองว่าเรามีความคล่องในเรื่องอะไรนะท้องอืดท้องเฟ้อระบบร่างกายมีปัญหาหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะ

0: นี้ก็คุยทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าใครจะถามเรื่องดวงเราก็เปิดไพ่ได้นะคุณนานานะถูกไหมเราไม่ต้อง
1: ค่
0: เจ
1: ะ
0: อหน้ากันเราก็เปิดได้ถูกไหมครับ
1: เปิดได้ค่ะจ้ะ
0: อ่ะโอเคถ้างั้นขออนุญาตทักทายแฟนรายการใน Facebook สักนิดหนึ่งนะครับคุณพี่เล็กสุนทรคุณพุทธชิโนรสคุณพัฒนันเฮียปนพลคุณอัมไพวันเหมทิพย์คุณสาริกาสวัสดีสวัสดีครับคุณจิระโรจน์สวัสดีครับคุณเทเลอร์คุณอิตซี่จักรวัฒน์หรือจักรวัฒน์สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกครับเบรกหน้าเราจะมาเปิดสายครับเบอร์โทรศัพท์ในรายการ022763633นะครับ022763633ได้สายเดียวนะเพราะอีกสายหนึ่งใช้อยู่แล้วก็พูดคุยกับแฟนรายการทั้งเรื่องของการปรับสมดุลธาตุจากคลื่นเสียงบำบัดทั้งเรื่องของดวงชะตานะทั้งไพ่ทาโร่และโหราศาสตร์ไทยพักแป๊บหนึ่งครับพบกันช่วงหน้าเจอเลยครับ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: เปิดเสียงแล้วครับแหมเมื่อกี้เสียงหายไปนะครับก่อนที่เราจะกลับไปเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะผมคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มความรู้ข้อมูลไปอีกสักหน่อยนะคุณนาครับว่าชะตาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยลัคนาแต่ละราศีมันมีธาตุเจ้าเรือนนะแต่คุณนาได้ยินเสียงชัดไหมครับ
1: ได้ยินค่ะบานได้ยิน
0: เพ
1: ไห
0: ร
1: ม
0: าะว
1: ค
0: ่า
1: ะ
0: ชัดแจ๋วเลยลัคนาแต่ละราศีเนี่ยมีธาตุสำคัญในชะตาของตัวเองแล้วแต่ละธาตุก็บ่งบอกถึงบุคลิกตัวตนอารมณ์พฤติกรรมนะแล้วยิ่งถ้าเกิดมันมีดาวธาตุนั้นๆมาส่งเสริมอีกที่เขาเรียกว่าได้คู่อสีติธาตุมาประจําในธาตุที่เป็นเจ้าเรือนของตัวมันเองก็ยิ่งจะร้อนแรงขึ้นนะก็จะทําให้ลักษณะบุคคลพฤติกรรมการกระทําอารมณ์ความคิดมันก็ไปตามกระแสธาตุนั้นท่านผู้ฟังไล่การกระทําความคิดพฤติกรรมอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดสุขภาพบุคลิกลักษณะของตัวตนบุคคลใช่ไหมครูนานาอันนี้
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็
1: ่ค่ะอาจารย์
0: โหราศาสตร์กับศาสตร์เหล่านี้ก็สัมพันธ์กันในลักษณะดังนี้นะครับเช่นราศีเมษเนี่ยราศีเมษนี่ถือว่าเป็นธาตุไฟต้นธาตุนะเป็นธาตุไฟซึ่งไฟราศีเมษราศีธาตุไฟนี่มีสามราศีคือราศีเมษราศีสิงห์และราศีมังกรซึ่งไฟสามอันนี้ไฟสามประเภทนี้แตกต่างกันนะราศีเมษเนี่ยเป็นไฟที่ลุกโชนนะครับส่วนราศีสิงห์นะเป็นไฟที่เป็นลักษณะไฟฟ้าคือเป็นไฟหัวใจนะเป็นไฟถ้าราศีเมษนี่เป็นไฟเกี่ยวกับเรื่องสมองนะถ้าราศีมังกรนี่ถือว่าเป็นธาตุเอาขออภัยฮะราศีธนูเป็นธาตุไฟแห่งความคิดคือไฟแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยคลื่นเสียงบำบัดมองยังไงคุณนานา
1: ในส่วนของแต่ละธาตุเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละราศีเนี่ยอย่างแบบถ้าเป็นราศีเมษอย่างเงี้ยก็เราก็จะเห็นชัดเจนเพราะว่าเหมือนดาวเจ้าเรือนเขาเป็นอังคารด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มแบบเหมือนความร้อนระอุมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไฟกรดไฟร้อนแรงไฟที่เหมือนกับว่าพร้อมจะปะทุตลอดเวลาก็อาจจะต้องมีการคุมในส่วนของไฟที่อยู่ตรงกลางตัวกลางท้องอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆแล้วว่าการทำคลื่นเสียงบำบัดอะไรเงี้ยค่ะมันคือต้องปรับสมดุลทั้งจักระทั้ง7 จุดให้ทำงานสอดประสานกันค่ะอาจารย์แต่ว่าเราอาจจะสำหรับคนที่อาจจะอารมณ์ร้อนได้เร็วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะค่อยๆพาเขาเนี่ยให้เหมือนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผ่าน
0: คือ
1: ก
0: บ
1: า
0: าง
1: ร
0: ค
1: ใช
0: น
1: ้
0: บาง
1: ค
0: ค
1: ลื่
0: น
1: นเส
0: เ
1: ี
0: น
1: ย
0: ี
1: ง
0: ่ย
1: บำบัด
0: ท่านผู้ฟังให้อย่างบางคนเนี่ยนะฮะโดนแฮนจักรยานนิดหนึ่งโอ้โหเสียงดังขึงขังปราดเข้าไปเลยนะเขาถุนขึ้นมาเลยเห็นไหมไม่รู้เรียกว่าเป็นธาตุไฟหรือเป็นอะไรนะเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งพอโดนคนทักตัวอ้อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับกลับมาสงบแล้วก็ขึงขังขึ้นมาใหม่อีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าไฟธาตุไฟหรือไฟธาตุแตกก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ฟังนะผมจําได้มันมีภาพข่าวแต่ไม่รู้เป็นใครนะไอ้ไฟลักษณะไฟร้อนแรงแบบนี้ถ้ามันมากเกินมันก็ทําลายความสมดุลร่างกายอย่างนั้นถูกไหมคุณนานา
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: แต่บางคน
1: มั
0: ท
1: น
0: ี
1: เ
0: ่
1: หมือน
0: มีไฟที่สําคัญอีกสองธาตุสองราศีคือไฟราศีสิงห์กับไฟราศีธนูอันนี้แตกต่างยังไงอยากให้อธิบายเชิญ
1: ในส่วนของตัวราศีสิงห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไฟตัวเนี้ยไม่เสถียรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในดาวที่ในราศีสิงห์เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบพวกโรคหัวใจได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราหายใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในภาวะที่บีบคั้นมากๆเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าหัวใจมันอาจจะบีบตัวคลายตัวแล้วไม่ได้ไม่เป็นปกติเงี้ยค่ะไฟตรงเนี้ยก็จะต้องใช้ในส่วนของจักระที่4เข้ามาช่วยเพราะว่าจักระที่4เนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวกับการ หมุนเวียนของเลือดประมาณนี้
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: จ
1: อ
0: ั
1: าก จ
0: ราที
1: ร
0: ่สี่คืออะไรครับ
1: จักรที่สี่คืออยู่ตรงกลางหน้าอกของเราถ้าสัมผัสก็คือจะเป็นกระดูกหน้าอกจักรที่สี่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่เราคอนเน็กกับผู้อื่นในแง่ของการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ที่เราอยู่หรือว่าส่วนหนึ่งของสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะนั้นมันก็จ
0: โอ
1: ะ
0: ้
1: สัมพันธ์เกี่ยวกับหัวใจของเราเนี่ยแหละที่สัมผัสคนอื่นโดยตรงเลย
0: แสดงว่าคนที่ธาตุไม่ปกติมันก็สื่อสารกับคนอื่นแบบผิดปกตินะคุณนานา
1: ค่ะ
0: ม
1: อาจจะ
0: แล้
1: เป
0: ว
1: ็
0: ม
1: น
0: ัน
1: ค
0: ก็
1: วา
0: อาม จจ
1: ห
0: ะ
1: วา
0: ท
1: ดระแวงก็ได้ค่ะอาจารย์ที่ทำให้บีบคั้นหัวใจ
0: ำโอ้ซึ่งเป็นกันเยอะท่านผู้ฟังครับสมัยนี้ในสังคมมันมีอาการหวาดระแวงเยอะครับไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้อะไรเป็นยังไงนะเจออะไรก็อู้จะไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะอย่างที่เห็นภาพข่าวนะเจอแฮนด์จักรยานเข้าไปโหปรีเข้าไปผักจักรยานล้มผมจําได้เป็นข่าวนะแต่ก็จําชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างนะแต่ว่าอันนี้แสดงว่าจักระมีปัญหาหรือไม่ก็ไฟธาตุแตกไปเลยอย่างนั้นไหมคุณนานา
1: ก็เป็นไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าหัวเสียบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: อ่ะถัดมานะคนที่ลัคนาอยู่ในกลุ่มราศีธาตุดินคือราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรนะสามราศีนี้เป็นราศีธาตุดินให้คุณนานาขยายความดีกว่าว่าธาตุดินเป็นสามราศีเป็นธาตุดินประเภทใดและถ้าแต่ละราศีมันพร่องไปเนี่ยมันให้ผลอย่างไรแล้วก็จะบำบัดแก้ไขอย่างไรเชิญครับคุณนานา
1: ก็ในส่วนของธาตุดินนะคะจะแตะไปที่ส่วนของเรื่องของจักระกันก่อนธาตุดินเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวยืนพื้นของร่างกายมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับจักระที่หนึ่งโดยตรงจักระที่หนึ่งเนี่ยคืออยู่ตรงส่วนก้นกบของเราค่ะจะเป็นจุดตรงเริ่มต้นของกระดูกสันหลังของเราตรงนั้นเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าธาตุดินเสียแปลว่าในส่วนของร่างกายของเราเนี่ยที่เห็นเป็นเนื้อหนังกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะมีความบกพร่องไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุดินอ่ะสำคัญมากกับร่างกายชีวิตมนุษย์ในแบบราศีพฤษภก็ดีราศีกันก็ดีหรือว่าราศีมังกรก็ดีเนี่ยก็จะมีดินที่แตกต่างกันไปอย่างราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นดินที่อยู่เข้าใจว่าเป็นดินกลางธาตุก็แต่ว่ามีความสุขุมแต่ว่าไม่ได้แข็งโก๊กเหมือนราศีมังกรเนี่ยค่ะราศีมังกรก็จะเป็นดินที
0: เป
1: ่
0: ็นแม่
1: ใ
0: ธ
1: หญ
0: า
1: ่
0: ตุ
1: มากแล้วก็แข็งมากใช่ค่ะอันนั้นก็จะต้องดูว่าถ้าดินมันแข็งเกินไปเราอาจจะต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินด้วยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเลือดหนืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ดาวเสาร์เด่นๆเนี่ยก็จะหัวดื้อเลือดหนืดนะนี่ยังไม่ลงไปถึงตึงหนืดด้วยนะเสาเด่นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วย
1: ใช่
0: คือมันไปกันหมดน่ะดวงดาวเนี่ยพอมันอ่านออกมาแล้วมันก็แสดงลักษณะคนพฤติกรรมการกระทําแล้วก็ไปถึงอารมณ์แล้วก็ไปถึงสุขภาพอาทีนี้รา
1: ใช
0: ศี
1: ่
0: กัน
1: ค
0: ล
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะคุณนานา
1: ในส่วนของราศีกันก็จะเป็นแบบเหมือนดินที่มีความชุ่มชื้นนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับอวัยวะเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นเรื่องช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกี่ยวกับถ้าเรากินอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยกระเพาะอาหารก็จะต้องย่อยก่อนในส่วนเนี้ยก็จะมีความสำคัญมากว่าดินอ่ะควรจะต้องมีความชุ่มชื้นและเป็นกลางอย่างราศี
0: อื
1: กันเนี่
0: ม
1: ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะแฉะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: อีราศีกันคือดินสวนนะท่านผู้ฟังคือดินอุดมราศีกันก็ปลูกพืชผักผลไม้ดีคนที่ราศีกันมีปัญหาหรือดาวพุธมีปัญหาก็มักจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องถูกไหมเนี่ยมันก็
1: ค่ะ
0: ไปหลักเดียวกับโหราศาสตร์ส่วนดาวเสาร์นี่ก็เป็นดาวที่มาจากราศีธาตุดินก็คือเป็นดินแข็งอ่ะเป็นดินแห้งแล้ง สังเราจะสังเกตคนที่ดาวเสาร์เด่นๆเนี่ยตัวจะแห้งนะผิวจะกรังอะไรเงี้ยนะคุณนานานะเพราะงั้นคนที่เสาร์แรงเกินก็แล้วก็ต้องดูแล้วว่าวิธีการปรับสมดุลตามศาสตร์การบำบัดของครูนานาจะต้องแก้อย่างไรถูกไหมครับนะเมื่อกี้
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: บอกว่
1: ค
0: า
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ้องปรับธาตุดินปรับยังไงนะครูนานาขออีกทีครับ
1: จริงๆถ้าเป็นในส่วนของดาวเสาร์ที่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าดาวเสาร์มันเป็นไฟสุมขรอย่างต
0: เ
1: ั
0: ป
1: ว
0: ็นไ
1: น
0: ฟ
1: างเ
0: ส
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ม
1: ก
0: ข
1: ็
0: ร
1: มี
0: ใช
1: ดา
0: ่
1: วเสาร์มีดาวเสาร์ที่อ้าวหนึ่งเป็นกาลกิณีของตัวเองแหละสองก็คือเป็นเกษตรอีกผิวก็มักจะแห้งโดยแบ
0: ต
1: บ
0: ัวจะแห้ง
1: โด
0: ง
1: ย
0: ่าย
1: ธร
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ม
0: ไหม
1: ชา
0: เออ
1: ติ
0: สังเกตไ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ม
1: ่ใช่ค่ะก็จะสังเกตตัวเองแบบเนี้ยก็จะต้องปรับพฤติกรรมก่อนเลยคือกินน้ําเยอะๆแล้วก็ต้องนอนในเวลาที่เหมาะสมก็คือไม่ใช่หลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นร่างกายก็จะยิ่งร้อนขึ้นไปอีกแล้วเกิดวันพฤหัสอีกก็แข็งไปอีกก็ต้องระวังในส่วนนี้ถ้าเป็นในส่วนของการทําเครื่องเสียงบําบัดเนี้ยค่ะอาจารย์จริงๆหลักๆเลยคือก็จะมาดูที่ตรรกะที่หนึ่งว่าพยายามทํากิจกรรมหรือว่าใช้คลื่นเสียงเนี่ยปรับให้จักระที่หนึ่งเนี่ยมีแรงมากพอที่จะพยุงร่างกายและจักระที่เหลือให้ทํางานตามปกติซึ่งโอเคการทําคลื่นเสียงบำบัดช่วยได้ถึงระดับหนึ่งเพื่อจุดไฟให้เราอ่ะออกไปออกกําลังกายทํากิจกรรมที่ควรทํากับตัวเองกินน้ํานอนเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพฤติกรรมที่ต้องไปปรับเองหลังจากทําคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยสําคัญมากสำคัญยิ่งกว่าเราทำเครื่องเสียงบำบัดบ่อยๆค่ะ
0: อ่ะทีนี้ธาตุลมนะธาตุลมนี่มีสามราศีเหมือนกันท่านผู้ฟังครับแม่ธาตุก็คือราศีตุลนะถัดมาก็คือราศีกุมและถัดมาคือราศีเมถุนสามราศีธาตุลมนี่ตรีโกณถึงกันซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเพราะลมมีหลายประเภทคุณนานาแยกแยะหน่อยดีไหมแล้วก็อธิบายแฟนรายการว่าลมแต่ละธาตุถ้าเป็นปกติเป็นอย่างไรเอาสายหลุดสายหลุดเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับนะดาวธาตุลมนี่มีส่วนสําคัญท่านผู้ฟังหลายคนที่ดาวธาตุลมมีปัญหาเนี่ยก็จะอยู่ในอาการนะวิงเวียนปัจจุบันนี้เนี่ยเราเป็นกันเยอะครับท่านผู้ฟังน้ําในหูไม่เท่ากันนะธาตุลมยังไปถึงระบบการไหลเวียนของออกซิเจนในร่างกายงั้นดาวธาตุลมจึงจําเป็นมากที่เราจะต้องทําให้ระบบธาตุลมในร่างกายแข็งแรงคนที่ธาตุลมไม่แข็งแรงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณนานากลับมาแล้วใช่ไหมครับ
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: ธาตุลมมีปัญหามีอาการอย่างไรเชิญ
1: ถ้าลมมีปัญหาก็คืออย่างสังเกตง่ายๆเลยคือเราอาจจะมีความคิดยิบย่อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆหรือว่าเราไม่สามารถหยุดคิดได้ในช่วงเวลา
0: ฟุ้ง
1: ท
0: ซ
1: ี่
0: ่าน
1: อาจจะแบบควรจะนอน
0: ฟุ้งซ่าน
1: ใช
0: ส
1: ่
0: รุป
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งความคิดพวกนี้อาจจะแบบเหมือนได้พูดแตะถึงตอนต้นรายการแล้วว่าฝันเยอะฝันบ่
0: อ๋
1: อย
0: ออืม
1: ๆนอนไม่หลับแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ว่าธาตุลมเริ่มแปรปรวนแหละเพราะว่าเราเหมือนมีความคิดเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุลมบางทีก็แทรกอยู่ตามเส้นเอ็นของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบเกิดการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวได้เช่นกัน
0: ผมสังเกตในคนถ้าลมมีปัญหาหลายคนเป็นตะคริวบ่อยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นเอ็นมันยึดเป็นตะคริวอะไรเงี้ยนะคุณนานาจัก
1: ใช
0: ระ
1: ่
0: ที่
1: ค
0: แก
1: ่ะ
0: ้ปัญหาธาตุลมอยู่ตรงไหนครับคุณนานา
1: จักระที่แก้ปัญหาธาตุลมอ่ะจริงๆธาตุลมจะเป็นตัวแทนของตั้งแต่จักระที่สี่ห้าหกแบบนี้ค่ะเพราะว่าสี่ห้าหกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาหรือความคิดความอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากฟิสิกอลบอดี้หรือว่าร่างกายทางกายภาพแหละมันก็จะเป็นส่วนของจิตใจความคิดการรับรู้โสตประสาทของเราแบบนี้ค่ะถ้าจะปรับในเรื่องของอย่างแบบบางเคสที่เคยเข้ามาก็คือปวดหัวนอนไม่ดีฝันตลอดเวลานะก็ใช้วิธีคืออย่างที่บอกว่าจะต้องปรับให้ทั้งเจ็ดจักระเนี่ยทำงานประสานกันก็คือตอนแรกก็จะเคลียร์ เคลียร์แต่ละจุดก่อนเลยว่าให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นท่อโล่งๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะใช้แพทเทิร์นแบบนั้นในการช่วยแล้วก็ค่อยเน้นตามจุดอ่ะถ้าเขามีปัญหาเรื่องการคอนเน็กกับคนอื่นหรือว่าคิดมากหรือว่าโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยในเรื่องของจักระที่4ก็จะเน้นในจักระที่4ก็ปรับกันไปแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของแบบการใช้ความคิดเพื่อทำงานเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะปรับในส่วนของจักระที่6ซึ่งอยู่ตรงระหว่างคิ้วของเราก็คือเหมือนที่เขาเรียกกันว่าตาที่3แบบเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของความคิดแหละใช่ค่ะก็จะปรับแบบนี้
0: ส่วนเรื่องของธาตุน้ำเดี๋ยวเราจะคุยกันสัปดาห์หน้าแต่ว่าก่อนที่จะเวลาจะหมดต้องขอคอนแทคของคุณนาอีกทีหนึ่งแฟนรายการที่ติดตามผมวันศุกร์เนี่ยหลายคนโทรไปที่เบอร์ผมผมบอกว่าเดี๋ยวคุณและแอดไลน์ไปที่คุณนาเลยแล้วก็ไปดูหน้าเพจ Luminary Realm นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณนาก็มีเซสชั่นที่จัดเกือบจะทุกสัปดาห์นะคุณนานะสามารถจะไปร่วมกิจกรรมคลื่นเสียงบำบัดได้ให้ข้อมูล Line ID แล้วก็คอนแทคสักหน่อยครับคุณนาครับ
1: ค่ะก็แอดไซน์นะคะ LUMINARY REALM ค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
0: REALM นะ
1: REALM
0: Luminary แล้วก็ Realm REAL Real มันจากคำว่า Real แล้วก็ใส่ M เข้าไป Luminary Realm นะครับแอดไซน์นะและหน้าเพจนะครับคุณนา
1: หน้าเพจก็เป็นชื่อเดียวกันค่ะไม่มี assign แล้วก็ LUMINARY เว้นวรรค REALM ค่ะ
0: ครูนานาทำกันบ้านมาละเอียดมากวันนี้ครับเชิญเมื่อกี้ว่าไงนะเชิญ
1: อ๋อสามารถติดตามได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะได้ทั้ง2ช่องทางแล้วก็ถ้าอยากคุยกันเพิ่มเติมก็สามารถแอดมาได้ที่ LINE ID ที่บอกมาสักครู่ได้เลยค่ะ
0: SI Luminary Realm อ่ะยินดีมากครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณอนันต์นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านขอบคุณทีมงานที่ดำเนินการอยู่ที่สถานีนะครับขอบคุณคุณวันอัศนีคุณบารินสายหยุดคุณสุทธัญญาบอกสิ้นเดือนอีกแล้วสวัสดีครูนานาด้วยคุณวีนากิติภูมิวงสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณทุกท่านพี่ศรีนุ่นบอกสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังเป็นเลยค่ะนอนลุกขึ้นบนศีรษะแก้ด้วยการนอนทั้งวันเลยค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่วันนี้ขอบคุณคุณอนันต์นะครับวันนี
1: ้คุ
0: ณนาและผมชยุทธวันเกิดลาทุกท่านไปก่อนฮะวันจันทร์พบกันใหม่ FM 97ทุบโต้โหนฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุบโต้โหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนาราก้าเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปะตำ ำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายฐานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาฉกรและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอ.ได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรา รั้วสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานแล้วผมคิดว่า Data ปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
8: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
9: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
11: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
12: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มโกลบอลเซาท์มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมาย รัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO Thai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
17: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวกทได้จัดกิจกรรมยังอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
18: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุ ขตทุ่งครุตรวจทั้งเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอซ์ประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของ e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงค

เป็นการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกัญเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทธาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์12-11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-5และ15-5เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-10ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้2-1คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นาทีและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 นาทีส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10.48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัฒน์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

0: เกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้จิรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
9: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอู่รุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตา โดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจากจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะในทุกความพยายามอาจจะไม่สำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องมีความพยายามนะคะเชื่อว่าความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์สามารถที่จะได้เป็นแชมป์อเมริกาก็อตแทเลนต์สร้างความสุขให้แก่คนไทยทุกคนและก็รวมถึงเห็นความสำคัญของครอบครัวในการส่งเสริมบุตรหลานให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ข่าวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโชคดีจังเลยนะคะได้คอนโดมิเนียมหรูมูลค่ากว่า35ล้านบาทจากเจ้าสัว CP คุณธนินทร์จีรวนนท์แต่ที่คุณ CP คุณเจ้าสัวธนินทร์มอบให้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะคุณฟังคอนโดที่คุณธนินทร์เจรวนนท์และก็ครอบครัวมอบให้เนี่ยมีมูลค่าถึง35ล้านบาทเลยนะคะ Mulberry Group The Forest ค่ะก็มอบให้แล้วโดยมอบให้ก่อนที่จะไปแข่งขันอเมริกาก็อตแทเลนต์รอบไฟนอลด้วยนะคะมีการจัดมอบให้เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นคอนโดแบบโอ้โหลักชัวรี่เลยนะคุณฟังบนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่7นะเป็นคอนโดโลไลฟ์ด้วยสูง 7-8 ชั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะสิ่งที่ได้มอบให้ครั้งนี้นะคะก็มอบให้แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้เป็นบ้านแล้วก็เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของครอบครัวนะคะเรื่องราวของน้องเนเน่เนี่ยก็คุณธนินทร์ได้กล่าวไว้นะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่นะบอกว่าเรื่องราวความสำเร็จนี้ก็เป็นการที่ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและต้องไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางนะเรื่องราวของเนเน่เนี่ยสะท้อนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้มีเพียงความสามารถและความพยายามของตนเองแต่ว่ายังมีความรักความเสียสละและครอบครัวนี่แหละที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กล้าที่จะไปถึงความฝันซึ่งการมอบครั้งนี้ไม่ได้เพียงการมอบที่อยู่อาศัยแต่คือการมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่แห่งโอกาสให้ความฝันนั้นได้เติบโตด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้นะก็จะได้ส่งต่อแรงบันดาลใจนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคอนโดที่ลักชัวรี่มากๆนะคะมูลค่าถึง35ล้านบาทแล้วก็ความสุขความสำเร็จก็จะเข้าสู่ในเน่อย่างแน่นอนก็ต้องเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้นะคงจะสร้างความสำเร็จให้เธออีกยาวนานแล้วก็รวมถึงนะคะคนที่อยากจะฟังกีตาร์ของน้องเนเน่ก็มีรายงานค่ะว่าในคอนเสิร์ตของ30ปีนะคะโลโซเนเน่นั้นจะมาร่วมเป็นสเปเชียลเกสต์ด้วยนะงานนี้ก็คืองาน30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอนะ21พฤศจิกายน2569ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะและคุณฟังช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะดิฉันฝากก็อยู่ที่สัตหีบด้วยเมื่อคืนฝนตกฉ่ำเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจะมีการจัดงานนะคะ

พัทยามาราธอนต่อไปนะคะผู้จัดเนี่ยยืนยันว่ายังจัดต่อนะคุณฟัง24-27กันยายนแม้ว่าจะมีรายงานเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมาก็ตามแต่ว่าทางผู้จัดเองก็บอกว่าจะจัดงานนี้ต่อไปนะคะ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026นะบายมาม่าก็จะมีจุดปล่อยตัวแล้วก็เส้นชัยณวงเวียนโลมาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีคาดว่าจะมีนักวิ่งแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 คนก็งานนี้มีตั้งแต่เมื่อวานนี้24กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็เป็นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการก็บอกว่าที่หารือกันนะก็ยังคงต้องจัดงานต่อไปแต่ว่าจะต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้นักวิ่งทุกคนติดตามข่าวสารจากเพจพัทยามาราธอนนะไปจนถึงสิ้นสุดการแข่งขันนะช่วงนี้สภาวะอากาศต่างๆที่ท่านผู้ฟังเองก็ต้องติดตามด้วยนะอย่างดีจะฝากเองก็เหมือนกันนะรวมทั้งบรรดานักกอล์ฟด้วยนะหลายคนอาจจะมีการแข่งขันกอล์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศนะรวมทั้งถ้าเกิดว่าฝนตกหนักก็ต้องพักนะไม่ฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์ฟ้าผ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนประมาทแล้วก็มองข้ามไปมากันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นความสำเร็จด้วยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการร่วมลงนามนะคะเป็นสักขีพยานความตกลงร่วมมือ MOU ค่ะกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะและก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ก็จะมีทำให้ทั้งสองตลาดเนี่ยดำเนินการร่วมกันในการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งสองตลาดเลยนะคะก็คือ dual listing คุณฟังภารกิจนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นการจับมือตลาดหุ้นไทยเซ็ตของไทยเนี่ยกับตลาดหุ้นนิวยอร์กนั่นเองก็ลงนามกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็คาดหวังนะคะว่าภารกิจนี้นะคะจะทำให้มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามเวลาท้องถิ่นนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขาย Opening Bell ณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะซึ่งท่านนายกนี่เป็นคนที่3นะที่ผ่านมาเนี่ยมีนะคุณฟังก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร่วมพิธีลั่นระฆังนะคะปิดตลาดเมื่อปี2552นายเศรษฐาทวีสินนะเมื่อปี2566นะคะก็นายอนุทินเนี่ยก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะวางกรอบความร่วมมือด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้ง2ตลาดและก็การพัฒนาและก็จดทะเบียนกองทุน ETF ข้ามตลาดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกันนะเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงตลาดหุ้นไทยให้ก้าวไกลสู่สากลด้วยทั้งนี้ค่ะคุณฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวถึง MOU ฉบับนี้นะคะครอบคลุมความร่วมมือ5ด้านค่ะ1ได้แก่การจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้ง2ตลาดพร้อมกัน Dual Listing 2การพัฒนาและการจดทะเบียนข้ามตลาด Cross Listing ของกองทุน ETF นะคะ Exchange Traded Fund นะคะ3ข้อมูลตลาดและผลิตภัณฑ์ดัชนี4การพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บริการด้าน ESG 5การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่าง2ตลาดหลักทรัพย์นะคะการร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงภาคธุรกิจและก็ผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐและก็เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยสร้างโอกาสการเข้าถึงผู้ลงทุนสถาบันและก็แหล่งเงินทุนในตลาดชั้นนำของโลกเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกนั้นเข้าถึงการลงทุนในไทยได้มากขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แก่บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเรานะคะทั้งนี้บอกความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเข้ากับโอกาสใหม่ๆตามวิสัยทัศน์การเป็นเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคนนะคะ The Trust Gateway
to inclusive opportunity นะเป็นสิ่งที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กล่าวไว้นะคะส่วนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็บอกว่านิวยอร์กได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ MOU ฉบับนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างตลาดทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์และก็ผู้ลงทุนตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของตลาดทุนไทยนะคะตลาดหลักทรัพย์เซตของไทยและก็ตลาดนิวยอร์กนั้นนะคะมีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2535เริ่มจากการกำกับดูแลตลาดและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องมากว่า3ทศวรรษจนถึงปัจจุบันที่ขยายขอบเขตการทำงานร่วมกันจนเกิดข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราไปพักฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยคุณฟังด้วยช่วงนี้ดิฉันฝากก็เสียงค่อนข้างจะแหบแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังบทเพลงกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศค่ะและท่านใดที่ติดตามฟังนะเข้าไปใน Facebook Fanpage ก็ได้ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเข้าได้เลยค่ะคุณฟังหรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดก็โทรสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีสายด่วน1182แล้วก็รวมทั้งเบอร์โทรกลางก็มีนะคุณฟัง023994566นะก็คุณฟังอย่าไปแชร์ข่าวที่ไม่ใช่ข่าวที่แท้จริงนะคะทางนี้เนี่ยคุณฟังช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนปกติในเดือนกันยายนก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะฝนตก 60-80% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากในหลายแห่งก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือค่ะคุณฟางอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือนะแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเราติดตามได้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะ23-27กันยายนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายคนอาจจะเปลี่ยนแผนนะคุณฟางอาจจะเที่ยวอยู่ในแถวๆกรุงเทพปริมณฑลไปก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปก็เจอฝนตกหนักมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยสำคัญนะอย่าไปผ่านไปในพื้นที่ที่อาจจะทำให้เรานั้นมีอันตรายได้นะอย่างพวกพื้นที่ป่าแล้วก็น้ำตกต่างๆอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้นำมาฝากกันเพราะว่าข่าวสารเรื่องภัยพิบัติน่ะเราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะปกติดิจิฟานเนี่ยก็จะเช็คข่าวก่อนเพราะบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางอย่างน้อยต้องเตรียมร่มละค่ะและคุณฟังใครที่ติดตามคุณไพวันวรรณบุตรนะคะคุณแพรี่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียคุณแม่ไปค่ะคุณแม่ของคุณไพวันนะคุณไพวันวรรณบุตรนะ ซึ่งก็เรียกว่าคุณไพวันนั้นก็สึกออกมาเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ในเพจ Facebook คุณไพวันวรรณบุตรภาษาไทยเลยนะคะคุณแพรรี่นะคะบอกว่าคุณแม่นั้นได้จากไปแล้วนะคะวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 18:34 นแม่ได้สละธาตุขันกลับคืนสู่ธรรมชาติแม่ได้หลับไปอย่างสงบท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้องแม่หนูภูมิใจมากนะคะที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นะคะก็มีภาพของคุณแพรรี่ไพวรรณบุตรนะคะก็โอ้โหดูแล้วสะเทือนใจนะคุณฟังความรักความผูกพันนะคะก็กราบเท้าแม่หอมแม่นะคะเอาเท้าของคุณแม่เนี่ยมาแนบกับหน้าของตัวเองนะคะก็คุณแม่ของคุณไพวันวรรณบุตรนะคะท่านก็จากไปนะลูกนี่ดูแลอย่างดียิ่งนะคุณแม่อารมณ์วัดโทนะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดหนองคันตำบลตะกาดเง่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เนี่ยมีพิธีรดน้ำศพ 10:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมนะ 23:30 นนะ 23-27 กันยายนแล้วก็วันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 13:00 นจะเป็นพิธีชาปนกิจณเมนวัดหนองคันค่ะคุณไพวันก็บอกขอให้คุณแม่เนี่ยได้บุญกุศลนะนำคุณแม่เนี่ยไปสู่ดินแดนแห่งสุคติภูมินะคะก่อนที่คุณแม่จากไปเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์นะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาสาธยายพระสูตรให้คุณแม่ด้วยให้ได้ฟังด้วยแล้วก็ก่อนที่คุณแม่จะจากไปนะคะทางครอบครัวของคุณไพวันวรรณบุตรเนี่ยก็ได้พาลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมกันนะคะแสดงอโหสิกรรมต่อคุณแม่นะคะเรื่องอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็คือลูกหลานก็มารวมตัวกันนะคะเพื่อมาขอขมาต่อคุณแม่อารมณ์ในช่วงที่ท่านยังมีความยังมีสติอยู่นั่นเองนะคะก็มากราบขอขมากับท่านนะคะคุณฟาร์มก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็คุณไพวันก็โพสต์คำพูดนี้นะคุณฟาร์มอยู่ให้เป็นที่รักจากให้ผู้คนอาลัยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณไพวันวรรณบุตรและก็ครอบครัวด้วยพูดถึงช่วงนี้คุณฟังอยู่ให้รักจากให้คิดถึงนะแต่บางทีเราก็อาจจะต้องบอกเลยว่าบางทีนานไปเขาก็ลืมนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการนะดีเจฝ่าเองก็มีโอกาสไปร่วมงานเกษียณเนี่ยหลายงานเลยในช่วงเวลานี้เพราะว่าสามีดีเจฝ่าก็เกษียณอายุราชการ30กันยายน2569นี้เหมือนกันนะเมื่อวานก็ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณที่ทางด้านของสมาคมภริยาทหารเรือนะคะก็ได้จัดให้กับภริยาของนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมดิฉันก็ไปเมื่อวานนี้โอ้น้องๆ นะคะก็จัดงานได้อย่างดีเลยนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือและก็ทีมคณะกรรมการทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันจัดงานให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการได้ประทับใจค่ะแล้วก็ท่านนายกสมาคมภริยาฐานเรือนะคะคุณอริยาเฟื่องจันทร์ท่านก็เกษียณอายุราชการตามพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือด้วยเช่นกันนะก็ในปี2569วันที่1ตุลาคมครับเป็นพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะคะจะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่แล้วก็คุณกรกนกวงศ์ตระกูลจะเป็นนายกสมาคมภริยาฐานเรือคนใหม่นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยพูดถึงเรื่องการทำงานนะคุณฟังอย่างดีจะฝ่าเองเนี่ยเรื่องของงานเกษียณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเลยคุณฟังส่วนใหญ่หมายถึงว่าที่เป็นตัวเองเป็นผู้เกษียณเองนะเพราะว่าตัวเองเนี่ย early retire มาก็ไม่ได้มีการจัดงานนะตอนที่ทำงานที่ช่องเจ็ดกับไทยรัฐเนี่ยอย่างที่ช่องเจ็ดนี่ก็อยู่ไม่ครบคุณฟังอยู่แค่21ปีนะเขาต้อง25ปีเขาถึงจะจัดงานให้ที่เขามีการมอบดอกมุ้งดอกไม้มอบประกาศนียบัตรนะฮะส่วนที่ไทยรัฐนี่ก็ออกมาก่อนนะฮะดังนั้นก็เลยไม่มีงานเมื่อวานนี้บรรยากาศงานเกษียณนี่เข้าใจเลยนะคะการที่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ทำงานผูกพันกันมานะหลายคนเนี่ยคือเราไม่ได้ร้องไห้นะคุณฟังแต่พอน้องเขาร้องมาเนี่ยคือมันเป็นปฏิกิริยาออโต้ก็เลยแบบมีน้ำตารินเหมือนกันนะคะก็ขอมอบบทกลอนจากท่านอาจารย์อภิชาติดำดีนะคะให้แก่ผู้เกษียณทุกท่านนะคะบทกลอนนี้ก็จะอ่านปีละครั้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นบทกลอนที่ฝากไว้กับผู้เกษียณอายุนะคะวันเกษียณเอ่ยลาน้ำตาไหล พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมต้องปิดม่านบนเส้นทางย่างก้าวมายาวนานเหลือแต่เพียงผลงานจดจารไว้ตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำแหน่งมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานเลี้ยวหลังบนเส้นทางเคยย่างก้าวล้วนเรื่องราวมากมายให้เล่าขานมองข้างหน้าต่อไปใจเบิกบานอุดมการวาดหวังยังรังรองวัยเกษียณแต่หัวใจไม่เกษียณยังภาคเพียรเป็นพลังคลังสมองประสบการณ์ทุกอย่างคือทางทองให้รุ่นน้องเป็นแบบอย่างทางชีวีแม้เกษียณแต่พลังยังเกษมพร้อมเติมเต็มเพื่อแผ่นดินทุกถิ่นที่แม้หยุดงานตามวาระประจำปีแต่ความดียังทำได้ไม่หยุดเลยนะคะท่านอาจารย์อภิชาติดำดีค่ะประพันธ์บทกลอนนี้ไว้นะคะเมื่อวันที่10กันยายน2564นะคะดิฉันก็บันทึกไว้นะคะท่านเองก็แต่งบทกลอนนี้ได้อย่างประทับใจเลยนะคะอย่าลืมนะคุณฟังตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำนานมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานค่ะนะคะลองหันไปดูนะเส้นทางรับราชการเส้นทางการทำงานค่ะดูว่าเราทำงานอย่างภาคเพียรจริงหรือเปล่าบางคนเกษียณนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะเขาตรวจสอบเจอนู่นต้องไปชี้แจงกับปปช.ค่ะนะแล้วเดี๋ยวพอเกษียณแล้วเนี่ยก็บางท่านเองนะตำแหน่งหน้าที่ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ก็ตรวจสอบให้ดีละกันค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องปปช.ตรวจสอบเนี่ยคุณจะวุ่นวายนะเพราะคุณละจากตำแหน่งไปแล้วนะจะหาเอกสารอะไรหลักฐานก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวหลายคนใจหายนะคุณฟังใจหายกับตำแหน่งหน้าที่หลายคนช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของอะอย่างเมื่อวานดีฝาก็เก็บของเอาชุดเนี่ยเอาให้น้องๆค่ะนะก็ค่อยๆจัดสรรชุดที่เหมาะสมนะใครที่ใส่ไซส์ XL เหมือนดีเจฝามีทั้งขายมีทั้งให้บางส่วนใหญ่จะให้มากกว่าก็ออกไปโอ้โหราวนี่โล่งเลยนะราวเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยนะชุดเครื่องหมุนเครื่องแบบนี้ก็ที่น้องๆเขายังใส่ไซส์เดียวกับดีเจฝาได้

ก็ค้นไปกระเป๋าใหญ่เลยนะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีทั้งขนอีกเหมือนกันนะคะเราก็ทำงานมานะคะอดใจหายไม่ได้เลยจริงๆค่ะนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราสูงวัยขึ้นนะคุณฟังพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของชีวิตแต่ถามว่าดีเจฝ่าตราบใดที่มีผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังฟังรายการของดีเจฝ่าดีเจฝ่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะคะยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอิสระอยู่เช่นนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟังช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดิจิฟักคัดสรรมาอย่างตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยค่ะถ้าแฟนรายการฟังรายการมานานแล้วยังไม่เคยสั่งซื้อเลยเปิดใจสั่งซื้อสักหน่อยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณฟังสามารถจะมอบให้เป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดีเลยดิจิฟักก็จะใช้ตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วก็สเปรย์ออร่าไรส์นี่แหละค่ะให้กับผู้ที่เกษียณอายุนะคะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะไปลาท่านปลัดท่านนึงนะคะก็เดี๋ยวมอบให้ท่านดูแลด้วยนะคะก็คือเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยของในบ้านมันเยอะแล้วคุณฟังก็ให้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันไม่แสบปากเลยคุณฟังและก็เข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์ O R A L R I C E สั่งซื้อได้ในบ้านสีส้มด้วยนะคะสะดวกคุณฟังส่งมาที่บ้านท่านเลยนะแล้วก็แพ็คมาอย่างดีรวมทั้งคุณฟังสามารถจะเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะก็น้องๆทีมงานเองก็มีการสั่งผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยไปใช้ด้วยแล้วก็ทุกคนก็พูดเหมือนที่จะฝากว่ารสชาติอ่อนโยนแล้วรวมทั้งตัวของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เนี่ยไม่แสบปากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะขอบคุณที่รักฟันค่ะนะออร่าไรส์นั้นมีสารสกัดจากข้าวสีดำที่เป็นแหล่งของแอนโทไซยานีนนะช่วยต้านอนุมูลอิสระมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุมีไลโซโซมซึ่งช่วยดูแลความสะอาดช่องปากปราศจากแอลกอฮอล์ไม่แสบปากนะคะดูแลช่องปากได้ง่ายในทุกวันเลยและมีฟูออไรด์ด้วยช่วยป้องกันฟันผุนะคะถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะคุณฟังออร่าไรส์มีจำหน่ายนะคะที่ร้าน GPO ค่ะองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะไปที่นี่ได้ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะที่ร้านมูลนิธิทันตะมหิดลที่ร้าน Healthy Max Healthy Max มีทั้ง Healthy Max Iconสยาม Healthy Max ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะแล้วก็มี Healthy Max ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเป็นร้านจำหน่ายนะคะ Healthy Max นั้นเข้าไปดูผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็มีวางจำหน่ายออร่าไรส์ด้วยนะคะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาและก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะส่วนเส้นพรานกตัดใหม่นะคะก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาและก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะก็ฝากแฟนๆรายการที่ติดตามฟังดีเจฝ่านะเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ก็ได้ @orarise คุณฟัง ORALRICE เนี่ยเป็น Facebook Fanpage รวมทั้งเป็น LINE @นะคุณฟังสามารถจะเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนเองนะคะที่อยู่ในวัยจะต้องเกษียณออกมานะอย่าลืมนะคะปรับชีวิตนะต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองและรวมทั้งเรื่องหนึ่งคุณฟังเรื่องการลงทุนต่างๆท่านต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะมีเหมือนกันคุณฟังอย่างข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็มีรุ่นน้องดีเจฝากคนนึงเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กลัวจะไม่มีที่อยู่นะจะไปสร้างบ้านแล้วจริงๆตัวเองเป็นคนเมืองนะคุณฟังดูสิอายุ60แล้วจะไปสร้างบ้านอยู่ในต่างจังหวัดในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ถิ่นของเราด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยเตือนไปเหมือนกันว่าถ้าจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยไปดูโรงแรมมะหรือไปเช่าโฮมสเตย์หรือไปเช่าบ้านอยู่ไหมเพราะยังไงเนี่ยชีวิตคนเมืองก็ต้องอยู่ในเมืองนะเราอยู่ในเมืองมาตลอดอ่ะตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงนะคะบอกว่าเดี๋ยวเอาน้องไปเอาน้องก็ไม่สบายเหมือนกันนะไปอยู่ในป่าในเขาในสวนเนี่ยกว่าจะออกมาหาหมอได้ในวัยเกษียณ60กว่ามันลำบากค่ะคุณฟังนะคะมีแต่คนที่เขาจะเร่งขายอสังหาไปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามโรงแรมดีกว่าเราเก็บเงินล้านของเราไว้แล้วก็ไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปนอนโรงแรมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะคะดีกว่านะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยต้องคิดแผนดีๆนะคุณฟังเพราะว่าเราเองก็มีชีวิตอยู่ไม่นานนะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ

จากตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันเป็นภาระนะคะอย่ามาเอาไว้กับตัวเองค่ะหลายคนบอกว่าจะเลี้ยงหลานหลายคนก็บอกโอ้โหเลี้ยงหลานนี่งานใหญ่งานยักษ์เลยทีเดียวนะคะคุณฟังแต่เลี้ยงหลานก็ดีไปอย่างหนึ่งอะไรรู้ว่าได้เอ็นโดฟินเพราะเด็กน่ารักนะคะเป็นความรักความผูกพันเห็น

0: เองนะคะเราก็ทําตามที่เราชอบกันละกันนะคะอย่าไปสะสมความเครียดนะคะแล้วก็ฝึกใจเราที่แน่ๆต้องต่อสู้กับสังขารด้วยนะคะอย่ากินอิ่มนะแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนนะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในวัยเกษียณเดี๋ยววันนี้ดิจฟ้าเองก็ยังไม่ได้อัปเดตหุ้นนะคุณฟังพอดีคุณหมอนัดเพราะว่าดิจฟ้าเนี่ยต้องตรวจด้านสุตินารีค่ะนะก็คือเรื่องของรังไข่ดิจฟันนี่มีรังไข่ข้างเดียวนะคุณฟังเพราะฉะนั้นก็จะคอนเซิร์นเรื่องรังไข่มากเพราะว่าตัวของมะเร็งรังไข่เนี่ยมันหายากค่ะก็ต้องมีการตรวจ follow up ตลอดเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะคุณฟังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเพราะบางครั้งช่วงนี้เราเจอการเป็นมะเร็งหรือแคนเซอร์เนี่ยในคนที่อายุน้อยลงอย่างที่มีคุณหมอท่านนึงนะคะคุณหมอเพิ่งตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะน่าจะชื่อคุณหมอลิลลี่ใช่ไหมคะที่คนแชร์กันเยอะเลยนะคะก็ให้กำลังใจท่านนะจริงๆการตรวจพบมะเร็งในระยะศูนย์หรือระยะเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยให้ความใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่ามันรักษาสามารถหายขาดได้เพราะฉะนั้นสูญเสียอะไรก็ได้นะคะสูญเสียอวัยวะไปอาจจะต้องไปตัดไปอะไรแต่อย่าสูญเสียกำลังใจสู้กับมันสักตั้งนึงเพราะว่าอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะศูนย์ดีกว่าเป็นระยะลุกลามอย่างระยะ4อะไรเงี้ยก็ได้คือการรักษาแบบประคับประคองแต่ก็อยู่ได้นะเดี๋ยวนี้การแพทย์เก่งมากเพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียกำลังใจแต่ว่าต้องใส่ใจสุขภาพนี่ขนาดตัวเองใส่ใจสุขภาพเหมือนกันนะคุณฟังกินอาหารแค่2มื้อแต่ว่าก็ยังเหมือนจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นนะก็ฝากไว้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็ฟังรายการกับดิจิฟาเยอะนะคะเล่นหุ้นด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เราก็อย่าไปทุ่มสุดตัวเล่นแบบเอาค่ากับข้าวกลับบ้านก็พอแหละแล้วก็ซื้อหุ้นที่มีปันผลนะผิดทางไปก็ยังได้ปันผลนะคุณฟังอย่าซื้อหุ้นที่เราไม่ถนัดซื้อหุ้นที่เราถนัดนะคุณฟังแล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยอย่างน้อยผิดทางไปโอ้มีเงินปันผลเข้ามาทุกปีทุกปีเลยนะคะทำให้เราก็มันก็ชดเชยไปได้แล้วก็รวมทั้งกิจกรรมตอนนี้เนี่ยที่สำคัญตอนนี้คือต้องเคลียร์บ้านคุณฟังนะเดี๋ยวอาจจะทำตู้ดูทีวีที่มันเป็นแบบบิวอินที่มันปิดของอ่ะมันจะได้ดูบ้านเรียบร้อยนะพวกการจัดบ้านการโละข้าวของภายในบ้านเนี่ยต้องทำกันนะคะเป็นภารกิจเลยล่ะสำหรับคนที่เกษียณแล้วที่ต้องอยู่บ้านก็ทำบ้านของเราให้สะอาดนะบางทีก็มีปาร์ตี้ที่บ้านด้วยก็ชอบปาร์ตี้ที่บ้านคุณฟังเพราะว่าเราเสียงดังได้นะคะแล้วก็จัดบ้านให้น่าอยู่กันนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่เกษียณเนี่ยต้องเอาของออกจากที่ทำงานเนี่ยเดิมถ้าไม่เกษียณเนี่ยย้ายงานย้ายห้องของมันก็ไปอยู่อีกห้องใหม่ได้แต่งานนี้เนี่ยต้องไปหอบหิ้วเอากลับมาบ้านนะตอนนี้ก็ต้องจัดบ้านอันไหนให้ใครได้ก็ต้องให้ไปนะแจกไปบ้างค่ะแล้วก็รวมทั้งงานเลี้ยงเกษียณเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะอาหารของหวานอร่อยเขาเอาของอร่อยอร่อยมาให้นะคุณฟังงานนี้เนี่ยก็ต้องทำไอเอฟอดไปเผาผ่านน้ำตาลด้วยอย่างที่ฝาต้องคุมน้ำตาลนะคะเนี่ยมีงานเลี้ยงเกษียณทุกวันเลยช่วงนี้ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าขาดเลยก็คือเรื่องของการคิดดีทำดีพูดดีสวดมนต์ไหว้พระนะคะยิ่งคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจากไปแล้วเนี่ยเราก็ทำดีนะคะบางคนก็ชอบที่จะไปบริจาคโลหิตนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าไปบริจาคโลหิตมากเกินไปนะคะเดี๋ยวไขสันหลังทำงานได้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโลหิตวิทยาได้นะบอกคุณฟังไว้ก่อนนะต้องเช็คนะบางคนมีภาวะเลือดจางอะไรต่างๆต้องเช็คด้วยบางทีอยากจะทำบุญเนี่ยแต่ว่าต้องก็ทำบุญกับตัวเองด้วยเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมไปเป็นของธรรมดาแต่ว่าดิฉันฝ่ายเองก็ทำบุญนะคุณฟังทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็คนที่เขาเดือดร้อนลำบากรวมทั้งการสวดมนต์ไหว้พระหรือลึกนึกถึงพระรัตนตรัยค่ะทำให้เรานั้นได้อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปด้วยแล้วก็ขอพรท่านด้วยให้ท่านคุ้มครองดูแลให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวจะได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปนะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณแฟนเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายพูดคุยกันแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันต่อในเบรกหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะเบรกที่แล้วต้องขออนุญาตรีรันรายการหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงดีจฟายังคงแหบแห้งแบบนี้นะคะคุณฟังมีอาการเส้นเสียงอักเสบค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวซึ่งเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยของเราแล้วก็ตลาดทุนไทยของเรานั้นจะได้เป็นแรงดึงดูดจากนักลงทุนต่างชาติกันบ้างเพราะว่าเราออกไปทำโรดโชว์ค่ะข้อมูลจากทางข่าวหุ้น .com นะคะนายทบูขออภัยค่ะนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ก็ได้กล่าวในการร่วมนำคณะไปเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ระดับโลกและก็นักธุรกิจ25รายที่ Bank of America ค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะคุณไพบูลย์ก็บอกว่าบทบาทของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในการรดโชว์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ว่าเข้าร่วมคณะเพื่อช่วยตอบคำถามของนักลงทุนทั้งนี้บอกว่ากองทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างจากกองทุนในสิงคโปร์หรือฮ่องกงซึ่งมีความคุ้นเคยกับตลาดไทยและนักลงทุนในระยะสั้นมากกว่าขณะที่กองทุนในสหรัฐให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวค่ะก็เลยต้องการข้อมูลและคำตอบในเชิงลึกมากกว่าคุณไพบูลย์บอกว่ากองทุนในสหรัฐมักให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ส่วนทีมที่ดูแลตลาดเกิดใหม่มักมีขนาดเล็กแล้วก็ประจำอยู่ในเอเชียดังนั้นการที่ผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาร่วมรับฟังข้อมูลด้วยตนเองก็สะท้อนถึงระดับความสนใจที่มีต่อตลาดไทยและก็หมายถึงการเตรียมเงินทุนล่วงหน้าไว้หรือมีเงินลงทุนอยู่ในตลาดไทยบางส่วนสำหรับคำถามจากนักลงทุนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันมุมมองที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเช่นปัญหาสังคมสูงวัยรวมถึงแนวทางสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่เพื่อดึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาลงทุนในไทยนะคะทางนี้ก็บอกว่าการออกไปรถโชว์ครั้งนี้และไปตอบคำถามเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้มากขึ้นพร้อมกันนี้นะคะคุณไพบูลย์ก็บอกว่าตลาดนิวยอร์กนั้นถือเป็นหนึ่งในตลาดที่จัดประชุมนักลงทุนได้ยากที่สุดหากเป็นช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันได้เนื่องจากตลาดหุ้นไทยตอนนั้นเนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณแค่ 1,200 จุดและก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่เติบโตขาดเรื่องราวการเติบโตหรือที่เรียกว่า growth story และภาวะการเมืองยังขาดเสถียรภาพและสำหรับการเดินทางไปจัดรถโชว์ที่ลอนดอนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้าร่วมเพียงไม่กี่รายส่วนกิจกรรมในสหรัฐปีนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมจำนวนมากก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อระดับความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดทุนไทยนะคะปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสนใจค่ะยังคงเป็นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะคุณฟังเช่นสถานการณ์อิหร่านแล้วก็ประเด็นทางภูมิเศรษฐศาสตร์หรือการแบ่งขั้วเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุนทั้งนี้นักลงทุนก็ต้องการตรวจสอบว่าประเทศไทยของเรานั้นสามารถรักษาความเป็นกลางได้จริงหรือไม่คุณไพบูลย์ก็มองว่าความเป็นกลางเนี่ยถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยในปัจจุบันเนื่องจากเมื่อมหาอำนาจเกิดความขัดแย้งนักลงทุนย่อมมองหาประเทศที่สามารถรักษาสมดุลได้ขณะที่ไทยนั้นยืนยันจุดยืนไม่เลือกข้างก็มีโอกาสเป็นจุดหมายของเงินทุนในช่วงดังกล่าวนะคะเงินลงทุนในช่วงดังกล่าวคุณไพบูลย์บอกว่าปัจจุบันเริ่มเห็นเงินทุนเนี่ยไหลออกจากอินโดนีเซียจำนวนมากจากภาวะตลาดหุ้นที่อ่อนตัวนโยบายบางด้านที่นักลงทุนไม่พอใจโดยนักลงทุนเนี่ยมองหาโอกาสในภูมิภาคอาเซียนก็มักจะพิจารณาตลาดอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเป็นหลักขณะที่เวียดนามนะอยู่ในสถานะเป็นที่ตลาดชายขอบหรือว่าที่เรียกว่า frontier market นะคะคุณฟังใน3ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียสามารถดึงดูดเงินทุนไปได้เกือบทั้งหมด แต่ปีนี้ค่ะตลาดหุ้นอินโดเนี่ยปรับลงมากกว่า 20% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% นะคะเริ่มเห็นมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติเข้าตลาดไทยแล้วก็ไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียได้อย่างชัดเจนแล้วก็ระบุว่าเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้าไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับที่เงินทุนไหลออกไปช่วง3ปีก่อนนะคะไหลออกไปเนี่ย 500,000 ล้านบาทเลยค่ะหรือราว 15,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าปีนี้เนี่ยมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาเพียงประมาณ 50,000 ล้านบาทก็คือ 1,500 ล้านดอลลาร์นะคะก็คือออกไปเนี่ย 500,000 ล้านเพิ่งกลับเข้ามา 50,000 คิดเป็น 10% ของเงินทุนที่เคยไหลออกดังนั้นค่ะโอกาสที่เงินทุนอีกประมาณ 90% เนี่ยที่คิดเป็นเงินมูลค่าราว 450,000 บาทจะสามารถไหลกลับเข้าสู่ตลาดไทยได้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและก็ผลงานของรัฐบาลขณะที่ตลาดทุนไทยมีความพร้อมรองรับเงินลงทุนดังกล่าวคุณไพบูลย์บอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองภาพใหญ่ของประเทศทั้งการสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่และก็การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างปัจจุบันหลายภาคส่วนกำลังร่วมมือกันโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจหลักทั้งการสกัดเงินผิดกฎหมายหรือเงินสีเทาการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และก็สร้างเศรษฐกิจใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะดร.เอกนิติก็ให้ความสำคัญเพราะว่าท่านทำงานที่กระทรวงการคลังมาก่อนค่ะสำหรับศักยภาพของตลาดทุนไทยนะคะคุณไพบูลย์บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้มีขนาดเล็กบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ20บริษัทแล้วก็มีบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือ65บริษัทซึ่งระดับมูลค่าตลาดตั้งแต่ 1,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ในระดับที่นักลงทุนสถาบันนะคะเข้ามาลงทุนได้แล้วก็ในเซ็ต50ก็มีมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ย 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าขนาดเพียงพอสำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันนะคะทางนี้จุดแข็งของไทยเนี่ยไม่ได้แข่งกับตลาดไต้หวันหรือเกาหลีใต้นะที่เขามีเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศนักลงทุนต้องการลงทุนในกลุ่มที่มีปัญญาประดิษฐ์ก็เลือกลงทุนที่ไต้หวันหรือเกาหลีใต้อยู่แล้วนะคะส่วนตลาดไทยเนี่ยก็จะบางส่วนนะคุณฟังก็คือ Data Electronic ค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังนักลงทุนเนี่ยถ้าสนใจธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระดับโลกและก็ธุรกิจโทรคมนาคมของไทยก็มีความสามารถในการแข่งขันศูนย์ข้อมูล Data Center ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมแล้วก็ยกตัวอย่างธุรกิจสื่อสารและธนาคารมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลในด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็การสนับสนุนสินเชื่อค่ะคุณฟังทั้งนี้บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยต้องรอให้เศรษฐกิจใหม่เติบโตอย่างเต็มที่ตลาดทุนไทยมีบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจที่รองรับความสนใจแล้วก็เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคุณฟังเพราะว่าคุณไพบูลย์ก็บอกว่าเงินฟันโฟต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเต็มสูบนะฮะก็ออกไปรถโชว์แบบนี้ก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นกลางนะฮะแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามอย่างยิ่งที่จะมีการรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของข่าวหุ้นนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณฟังที่ข่าวหุ้น .com มากันที่ผู้ที่สนใจหุ้นนะที่เกี่ยวเนื่องกับสถานพยาบาลค่ะคุณฟังอันนี้ดูจากข้อมูลล่าสุดที่ทางหลักทรัพย์เอเซพัฒน์นะนักวิเคราะห์เขาให้มุมมองค่ะเพราะว่าให้มุมมองแบบนี้เลยนะคุณฟังว่าให้ลงทุนเนี่ยมากกว่าตลาดโอเวอร์เวกนะคะวัคซีนมะเร็งโอกาสใหม่ของโรงพยาบาลไทยค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์ออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าองค์การเภสัชกรรมนะคะร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ Seeker Bioscience นะคะพัฒนาวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลโดยให้ข้อมูลพันธุกรรมของผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้โจมตีเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในระยะที่3และก็4เริ่มใช้ในผู้ป่วยต่างชาติแล้ว2รายแล้วก็จะมีการต่อยอดเป็น Medical Visa แล้วก็ขยายเข้าสู่โรงพยาบาลรัฐนะคะเรื่องของวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลค่ะคุณฟังทั้งนี้โครงการนี้ฝ่ายวิจัยมองเป็นบวกต่อกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะเนื่องจากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลเนี่ยมีแนวโน้มใช้เสริมขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นการทดแทนการรักษาเดิมด้วยนะคะเป็นการเสริมมากกว่าการทดแทนการรักษาเดิมจึงมีโอกาสเพิ่มรายได้ต่อผู้ป่วยตลอดกระบวนการรักษามะเร็งตั้งแต่การตรวจพันธุกรรมและห้องปฏิบัติการไปจนถึงการรักษาแล้วก็ติดตามผลโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศูนย์มะเร็งครบวงจรแล้วก็ฐานผู้ป่วยต่างชาติแข็งแกร่งมีแนวโน้มได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะจากความพร้อมด้านแพทย์เฉพาะทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคุณฟังแล้วก็หนุนเรื่องของการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเป็น medical tourism ด้วยมองว่าต้นทุนวัคซีนที่ลดลงเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงแม้การขยายสู่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยอาจจะเพิ่มการแข่งขันในตลาดผู้ป่วยไทยแต่ผลต่อผู้ป่วยต่างชาติน่าจะจำกัดเนื่องจากให้ความสำคัญกับคุณภาพแพทย์บริการและผลลัพธ์การรักษาควบคู่กับราคาอีกทั้งต้นทุนที่ลดลงเนี่ยยังช่วยให้โรงพยาบาลเอกชนไทยพัฒนาแพ็กเกจการรักษาที่แข่งขันได้มากขึ้นแล้วก็เสริมศักยภาพไทยสู่เป็นการเป็นศูนย์กลาง Precision Oncology ของภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ดีผลต่อกำไรระยะสั้นยังจำกัดจากเทคโนโลยีอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ฐานผู้ป่วยน้อยยังไม่รวมผลบวกในประมาณการแต่ก็ถือเป็นโอกาสเพิ่มกำไรในระยะยาวหากผลการศึกษาการอนุมัติและการขยายกำลังการผลิตนั้นเป็นไปตามแผนนะคะก็ตอนนี้ก็เรื่องของการพัฒนามะเร็งเฉพาะบุคคลนะคะส่วนทางด้านของตัวหุ้นที่จะได้ประโยชน์นะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์มองว่ามองไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ BDMS นะบอกว่า BH เด่นจากฐานผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มผู้ป่วยที่ซับซ้อนนะคะส่วน BDMS นั้นได้เปรียบจากเครือข่ายขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะฝ่ายวิจัยยังคงให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลมากกว่าตลาดเลือกตัวที่เป็นหุ้นเด่นก็คือ BH แล้วก็ BDMS นะคะทั้งนี้นะคะก็มองว่ายังคงคำแนะนำซื้อ BH นะคุณฟังให้ราคาเป้าหมายปีหน้าปี70ไว้แถว225บาทนะสำหรับ BH นะคะซึ่งถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ก็ถือว่ามีอัพไซด์รวมทั้ง BDMS ซึ่งหุ้นเขาไม่ได้ไปไหนนะคะก็ให้ราคาเหมาะสมปี70ไว้ที่25บาทนะอันนี้เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นมุมมองที่มองบวกต่อตัวหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลแล้วก็เลือกเป็นตัว BH กับตัว BDMS ค่ะส่วนหุ้นเด่นช่วงนี้นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทมองนะคะก็มองหุ้นเด่นจะเป็นตัวของการบินไทยกัฟแล้วก็เดลต้านะคะเดลต้าเนี่ยคุณฟังบอกว่ากำไรไตรมาส3คาดว่าจะฟื้นตัวได้นะคะ Q on Q แล้วก็ Year on Year และน่าจะไปต่อได้สู่จุดพีคในไตรมาสที่4อันนี้จากเอเชียพาร์ทนะคะแล้วก็ราคาหุ้นยังคงแลกกาดส่วนตัวนี้กัฟนะคะบอกว่ารับเซนติเมนต์เชิงบวกนะคะจากทิศทางราคาน้ำมันขาลงแล้วก็เรื่องของแผน PDP ของรัฐบาลแล้วก็ Data Center มองบวกต่อกราฟค่ะในขณะที่การบินไทยราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงในช่วงสั้นนะคะก็มองว่าเป็นสิ่งที่มีผลดีต่อหุ้นน้ำที่ต้องใช้น้ำมันอย่างตัวการบินไทยนะคะแล้วก็ทิศทางกำไรจะฟื้นตัวแบบขั้นบันไดในช่วงใน High Season ก็คือช่วงไตรมาส4นะก็คือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งไตรมาสที่1ด้วยค่ะหุ้นเด่นวันนี้นะคะตัว IVL นะคะฝั่ง IVL เนี่ยราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยหลายคนนี่ขายหมูไปแล้วเรียบร้อยนะคะ IVL เอเชียพาร์ทให้แนวรับที่ 28.50 ถึง 29 บาทแนวต้าน 30 ถึง 30.50 คัทลอส 27.75 สตางค์แล้วก็ตัว Mr. DIY ค่ะแนวรับ 8.80 ถึง 8.90 แนวต้าน 9.15 ถึง 9.25 สต็อปลอส 8.75 นะคะคุณฝั่งในช่วงนี้นะคะฝากกระแสเรื่องของ AI Data Center ก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มธีมดิจิทัลที่เติบโตค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทมองว่าการที่ประเทศไทยออกไปลดโชว์นะด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนสหรัฐเนี่ยก็จะทำให้ได้เห็นโอกาสการดึงเม็ดเงินลงทุนด้าน AI นะ Data Center แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเข้าสู่ไทยหุ้นที่จะได้ประโยชน์จะเป็น Gulf AdvanceTrue นะคะ Inset แล้วก็ iTel นะหุ้นอันนี้ส่ง Gulf Advanced True Inset แล้วก็ตัว iTel ค่ะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะคะ ส่วนตัว CPF เดี๋ยวเขาก็มีโรดโชว์เหมือนกันนะคะคุณฟังก็วันนี้ CPF บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนวรับอยู่แถว 21.70 ถึง 21.90 แนวต้าน 22.50 ถึง 22.70 คัดลอส 21.50 สตางค์นะคะเมืองไทยแคปิตอลแนวรับ 28.50 ค่ะแนวต้าน 29.75 30.50 แล้วก็คัดลอสที่ 27.50 สตางค์วันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะคุณฟังใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดเช็คสภาพอากาศก่อนด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่าฝืนขับรถถ้าสภาพอากาศเลวร้ายนะคะแวะเข้าพักตามปั๊มน้ำมันให้พักผ่อนด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฝนคลายลงนะคุณฟังบางทีบางคนเนี่ยขับรถไปมองไม่เห็นทางอันตรายมากรวมทั้งระวังเรื่องการหลับในด้วยนะคะก็เรียนคุณฟังด้วยความห่วงใยค่ะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันวันนี้ดิฉันฝากลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปรกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลใหเกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายก ฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราดิเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด
10: ์นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัย และขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
11: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World More More Joy Kia
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ ทรัพย์สุวรรณและธัญญธร อุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกแล้วนะคะโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงนี้ All Around the World มอมมอยจอยเจี๊ยบนะคะเจอกับเรา2คนได้ทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาเดิมบ่าย3ถึง4โมงเย็นทางคลื่น FM 97 MHz นะคะแต่ว่ารายการโฟกัสไทยแลนด์ของเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้แหละค่ะวันนี้จอยเทียนทองอุเทนพันธ์ก็มาแล้วนะคะพร้อมๆกับพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพี่เจี๊ยบ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยคุณผู้ฟังค่ะไวเนาะ
3: ไวค่ะเวลามันเดินเร็วไม่รอเลยอ่ะใช่ค่ะ
4: วันศุกร์วันศุกร์มาอีกแล้ว
3: เนาะวันนี้
4: เบื่อเรายังนะคุณผู้ฟังเนี่ย
3: ไม่เบื่อหรอกคุณผู้ฟังรักเราจะตายคิดถึงเราสองคนคิดถึงรายการ
4: อะไรมายืนยัน
3: มโนเอาก
4: ล้าช่างกล้า
3: ช่างกล้ามโนเอาค่ะชอบมโนอะไรอย่างนี้อืมนะคะ
4: แนะนำรายการ
3: ได้เลยค่ะรายการของเรานะคะในส่วนของวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวข่าวใหญ่ไทยแลนด์เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะอันนี้ไปติดตามได้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาเช่นเคยค่ะส่วนพุธและศุกร์ก็เป็นเรื่องราวของออราโดมอมอยจอยเจี๊ยบนะคะเป็นทั้งเรื่องต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีในประเทศบ้างถ้ามันเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของวันพฤหัสบดีก็จะเป็นในช่วงของภาคยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็มาเมาท์มอยจอยเจี๊ยบเป็นต่อแต่ถ้าวันไหนไม่ติดไม่ได้ติดตามหรือว่ารับฟังรายการเราสดๆทางคลื่น97เนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถไปดูย้อนหลังไปฟังย้อนหลังไปฟังสดๆก็ได้นะคะทุกๆรายการของทาง FM 97เนาะทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราค่ะรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารหรือว่ารายการใดๆของทางคลื่น FM 97แม้แต่รายการเดียวค่ะค่ะคุณแม
4: ่ก็ใช่ก็อย่างที่บอกแหละว่าในทั้งหมด5วันที่เราดำเนินรายการเนี่ยเราก็จะรับกันมาคนละ2วันเนาะส่วนอีก3วันที่เหลือเนี่ยน้องหนูนาเขาก็จะรันไงรันทุกวงการ
3: ร
4: ันเรื่องของข่าวประเด็นในประเทศไทยรันเรื่องของสุขภาพแล้วก็ล่าสุดมารันเรื่องการดูดวงเนาะ
3: ดูดวงด้วย
4: แต่คนเข้าหาสายมูกันเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยคือเวลามีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเหมือนกับคนเราต้องการที่พึ่งทางใจอ่ะใช่ไหม
3: ค่ะไม่เขาไม่รอช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะคุณแม่เขาทุกช่วงเลยค่ะเพราะว่าคนเรามันแบบมันมีเรื่องเข้ามาตลอดไงในชีวิตเนี่ย
4: ที่พึ่งเนาะ
3: ที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจเหมือนเราก็เหมือนกันเนี่ยพอเวลาอาจจะเรารู้สึกไม่นั่นละเราก็จะทักหาหมอละดูได้ยังคะช่วงไหนสะดวกคะอะไรเงี้ยเช็คนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย
4: ใช่คือแต่ว่าถ้าสมมติว่าเบื่อสายมูแล้วก็มาหาสายเมาอย่างเราเนาะ แบบว่ามูแล้วอะมูบางคนมูได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งก็มีนะ
3: มาเมาดีกว่า
4: ใช่ไหม
3: มาฟังพี่เจี๊ยบเมาให้ฟังดีกว่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
4: จะดีกว่าหรือเปล่าอันนั้นบอกไม่ได้แต่บอกเหมือนกับว่าให้เราอะมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนเขาเรียกอะไรสมมติว่าการขับรถอยู่เนี้ยก็เป็นเพื่อนคุยไปด้วยไงใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะคุยกันเองกับคุณผู้ฟังไม่ได้อ่
3: ะ
4: แต่เราคุยกันให้ฟังไงสไตล์แบบนี้เลยป้าข้างบ้านอ่ะข้างบ้านคุยอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ย
3: นะขับรถอยู่กำลังจะหลับแล้วพอฟังเราสองคนจะนุ่งตื่น
4: ก็ไม่ก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงข้างบ้านเขาคุยกันไงเราก็ฟังมาแล้วเราส่วนข้างบ้านเนี่ยก็เมาส์คนอื่นอีกทีนึงไงเรียกว่าฟังกันเป็นทอดๆอะไรแบบเนี้ยมาเข้าเรื่องบ้างมาเข้าเรื่องบ้างเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่ยุคของคนสูงวัยเยอะมากคือมีแต่คนวัยเกษียณน่ะคนญี่ปุ่นคืออัตราการเกิดมันสวนทางกับ อัตราการสูงวัยของคนพลเมืองโดยทั่วไปอ่ะเนา
3: ะ
4: แล้วเขาก็กินอาหารที่มีประโยชน์ว่าไหมบ
3: ้
4: านเม
3: ื
4: องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพชีวิตเขาดี
3: ค
4: ุณภาพอากาศเขาดีคุณภาพอาหารการกินเขาดีเขาเลยอายุยืนไงเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคคนอายุ100ปีเข้าไปแล้
3: ว
4: ทะลุ 100,000 คนจ้าเพศไหนเยอะที่สุดรู้ไหม
3: เพศหญิง
4: ผู้หญิง
3: นั่นว่าแล้วจ้ะ
4: ใช่9ใน10คนเป็นผู้หญิงอ่ะเนี่ยมีอายุทะลุ100ปีอ่ะ
3: อ๋อเป็นเพราะว่าผู้หญิงใส่ใจสุขภาพเยอะกว่าผู้ชายเหรอเป็นไปได้ไหม
4: ก็อย่างที่บอกแต่จริงๆอ่ะผู้หญิงทำงานเยอะนะผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านก็จริงแต่ผู้หญิงทำงานบ้านสารพัดเลยนะผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกต้องทำอาหารต้องทำความสะอาดบ้านเหมือนการออกกำลังกายไปในตัวหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้ก็เป็นไปได
4: ้แต่ว่าทำให้เขาอายุยืนแล้วก็ที่สำคัญบางคนก็ต้องแบบขับรถไปส่งลูกไปเรียนนะ
3: มีความสุข
4: แต่เด็กน้อยขับรถเล็กๆขับรถมินิอ่ะรถคันเล็กๆเนี่ยค่ะเหมือนในการ์ตูนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งขึ้นถึงขนาดที่ว่าบางคนท่อประปาแตกก็ซ่อมท่อประปาได้แล้วครอบครัวคนญี่ปุ่นนะน่ารักมากเลยเคยเห็นวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะออกไปนอกบ้านกันแล้วไปงัดท่อออกมามันลอกท่อดูซิว่ามันมี
3: ใบไม้
4: มันมีอะไรลงไปติดหรือเปล่าเก็บไปทิ้งคือบ้านเขาเนี่ยน้ำท่วมญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นขยะเลยไงเพราะว่าเขาแบบสะอาดมากเคยเห็นถึงขั้นตำรวจเนี่ยตำรวจเดี๋ยวว่างๆเขาจะไปที่หน้าถนนแล้วเขาไปไอ้ตัวหนอนมันจะเป็นพวกร่องๆนะอีตัวหนอนน่
3: ะ
4: เขาจะไปนั่งเซาะไอ้ร่องนะเอาขี้ผงออกมาออกที่มันขี้ฝุ่นขี้ผงที่มันอยู่ในร่องของอีตัวหนอนน่
3: ะ
4: ทิ้งดูดิคือเขาทำกันขนาดนี
3: ้อ
4: ่ะตอนนี้มาพูดถึงความอายุยืนของผู้หญิงเนี่ยมาจากการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเลยน
3: ะ
4: ของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น
3: ค่ะ
4: เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีคนสูงอายุ100ปีขึ้นไปทั้งหมด 107,677 คนเลขสวยเนาะ
3: ใช่
4: 107,677 คนเพิ่มจากปีก่อน 7,914 คนและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จำนวนทะลุ 100,000 คนเยอะมากเป็นผู้หญิงสัก 94,298 คนผู้ชายมีแค่13,379 คนก็คือคิดเป็นประมาณ 87.6% ผู้หญิงเนี่ย 87.6%เยอะมากและผู้หญิงที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่นขณะนี้ชื่อว่าฟูโยคิชิโมโตะอายุ114ปีจากเกียวโตผู้ชายอายุมากที่สุดชื่อว่าฮิคารุคาโตะอายุ112ปีจากคุมาโมโตะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปี1963โอ้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดซึ่งเป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นเริ่มเก็บสถิติตอนนั้นทั้งประเทศมีคนอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนเท่านั้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในขณะที่อายุไขเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเมื่อปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิง 87.33 ปีคืออายุประมาณ87ปีเฉลี่ยผู้ชายประมาณ81ปีสะท้อนเห็นชัดว่าผู้ญี่ปุ่นเนี่ยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่จริงเราไม่อยากอายุยืนนะ
3: เหรอทำไมอ่ะ
4: ถ้าอายุยืนอย่างเดียวดายอ่ะนึกออกปะ
3: อ๋ออย่างน้อยก็มีเพื่อนรอบกายสักหน่อยก็ยังดีใช่ไหม
4: บางคน
3: ค่ะ
4: บางคนอายุสักประมาณเคยเห็นข่าวอ่ะอายุ80ปีลูกในวัย60กว่าบางทีลูกก็จากไปก่อนไงถูกไหมเขาไม่มีคนดูแลนะ
3: ค่ะ
4: ใช่เพราะนั้นก็เลยเราก็ไม่อยากอยู่นะอยู่ขนาดนั้นเนี่ยขออยู่ยังแบบไปตามสภาพดีกว่าไห
3: ม
4: แต่คนญี่ปุ่นเขาแข็งแรงไงเขาก็ไม่เหมือนเราอีกอะ
3: คนไทยก็แข็งแรงเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะอายุยืนขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
4: เคยได้ยินคำนี้ไหมคำกระแนะกระแหนผู้หญิงอะแก่ง่ายตายยาก
3: ก็เป็น
4: ใช่ไหม
3: ใช่ใช่แก่แยกแก่ง่ายตายยาก
4: อย่าอยู่เลยเดี๋ยวเป็นภาระให้ลูกหลาน
3: ไม่นะแต่เดี๋ยวนี
4: ้เราพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันตลกอ่ะมีข่าวหนึ่งคือจะว่าตลกก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันแบบค ครูมัธยมปลายกับนักเรียนน่ะเขาชวนกันไปปล้นบ้านคน
3: เอ้าใช่งั้น
4: เออใช่อันนี้เป็นข่าวในโตเกียวเลยนะคือตำรวจโตเกียวเนี่ยจับกลุ่มครูโรงเรียนมัธยมปลายบนเกาะอิซุโอชิมะอายุแค่26เพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเธอเนี่ยร่วมมือกับนักเรียนชาย2คนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุกเข้าไปในบ้านผู้ชายวัย70ปีประมาณนะโดยประมาณนะในโอชิมามาจิเพื่ออะไรรู้มั้ยเพื่อไปขโมยของชวนนักเรียนครูอะไรเนี่ยนักเรียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูไม่ได้ชวนน
3: ะ
4: ตัวเองนี่แหละชวนครูไปด้วยครูเนี่ยนั่งรถที่นักเรียนเป็นคนขับไปยังบ้านเป้าหมายคือคาดว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าไปในบ้านของชายชราที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยผ่านทางหน้าต่างที่ไม่ได้ล็
3: อ
4: กแต่เจ้าของบ้านอยู่ข้างในแล้วก็ได้ยินเสียงทำให้ทั้งหมดเนี่ยรีบหนีไปยังไม่ได้เอาอะไรไปสักชิ้นเดียวนะตกใจกันหนีไปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไปจับนักเรียนชาย6คนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยของจากบ้านร้างไม่ว่าจะเป็นเขากวางหรือว่าดาบเรียนแบบจากของจริง
3: ค่ะ
4: อันนี้คำให้การของนักเรียนนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาเจอว่ามีครูเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่น่าตกใจคือคนที่ถูกกล่าวหาว่ารู้นะครูเนี่ยรู้ว่านักเรียนเนี่ยกำลังขโมยของและยังแนะนำว่าไอ้กระดิ่งที่อยู่บนแท่นบูชาพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเป็นทองคำขายได้นะราคาแพงด้วยราคาดีด้วยลองหยิบดูสิพูดอย่างเงี้ยบอกให้ลองไปหาดูสิพอนักเรียนนำแหวนทองมาให้ครูครูยังบอกว่าเอ้ยเหมือนของจริงนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเข้าโตเกียวแล้วจะเอาไปประเมินราคาให้เอาไห
3: ม
4: ดูครูนี่ครูนะเน้นว่าครู
3: นัก
4: เรียนให้การว่าครูไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ดูสนใจและเต็มใจไปด้วยจนนักเรียนคนหนึ่งตกใจเหมือนกันที่เห็นครูนั่งอยู่บนเบาะรถตอนแรกนัดกันเอาแต่เพื่อนกันไปไงอ้าวครูมาด้วยครูให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าได้ยินเรื่องที่นักเรียนจะเข้าไปในบ้านล้างแล้วก็ขโมยของมานานแล้วแล้วตัวเองสนใจในลักษณะเหมือนการรองของก็เลยตามไปด้วยคือครูจะอ้างว่าไอ้ที่จะไปเนี่ยจะไปรองของในบ้านล้างไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปร่วมขโมยใครจะเชื่อไหมล่ะ
3: ใช่ไหม
4: นักเรียนไม่ได้บังคับนะก็ไม่ได้เอาบังคับครูไปซะหน่อยสวยละคุณครูอายุแค่26จบละหมดละอนาคต
3: นะจ้ะ
4: ใช่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคนสูงวัยใช่ไหม
3: จ้ะ
4: สังคมคนสูงวัยใช่ไหมเราย้อนกลับมาหน่อยก็ดีนะ
3: ได้ค่ะ
4: รู้ไหมว่าสถิติการหย่าร้างในญี่ปุ่นก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะ
3: อ๋อเหรอ
4: แล้วเป็นการหย่าร้างของคนในวัยเกษียณด้วย
3: อ๋อ
4: เออสงสัยละสิทำไมล่ะแก่ๆกันแล้วใช่ไหมอยู่กันมาตั้งนาน
3: ใช
4: ่หย่าทำไมมันมีเหตุมันมีเหตุก็คือว่ายกตัวอย่างนะอันนี้มันเหมือนแบบมาจากกระทู้บอกเล่าเรื่องราวเหมือนเราอ่านพันทิปอ่ะ
3: อ
4: ่
3: าฮะ
4: อันนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคาซึโกะอายุ64ปี
3: ค
4: ่ะคุณคาซึโกะเนี่ยเขาแต่งงานตั้งแต่อายุ23แล้วก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวมาตลอด41ปีคิดดูเธอใช้ชีวิตในการดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูก41ปี
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเธอยอมลาออกจากงานเพื่อที่จะมาแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัย69ปีตลอดชีวิตแต่งงานอย่างที่บอกผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเธอต้องเลี้ยงลูก2คนแล้วก็พึ่งพาสามีด้านการเงินแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวการเมืองเศรษฐกิจรวมถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตแล้วก็มองว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ใช่สำหรับเธอมาโดยตลอดเหมือนกับว่าตั้งแต่อยู่กินกันมาเนี่ยนะฉันอยากรู้ข่าวการเมืองเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วสามีก็เล่าให้ฟังเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงสามีก็เล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็ให้ความรู้ด้านต่างๆเหมือนกับเทิดทูนสามีอ่ะว่าเนี่ยฉันเลือกสามีได้ถูกต้องแล
3: ้
4: วแต่มันเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นหลังจากสามีเกษียณเต็มตัวตอนอายุ65ปีแล้วแม่ของสามีก็เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมที่จะต้องได้รับการดูแลสามีพาแม่มาอยู่ที่บ้านคือต้องนึกภาพนะคุณผู้หญิงเนี่ยก็อายุปาเข้าไป64แล้วสามีก็69แล้วแก่เข้าไปด้วยกันทั้งคู่แล้วแ สามีดันพาแม่มาที่บ้านเพื่อจะให้คุณคนเนี้ยดูแลแม่ของตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลภายในบ้านด้วยพูดมาสั้นๆเลยเรื่องดูแลแม่เนี่ยฝากคาซึโกะด้วยนะประหนึ่งสามีจอยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เลยนะเอกสารเรื่องเงินเรื่องทองเลยจัดการให้แต่ฝากจอยช่วยดูแลแม่ผมด้วยนะประมาณนี
3: ้
4: พาหันละเลยจ้ะหนักอึ้งมาเลยแม้สามีจะเป็นคนจัดการเรื่องเคสของแม่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีเคสต้องไปหาหมอก็ต้องพาไปแล้วก็ให้ดูแลเรื่องการเงินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในชีวิตประจำวันภาระมาตกอยู่ที่คุณคาซึโกะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทำอาหารพาเข้าห้องน้ำรับมือกับคนแก่บางทีเป็นอัลไซเมอร์พาเดินหลงไปแล้วก็ต้องดูแลตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้นอนเลยจ้ะเออแต่แทนที่คุณสามีจะมาช่วยดูเนาะกลางคืนก็ยังดีใช่ไหมกลางวันเขาเหนื่อยแล้วอะเ
3: ออ
4: แล้วพอเธอบอกว่าเออช่วยขอเพิ่มบริการดูแลไหมเช่นเดย์เซอร์วิสหรือว่าพักพักดูแลชั่วคราวเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณไปหาคนมาช่วยฉันดูแลไห
3: ม
4: หรือกลางวันเนี่ยพาคุณแม่ไปที่แบบสถานที่เขารับดูแลชั่วคราวดีไหมหรือว่าให้เธอเนี่ยได้พักบ้าง
3: เหมือนที่แบบ
4: แต่สามีบอกว่าอะไรป่ะไม่ได
3: ้
4: เสียตั้งไง
3: อ๋อใช่เพราะว่าผู้ดูแลสูงผู้สูงอายุ
4: มันก็ต้อง
3: ค
4: ่
3: าใช้จ่าย
4: ก
3: ็เลยมาตกที่หน้าภรรยาพอภรรยาก็เลยไม่ไหวฉันขอหย่าแน
4: ่ใช่แล้วบอกด้วยนะว่าเอ้าคุณก็อยู่บ้านทั้งวันน่ะทำไมบริหารจัดการเองไม่ได้ล่ะจะบริหารจัดการเองได้ไงอ่ะนึกภาพคนแบบเขาจำอะไรไม่ได้แล้วเขาเดินป่วนไปทั่วอย่างเงี้ยจะเอาไปผูกไว้ก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะโรคประนามตายเลยหลังจากโ
3: อ
4: ้ทนมานาน4ปีอ่ะน้องจอยคุณแม่สามีก็เสียชีวิตและคำพูดของสามีหลังจากงานศพกลับกลายเป็นจุดที่ทำให้เธอตัดสินใจเด็ดขาดค่ะคุณผู้ฟังคะสามีพูดประมาณว่าทีนี้สบายใจได้แล้วนะช่วงนี้ร่างกายฉันก็เริ่มไม่ไหวต่อไปคงต้องฝากเธอดูแลสุขภาพฉันให้ดีด้วยเป็นไงล่ะคุณคาซึโกะบอกโอ้อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวร้องเป็นเพลงใช่ปะ
3: ชีวิตนี้อ
4: ยู่ไม่ไหวแล้ว
3: ชีวิตนี้ต้องดูแล
4: ไม่ได้แล้ว
3: ชีวิตนี้ต้องดูแล
4: ใช่ไหมถ้ายังอยู่ในชีวิตคู่ต่อไปเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตอาจต้องกลายเป็นผู้ดูแลสามีไปอีกคนนึงก็เลยตัดสินใจยุติการแต่งงาน41ปีแล้วไงอ่ะไม่ใช่ทาสนะใช่ไหมเราเป็นภรรยาเธอบอกว่าฉันเลยคิดว่าสามีเนี่ยเคยคิดนะสามีถูกต้องมาโดยตลอดในที่สุดก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลามากเกินไปแล้วเชื่อไหมว่าในปีในญี่ปุ่นเนี่ยปี2024หรือปี2567เนี่ย
3: เ
4: คสการหย่ามีมากถึง 185,904 คู่และคู่ที่อยู่ด้วยกันนานกว่า20ปีมี 40,684 คู่หรือว่าประมาณ 21.9%
3: เยอะนะ
4: หย่ากันหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมานานเนี่ยการหย่าตอนสูงวัยมีประเด็นสำคัญเรื่องรายได้หลังการหย่าเงินบำนาญการแบ่งทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยเขาบอกว่ามันมีบทความนะเตือนว่าควรวางแผนทางการเงินก่อนตัดสินใจเพื่อไม่ให้การหย่ากลายเป็นความเสี่ยงด้านความเป็นอยู่ในวัยเกษียณ
3: ก็จริง
4: คือเราก็ไม่รู้ว่าสามีให้เงินแล้วมีการใช้จ่ายกันยังไงเนาะ
3: ค่ะ
4: เช่นให้พอที่เราจะสามารถอันนี้ได้ไหมเก็บเจียดเขาเรียกอะไรเจียดเงินเก็บไว้ได้บ้างไหมอ่ะหมายถึงว่าพออยากแล้วงานแต่ตัวก็ไม่ไหวนะคะน้องจอยคุณฟังทำงานดูสิทำงานรับใช้เขามา41ปีวันดีคืนดีนี่บู่เอาแม่มาแม่ป่วยดูแลหน่
3: อ
4: ยไม่จ้างคนมาช่วยไม่มีอย่างอื่นเพิ่มให้เงินก็เท่าเดิ
3: ม
4: หรืออะไรนะตัวเองเตรียมจะป่วยแล้วไม่ไหวแล้วเธอช่วยดูแลฉันในบั้นปลายชีวิตด้วยนะเงินก็เท่าเดิม
3: ก็
4: เพราะฉะนั้นต้องคิดดูให้ดีฝรั่งเข้าใจฝรั่งเลยทำไมถึงมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนแต่งงาน รู้ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เพราะว่าจะได้รู้ว่าทรัพย์สินที่หากันมาได้เนี่ยสมมติทรัพย์สินอันเนี้ยติดตัวฉันมาตั้งแต่แรกเลยนะ
3: ใช่
4: แต่งงานแล้วถ้าอยากกันเธออย่ามาแตะของฉันนะใช่ไหมประมาณน
3: ี
4: ้โดยเฉพาะเศรษฐีว่าไหม
3: ถูก
4: เศรษฐี
3: ผู้เศรษฐีเขาจะมัดทุกอย่างไว้เลยแหละเอาของเขายากเขาจะละเอียดเขาถึงต้องมีข้อตกลงก่อนแต่งงานว่ารับอันนี้ได้ไหมรับอันนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเราก็จะไม่แตะของเขานะถ้าเป็นของที่เขาสร้างของเขามาแต่ถ้ามันสร้างมาด้วยกันอ่ะโอเคเราก็ต้องแบ่งกันถูกไหมถ้าไปเอาของเขาหมด
4: เขาอาจจะจ่ายให้ช่วงที่ว่าพออยู่กินด้วยกันแล้วเขาก็จะจ่ายให้เราเขาอาจจะมีข้อตกลงว่าสมมติทรัพย์สินของฉันเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมเธอมาแตะไม่ได้แต่ถ้าวันใดที่เราหย่ากันเนี่ยเธอจะได้รับสมมติ100 ล้านอะไรก็ว่าไปแต่เธอจะไม่มีสิทธิ์ในมูลค่าหุ้นของฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์ในหุ้นของฉันหรือบ้านหลังนี้เธอเอาไปคอนโดอันนี้เธอเอาไปอะไรเงี้ยนะแต่บ้านตากอากาศไม่ให้นะ อะไรเงี้ย
3: จะต้องชัดเจน
4: ข้อตกลงมันน่าจะยุบยิบอะเหมือนแบบเวลาพวกบิลเกตพวกใครนะที่เขาหย่าเมียโอ้นั่นมูลค่าแบบคนเราอย่างเราเห็นแล้วยังตกตะลึงนะตัวเลขอย่าล้างมันมีในโลกได้หรอวะอย่ากันมีเป็นหมื่นล้านอะไรเงี้ยเนาะ
3: ใช่พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาจะเมียเยอะอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยเห็นไหมกี่คน
4: แต่อีลอนมัสก์มีลูกเยอะจริงๆเนาะ
3: ใช่
4: มีลูกเยอะมากอะไม่รู้ว่าจะแบ่งยังไง
3: ใช่ไม่น่าเชื่อ
4: แต่เขารวยไงคือเขาก็
3: แต่ก็หน้าตาดี
4: เป็นคนมีคุณภาพ
3: เก่ง
4: แล้วฐานะเขาก็ดีเพราะฉะนั้นเขาสามารถเลี้ยงดูเด็กๆได้อย่างเป็นคนมีคุณภาพแหละอยู่ที่ว่าเด็กจะรักดีไหมใช่ไหม
3: ใช่ตรงนั้นก็แล้วแต่ละคนไป
4: เราก็อยากจะบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนที่มีลูกต้องคิดให้ดีนะค่าใช้จ่ายบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หลักล้านนะบางทีเป็น10 ล้านด้วยเนาะกว่าจะโตขึ้นมาถูกปะ
3: ทุกอย่าง
4: ทั้งงานการกินทั้งอะไรต่อมีอะไร
3: การศึกษาอีกอะไรเงี้ยจะแพงก็การศึกษาแหละ
4: ใช่หลังจากบ่นแล้วเราวกกลับไปญี่ปุ่นก่อน
3: ไปพักกัน
4: ไหมเรื่องนึง
3: พักกันก่อนไหม
4: พักแล้วเหรอ
3: พัก
4: ได้เลยจ้ะ
3: พักกันสักก่อนพักกินน้ำกินท่าสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2 Focus Thailand หมอหมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะ
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
5: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ Focus Thailand ช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ
3: ์ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World เมาท์มอยจอยเจี๊ยบกันต่อไปกันที่ญี่ปุ่นต่อใช่ไหมคะเห็นว่าเมื่อกี้มีค้างคากันอีกเรื่องนึง
4: อ๋อใช่เมื่อกี้เราค้างไว้ใช่ไหม
3: จ้ะ
4: มาต่อเรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นกันช่วงนี้ไม่ไปไกลเน
3: า
4: ะ
3: จ้ะเอาเอเชียนั่นแหละ
4: ใช่เขาบอกว่ามาต่อคืออันนี้มันมีกระทู้เยอะมากไงเกี่ยวกับคนวัยเกษียณที่เข้าไปอ่านมาว่าเออมันวัยเดียวกับเราไงเราก็เลยสนใจว่าเออคนวัยเกษียณคนที่อื่นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจหย่าสามีถูกไหม
3: ค่ะ
4: ด้วยความที่ว่า เออเธอแบกรับไม่ไหวอ่ะคือตัวสามีในวัยเกษียณก็ชราภาพแล้วอ่ะก็ต้องดูแลอยู่แล้วดันหอบเอาแม่มาด้วยอย่างเงี้ยเนา
3: ะ
4: แทนที่จริงๆเชื่อว่าเขาดูแลได้เขาไม่รังเกียจหรอกถ้าคุณสามีจะใจดีเจียดเงินจ้างคนมาช่วยใช่ไหมหร
3: ือ
4: เอาไปไว้ในแคร์ก็ได
3: ้เออแบ่งเบากันสักนิดนึงอะไรเงี้ยดูส่วนนึง
4: อันนี้มันมีอันนี้มันมีอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่ผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งพอเกษียณแล้วเนี่ยแกก็เอาเงินก้อนเกษียณของแกเนี่ยไปซื้อรถหรูอาจจะเป็นความฝันแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหม
3: ไ
4: เมียไล่ออกจากบ้านเลยนะ เงินเกษียณคุณเอาไปซื้อรถนึกออกป่ะ เงินทั้งชีวิตเอาไปซื้อรถเนี่ย
3: อ๋อนึกว่ามีเงินตรงส่วนอื่นเหลืออีก
4: เออคุณผู้ชายคนนี้แกก็เลยตัดพ้อว่าเนี่ยที่ของผมเนี่ยเหลือแค่ในรถเหลือชายคนนี้อายุวัย64เกษียณออกมาพร้อมเงินก้อน25ล้านเยนแต่เอาไปซื้อรถหรูในฝันสุดท้ายครอบครัวบอกว่าอะไรรู้ว่าเกะกะไปเลยไปเอออันนี้มาจาก The Go Online คือเป็นบทความที่ยกกรณีตัวอย่างของอดีตพนักงานบริษัทวัย64ปีซึ่งทำงานด้านฝ่ายขายมายาวนานถึง40ปีเห็นมั้ยคนญี่ปุ่นเขาจะทำงานประมาณเนี้ยก่อนเกษียณ
3: อ
4: ะ40 41ปีเนี่ยเขาก็เกษียณเต็มตัวได้เงินมาประมาณ25ล้านเยนก็เลยเอาเงินเนี่ย8ล้านเยนไปซื้อรถหรูนำเข้าจากเยอรมันคันใหม
3: ่
4: เพราะเป็นความฝันว่าตั้งแต่หนุ่มมาแล้วจะต้องนั่งรถยี่ห้อนี้ให้ได้แล้วก็เป็นรางวัลให้กับตัวเองหลังจากทำงานหนักมาตลอดชีวิตช่วงแรกชีวิตหลังเกษียณเนี่ยก็ดูมีความสุขไปขับรถเที่ยวไปล้างรถดูแลรถคันโปรดแต่ไม่กี่เดือนต่อมาก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นภายในบ้านพออะไรรู้ไหมคุณไม่มีงานทำไงก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ดูทีวีในห้องนั่งเล่นทั้งวันภรรยาก็ทำงานบ้านไปลูกสาวอายุ26แล้วก็ต้องมาช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือช่วยดูแลบ้านเพราะว่าเธอทำงานที่บ้านไงก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะอะไรเพราะเธอทำงานที่บ้านเนี่ยเห็นแม่ทำงานนุ๊กนุ๊กและเห็นพ่อนั่งดูทีวีทั้งวันพอว่างก็ออกไปขับรถเล่นเอารถไปล้างคือโอมากกว่าลูกกับเมียว่างั้นเถอะก็เลยแบบไม่ไหวอ่ะแล้วเธอบอกว่าพ่อเนี่ยนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นน่ะจะดูดฝุ่นก็ดูดไม่ได้เสียงทีวีก็ดังทำงานไม่ได
3: ้
4: หนักที่สุดเลยลูกสาวเดินไปบอกพ่อเลยเกะกะพ่อไปอยู่ในห้องตัวเองกับไปอันนี้เป็นช็อตแรกก่อนแต่ว่าห้องส่วนตัวของพ่อนั้นอับได้อยู่ไม่สบายมันก็คงไม่ได้ใหญ่ไงจะอยู่ทั้งวันก็ไม่ไหวผู้ชายคนนี้ก็เลยเริ่มหนีไปนั่งในรถหรูของตัวเองที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นแหละไปเปิดแอร์ไปเอนเบาะเล่นมือถือดูข่าวดูคลิปอยู่คนเดียวจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ๊ะทั้งที่เนี่ยบ้านเราเองนะแต่ทำไมก็รู้สึกอะว่าเป็นของเราแต่ตอนนี้ทำไมเหลือที่อยู่ในแค่ในรถเท่านั้นปัญหายิ่งหนักขึ้นเมื่อค่าดูแลรถหรูไม่ว่าจะเป็นค่าประกันค่าน้ำมันค่าตรวจสภาพเริ่มกระทบค่าใช้จ่ายในครอบครัวภรรยาก็เริ่มไม่พอใจละซื้อรถ8ล้านเยนแต่ไม่ได้มาปรึกษาหารือกันก่อนไงตอนนี้ที่ค่าใช้จ่ายมาก็เริ่มบอกละเออฉันต้องมีนู่นนี่นั่นนะภรรยามองว่าเงินเกษียณ25ล้านเยนควรถูกวางแผนไว้สำหรับชีวิตหลังเกษียณค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมบ้านมากกว่าจะเอาไปซื้อรถสุดท้ายชายคนนี้ยอมรับว่าช่วงเวลาที่ทำงานเขาแทบไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีส่วนร่วมกับชีวิตในบ้านเลยก็เช้าขึ้นก
3: ็
4: ยิ้วกระเป๋าไปทำงานหลังเกษียณก็เลยตัดสินใจเรื่องเงินก้อนใหญ่โดยไม่ได้มาคุยกับครอบครัวเริ่มเปลี่ยนตัวเองลดการขับรถเล่นไกลๆรับผิดชอบค่ารถจากเงินส่วนตัวช่วยทิ้งขยะล้างห้องน้ำแล้วก็เริ่มคุยกับภรรยาเรื่องค่าใช้จ่ายและชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น
3: ค่ะ
4: อันนี้เขาก็เลยทิ้งประเด็นที่น่าสนใจว่าการเตรียมเงินสำหรับวัยเกษียณอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ต้องเตรียมที่ยืนและบทบาทในครอบครัวไว้ด้วยนะจ๊ะคือคุณแบบเล่นมาขับรถในฝันแบบนี้ก็เชิญ สเด็จละเห็ดเข้าไปอยู่ในรถแล้วแกะดูดฝุ่นก็ดูดไม่ได้เมียก็ทำงานงกๆมันนั่งดูทีวีเปิดแอร์เย็นฉ่ำไปได้นะทำแบบนี้ไม่ได
3: ้ต้องช่วยเหลือกัน
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเลยว่าแบบทำไมแบบคนวัยเกษียณในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆอ่านแล้วมันสนุกดีนะจะว่าไป
3: เขาก็มีหลากหลายแบบนะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะคนชีวิต

0: แบบเนียนๆน่
1: ะ
0: ตีเนียนมาเลยอ่ะเช่นเขาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้อะไรรู้ไหมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบใครไปโตเกียวต้องไปเที่ยวอ่ะดิสนีย์แลนด์อ่ะ
1: เคยไป
0: แล้วก็เลยมีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนอยากมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทำไงรู้ไหมขอนอนค้างด้วยได้ไหมขอนอนค้างในสิบ้านเธออยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์อ่ะ
1: ประหยัด
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรงแรมรอบด
1: ิ
0: สนีย์แลนด์ราคาคืนละ 20,000 เยนบางแห่งสูงถึง 40,000 เยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนบ้านเพื่อนดีกว่า
1: ใช่ประหยัด
0: ประหยัด
1: ประหยัดไปเยอะเลยนะ
0: น้ำไฟใช้เต็มที่
1: แต่ก็ต้องให้
0: ไม่ต้องเสียค่าที่พักโรงแรมไง
1: แต่ก็ต้องช่วยเพื่อนจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยนะถ้าจะไปนอน
0: ถ้าเขาช่วยคงไม่มาเป็นข่าวแบบนี้หรอก
1: อ๋อโอเค
0: มีคนตั้งเรื่องว่าแม้จะเป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่เจ้าของบ้านก็ต้องทำไมรู้ไห
1: ม
0: ต้องเตรียมเครื่องนอนให้คนญี่ปุ่นน่ะเขาจะต้องมีเก็บแบบเขาก็ต้องเอาออกมาใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ทำความสะอาดและรับภาระค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถ้ามาทุกครั้งแล้วจนเริ่มลำบากเนี่ยเขาบอกว่าการขอให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายไม่น่าจะใช่เรื่องผิดนะ
1: อ
0: ันนี้มันมีเคสที่เขามาถกเถียงกันว่าถ้ามีเพื่อนมาขอค้างพักค้างอ้างแรมแบบเนี้ยขอให้เขาช่วยออกเงินได้ไหมคือคุณเราไม่ได้คิดเท่าโรงแรมอ่ะ 20,000 เยนอ่ะขอสัก 10,000 เยนได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรบ้างอ่ะ
1: มารยาท
0: คุณคิดดูดิคุณมานอนฉันก็ต้องเอาที่นอนออกไปตากอีกอ่ะ
1: ม
0: ันผิดกลิ่นแล้วมันคนละจะมาอยู่จะมานอนได้ไง
1: ใช่
0: เขาบอกว่าตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเนี่ยการให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาพักและรับเงินช่วยค่าใช้จ่ายไม่ถือเป็นธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขตความสัมพันธ์ส่วนตัวคือจะให้เพื่อนมาพักแต่เพื่อนช่วยออกไงแต่ถ้าคนทั่วไปคือรับไปแบบคล้ายๆ Airbnb เงี้ยแล้วมีการตั้งราคาต่อคืนและทำอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องเข้าข่ายธุรกิจที่พักซึ่งต้องขออนุญาตเขาก็เลยบอกว่าแนะนำบอกไม่จำเป็นนะต้องไปเก็บเงินเข้าห้องเสมอไปแต่อาจตกลงให้เพื่อนช่วยออกค่าอาหารเก็บเครื่องนอนเองหรือกำหนดจำนวนครั้งที่สามารถค้างได
1: ้
0: ก
1: ็เหมือนเราเนี้ย
0: อย่างเช่นว่า
1: จ้ะเหมือนเราเนี้ย
0: ครั้งที่แล้วเธอก็มา
1: เหมือนเราเนี้ยเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเหมือนจอยเนี้ยเราก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปกับแฟนนอนบ้านเพื่อนไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเอาของจากทางนี้ที่มันหากินยากๆไปให้เขานั่นคือเราไปแล้วเราต้องเอาของติดไม้ติดมือไปละหนึ่งสองพอเรานอนบ้านเขาแล้วอะไรแล้วเนี่ยวันจะกลับก็ไปกินข้าวกันเราก็ต้องเลี้ยงตอบแทนเขาเพราะเขาดูแลเราอย่างดีต้องเป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ถูกนะ
1: อะไรประมาณอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปตอดเขาหมดทุกอย่างทุกเม็ดมันก็มารยาททางสังคมก็ต้องมีนิดนึงนะแม่
0: เชื่อไหมในกระทู้ของญี่ปุ่น
1: อ
0: ะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าถ้าเจอเพื่อนเคี้ยวๆแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปนอนแบบมันจะมีสถานที่แบบนอนแบบแปลกๆเธอลองไปสิทำไมรู้ไหมผีดุประมาณนี้บอกว่าได้มีเรื่องเล่าไงใช่เขาบอกว่าให้ไปที่แบบนั้นบ้างเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาเจริญเขาเป็นประเทศในกลุ่ม G7 เป็นประเทศพัฒนาแล้วทางอุตสาหกรรมเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเมื่อเราเห็นความเจริญสุดขั้วเนี่ยเราก็ต้องได้เห็นภาพของความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้อยพัฒนาสุดขั้วเขาก็มีเหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ภาพของบ้านเรือนสะอาดเรียบร้อยร่ำรวยเสมอไปมีคนเข้ามาตั้งกระทู้บอกว่าเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่มักเป็นเมืองสะอาดมีไฟส่องสว่างใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เห็นไหมมีรถไฟที่ทันสมัยอย่างชินคันเซ็นหรือว่าถนนที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เขาบอกว่ามันยังมีอีกมุมที่ไม่เคยถูกแบบเอามาพูดถึงเลยเขาบอกว่าที่เมืองอิมาบาริเนี่ยจังหวัดเอฮิเมะมีชุมชนที่เรียกกันว่าโคเรียนบาลักริมฝั่งแม่น้ำโซชะเคยเต็มไปด้วยบ้านไม้เล็กๆสร้างเรียงติดกันเป็นแนวยาวเป็นที่อยู่ของคนเกาหลีที่เข้าไปตั้งรกรากแบบไม่ถูกกฎหมายเอาง่ายๆเขาเรียกง่ายๆเลยว่าก็คือชุมชนแออัดหรือว่าสลัมนั่นเองเพราะว่าไปอยู่ยังไม่ถูกกฎหมายก็สร้างเพิงพักกันอย่างรวกๆนะพอเวลาผ่านไปคนรุ่นเก่าแก่ตัวลง

0: ลยเข้าไปมีนโยบายรื้อถอนชุมชนเหล่านี
1: ้
0: ก็เลยค่อยๆเงียบหายไปเหลือเพียงบ้านไม้ผุพังหลังคาสังกะสีตับทางเดินแคบๆที่มีร่องรอยชีวิตที่หลงเหลือเขาบอกว่าจริงๆน่ะดูไปดูมาได้คล้ายๆบางพื้นที่ในเมืองไทยเลยนะเพราะว่าในเมืองไทยมันยังมีนะบ้านที่สร้างเป็นเพิงพักเขาเรียกอะไรเพิงหมางแงนมีสังกะสีหลังเป็นมุงหลังคาอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
0: เออเขาบอกว่าชาวเกาหลีที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นสายเกาหลีเหนือและอีกด้านหนึ่งเป็นสายเกาหลีใต้ที่เขาเรียกว่าอะไรยืนมองกันตั้งอยู่กันคนละฝั่งแม่น้ำแล้วก็มองใส่กันคือเหมือนเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการเราได้เห็นอีกสองมุมของสองฝั่งก็คือแทนที่ไปเห็นทั้งประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อันนี้อยู่กันคนละฝั่งแม่น้ำเองแล้วเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่าเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะพูดถึงกันไงเพราะมันไม่อะไรเขามันไม่ได้อยู่ในคู่มือการท่องเที่ยวคนไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการให้คุณไปเห็นภาพพวกนั้น มันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมของเขาอะเนาะเออ
1: ใช
0: ่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเจอเพื่อนอย่างนี้นะจับโยนไปที่นั่นแหละไอ้คนนี้บอกแกไปพักที่นั่นแหละฟรีเนี่ยมันย้ายไปหมดแล้วล้างแล้วเออ
1: ว่ากันไป
0: ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: เจอเพื่อนหัวหมอฮะ
1: นิสัยไม่ดีไง
0: คือคนเรามันก็แบบอย่างนี้แหละ
1: อืมใช่
0: พอเพื่อนแบบเออไม่หือไม่
1: ก็เอาใหญ่เลย
0: ก็เลยเออก็เลยแบบเอาใหญ่
1: ใช่คนเราก็แปลกเนาะความเกรงใจอ่ะเขาบอกจริงๆแล้วคนเรายิ่งรักกันยิ่งสนิทกันต้องยิ่งเกรงใจ
0: เออไม่ถูกไหมส่วนใหญ่จะไม
1: ่เออส่วนมันลืมไงมันลืมไปแซ
0: ะ
1: มันก็เลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: นะก็เลยเป็นแบบนั้น
0: คือการไม่เกรงใจกันน่ะถึงขั้นไม่ถนอมน้ำใจถึงขั้นบางครั้งพูดจาด้วยถ้อยคำรุนแรงอ่ะ
1: ใช่เพราะคิดว่า
0: เหมือนกับว่าเออ
1: ไม่เป็นไร
0: แต่เป็นเพื่อนฉันที่พูดไงกับเธอก็ได้
1: ไม่ใช่ไงยิ่งคนที่เรายิ่งรักยิ่งสนิทเราต้องยิ่งแคร์เขามากๆจะมาเล่นหัวเล่นหางเล่นแบบจนเพลินไปไม่ได้เขาก็มีจิตใจนะ
0: เคยได้ยินไหมแบบเคยได้ยินนะแบบเรายืนอยู่แล้วได้ยินเพื่อนสองคนคุยกันอยู่ๆก็ทักเฮ้ยทำไมเหี้ยเงี้ยเงี้ยคือมันในที่สาธารณะไงแล้วฝ่ายที่ถูกทักอ่ะ
1: แปลไง
0: เขาจะรู้สึกไง
1: ใช่ก็เหมือนเราเนี่ยเราเคยโดนตอนสมัยเรียนมหาลัยเดินเข้าตึกไปข้างบนตะโกนลงมาขออนุญาตพูดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีดำตับเป็ด
0: หมายถึงว่าตะโกนทักกันเหรอ
1: ตะโกนทักเราอะเราเดินเข้ามาปุ๊บอีดำตับเป็ดโอ้โหไปไม่ถูกเลยเราก็รู้สึกอับอายมากเลยอะเนาะแบบเรามาดำมากขนาดนั้นเลยเหรออ
0: ย่าไปมองสิไม่ใช่เราอย
1: ่
0: าไปมอง
1: ใช่ก็ไม่ได้มองหรอกแต่ก็แบบโหอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: เนี่ยพอจอยพูดอย่างเงี้ยก็นึกถึงกระทู้นึงของญี่ปุ่นอีกอะเรื่องของการบูลลี่กันเนาะแบบนี้ถือเป็นบูลลี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่คือถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาแบบมาบูลลี่เราเรื่องแบบบอดี้เชมมิ่งได้เนาะเรื่องรูปลักษณ์เราอะ
1: ใช่
0: ไม่ควรเออเขาบอกว่าเชื่อไหมในญี่ปุ่นเนี่ยการกลั่นแกล้งการบูลลี่กันอะมันไม่ได้แค่ในโรงเรียนนะในที่ทำงานก็ยังมีอยู่นะนะตอนนี้เขาบอกว่ามีเคสไงพนักงานวัย19ปีเพิ่งได้ทำงานเองน
1: ะ
0: เป็นพนักงานใหม่เนี่ยแล้วเธอเสียชีวิตไปเธอจบชีวิตไปเพราะอะไรเธอถูกกลั่นแกล้งแล้วเธอแฉไว้ในจดหมายเขียนจดหมายน้อยทิ้งไว
1: ้
0: เธอได้ทำงานในบริษัทไฟฟ้าไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวอ้อขอโทษเธอเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายเรื่องน่าเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองคามิกะสึจังหวัดโทคุชิมะขอไม่เอ่ยนามเนาะเป็นหนุ่มวัย19ปีเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทชื่อว่าชิโกกุอิเล็กทริกพาวเวอร์ทรานสมิชชั่นดิสคอนทริบิวชั่นเขาตกจากเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีความสูงถึง93เมตร
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเหตุอะเกิดช่วงเช้าประมาณเกือบ7โมงเช้าแล้วแหละเ ขาบอกว่ามีฟ้าผ่าในพื้นที่ก็เลยต้องออกไปทำงานตรวจเช็คสายไฟฟ้าตามปกติพร้อมกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน4คนจนเวลาประมาณเกือบเที่ยงตอนที่กำลังปีนลงมาจากเสาคาซูกิก็ตกลงมาจากเสาในความสูงประมาณ40เมตรแม้จะใส่อุปกรณ์เซฟตี้ตามกฎแล้วก็ตามแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอตัวพบว่าอุปกรณ์เซฟตี้บางชิ้นหลุดออกจากตัวไปตำรวจของสถานีโคมาสึชิมะก็เลยต้องเข้าไปตรวจพื้นที่อย่างละเอียดทั้งอุบัติเหตุทั้งความประมาทในการทำงานรวมถึงหาคำตอบว่าทำไมสายรัดเซฟตี้ถึงหลุดออกมาได้น้องคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบแล้วเริ่มทำงานเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองอบรมเสร็จก็เพิ่งโดนส่งมาลงสนามจริงเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งก้าวขาเข้าสู่โลกการทำงานได้ไม่กี่เดือนเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีนะเติบโตในสังคมที่ดีมีความรักรอบตัวมากมายทั้งจากเพื่อนทั้งจากใครต่อใครที่อยู่รอบตัวก็คือเอาง่ายๆสรุปก็คือว่าเขาเนี่ยอยู่ในสังคมที่ดีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่เมื่อมาถึงที่ทำงานเนี่ยตำรวจไปเจอกระเป๋าทำงานของเขาและเจอจดหมายที่เขียนด้วยลายมือพับเก็บไว้อย่างดีในสมุดโน้ตก็เลยเอามาให้ครอบครัวได้อ่านเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมาข้อความข้างในคือความเจ็บปวดของเด็กคนหนึ่งที่โดนรุ่นพี่และคนในที่ทำงานลุมบูลลี่และกดขี่อย่างหนักเขาโดนด่าด้วยถ้อยคำที่บั่นทอนหัวใจทุกวันเช่นทำงานไม่ได้เรื่องสมองขี้เลื่อยแล้วก็ตุยตุยไปเถอะนอกจากนั้นแล้วในงานเลี้ยงบริษัทรุ่นพี่บังคับให้เขากินอาหารทั้งที่รู้ว่าเขาแพ้จนเกิดอาการคันลิ้นอยากอาเจียนร่างกายพังพ่วงด้วยจิตใจที่โดนบีบจนแทบแหลกสลายในจดหมายเขาเขียนถึงการตัดสินใจว่าบริษัทคงบอกว่าตกลงมาจากเสาแต่จริงๆแล้วอาจเป็นชั้นนะที่ทำเองก็ได้นะเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็เขียนคำขอโทษพ่อแม่ซ้ำๆบอกพ่อกับแม่ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกอกตัญญูต้องขอโทษด้วยที่จากไปเร็วเกินไปอ่อนแอเกินไปด้วยแล้วก็ปรึกษาใครไม่ได้ต้องเก็บไว้คนเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษเขาก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยความหวาดหวั่นและเสียดายชีวิตว่าจริงๆยังอยากไปเที่ยวอีกตั้งหลายที่อยากลองมีความรักสักครั้งนึงแต่ตอนนี้มันเหนื่อยจนแทบไม่ไหวก็เลยต้องยอมทิ้งทุกอย่างไปพร้อมกับฝากข้อความไว้หวังว่าจะไม่มีใครเนี่ยต้องมาเจอแบบตัวเองอีกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าน้องคนเนี้ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไม่ใช่อุบัติเหตุพ่อของเขากับแม่เนี่ยพูดถึงความสูญเสียครั้งนี้ด้วยน้ำตาว่าลูกเพิ่งจะอยู่มาได้แค่19ปีเองนั่นคือความเจ็บปวดที่สุดเสียงที่เคยได้ยินทุกวันหายไปชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาก็หายไปในพริบตาไม่ได้เอ่ยลาพ่อแม่เลยนะไม่มีหรอกที่บอกว่าไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่ากลับมาแล้วครับแล้วก็เขาจะไม่ได้ยินอีกแล้วตอนนี้พอวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวไปพบผู้บริหารบริษัทเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้มีการสอบสวนเรื่องการกลั่นแกล้งกันในที่ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็หาสาเหตุจริงๆที่ลูกเนี่ยตกลงมาจากเสาไฟแล้วขอให้ดึงคนนอกที่เป็นกลางเข้ามาตรวจสอบด้วยส่วนทางบริษัทต้นสังกัดเนี่ยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงยอมรับว่ากำลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้และเตรียมตั้งคณะกรรมการบุคคลที่3ขึ้นมาทำคดีตอนนี้พอนักข่าวและสื่อเข้าไปทำข่าวเอาไปลงเนี่ยมันเป็นกระแสที่แบบว่อนเลยในอินเทอร์เน็ตใน X อะไรต่างๆเดือดจัดคนญี่ปุ่นโกรธแทนเด็กคนนี้กันมากคนวัยทำงานที่ไปรังแกเด็ก19เนี่ยละอายกันบ้างไหมหลายคนบอกว่าทำไมไม่ลาออกแต่พอเป็นงานแรกที่ครอบครัวและญาติชื่นชมว่าได้งานดีอ่ะใครจะออกใช่ป่ะทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายออกด้วยล่ะบริษัทต่างหากที่ไม่ดูแลพนักงานที่มีเต็มไปหมดญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปหมดแหละบริษัทไม่ดูแลพนักงานเนี่ยอันนี้จริงๆก็อยากติดตามต่อไปนะว่าเด็กเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ควรจะต้อง
0: เพราะน้องเขาหน้าตาดีด้วยนะถ้าดูจากรูปอ่ะ
1: เออนั่นแหละก็ต้องมีคนแบบไฟให้น้องอ่ะจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบคดีแบบนี้อีกอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเรื่องนี้มันน่าเห็นใจเนาะ
0: ใช่คือทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายแบบ จากไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กเนี่ย
1: ไม่แฟร์
0: เด็กไม่ได้บอกพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ไม่รู้เลยอะว่าการที่ลูกออกจากบ้านไปเนี่ยไปทำงานเนี่ยเราก็มัวแต่ภาคภูมิใจเนาะเออลูกอายุ19มีงานทำแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ลูกเจออะมันเป็นยังไงบ้าง
1: เนี่ยใช่เนี่ยแหละมันจะต้องมี
0: เนี่ยแหละสังคมบูลลี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่เข้าใจอะว่าหัวหน้างานเนี่ย
1: ปล่อยให้เกิดแบบนี้ได้ยังไง
0: ทำไมทำไมถึงต้องแบบเขาเรียกอะไรอะทำไมถึงต้องรังแกกันด้วยหรือทำไมต้องไปวางอำนาจข่มคนที่มาใหม่ด้วย อย่างเช่นบอกทำงานไม่ได้เรื่องอ่ะคุณอยากให้เขาทำงานแบบไหนคุณก็บอกเขาไปตรงๆสิได้ไห
1: ม
0: เออคุณอยากได้อะไรคุณก็บอกไปถ้าเขาทำไม่ได้จริงๆก็พิจารณากันไปแต่ทำไมต้องมาแบบเชื่อเลยนะว่าจะต้องแบบว่าต้องด่าตะหวาดเสียงดังเลยทำนองเนี้ยว่า
1: ไห
0: มน้องจอย
1: คนประเภท
0: ฟังค่ะเออ
1: คนประเภทนี้มีเยอะอยู่ที่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาข่มคนอื่นฉันเหนือกว่าฉันแน่กว่าไอ้นี่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาใหม่คนยิ่งมาใหม่จะยิ่งโดนเยอะมันเพราะว่าคนที่แบบลักษณะแบบเขาก็ป่วยเหมือนกันนะป่วยที่ชอบแกล้งคนอื่นนะเขาก็ป่วยเขาต้องหาหมอนะต้องพบแพทย์นะเออถูกไหม
0: ก็ฝากเนาะฝากคุณฟังฝากแบบหัวหน้างานเนาะถ้าใครเป็นหัวหน้างานเนี่ยใจเขาใจเราเนี่ยรบกวนช่วยแบบดูแลกันนิดนึงแบบห่วงใยบางบริษัทหัวหน้างานก็ดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คอยถามคอยอะไรแต่ระยะหลังเนี่ยถ้าเราได้เห็นในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่าจะมีหลายๆคนที่บอกว่าขอลางานอะแล้วไม่ได้ให้ลาเหมือนกับว่างานสำคัญกว่าเธอทำงานให้เสร็จก่อน
1: ใช่อ
0: ย่างมีเคสเนี่ยขอลาไปงานสวดอภิธรรมแม่หน่อยเพราะว่าตัวเองอยู่กรุงเทพแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้ววันดีคืนดีแม่ก็จากไปตัวเองเป็นลูกตัวเองอยากไปงานของแม่ใช่ไหมครั้งสุดท้ายบริษัทไม่ให้ไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เกินไปนะ
0: เคยเห็นใช่ไหมที่เขาเอามาแชร์ที่บอกว่าที่บริษัทไม่ให้ไปถ้าอย่างนั้นเขาลาออกก็ได้คือแม่เขาทั้งคน
1: ไม่มีมนุษยธรรมโดยปกติแล้วบริษัทเป็นเจ้าภาพด้วยจ้ะบริษัทไปด้วยจ้ะถ้าพ่อแม่คุณเสียชีวิตเออเอาตรงไหนคิดเนี่ยไม่ไหวนะแบบนี้เออในสังคมบางทีเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าความเจริญมาแต่ว่าจิตใจของบางคนมันก็ไม่ได้เจริญตามความเจริญด้วยนะเออล้าหลังน้ำใจ
0: ใช่
1: ใช่อะเวลาเหลือน้อยแล้วแม่เหลือแค่ไม่ถึง2นาทีก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรเม้ามอยแล้วมั้ง
0: 2นาทีนี้เราไม่สามารถจะเล่าอะไรได้เลยแต่อยากจะพูดถึงแบบเออวันเนี้ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเรื่องราวเนาะ
1: แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี
0: ้ใช่ๆเพราะว่าไปเจอกระทู้นึงแบบสนุกมากมีแบบหลากหลายเรื่องราวมากมายเรื่องของญี่ปุ่นเพราะเราชอบญี่ปุ่นไงเขาแบบมีเรื่องอะไรให้เราเอามาเป็นเคสตัวอย่างได้เลยเนา
1: ะ
0: เช่นเนี่ยการดูแลสามีวัยเกษียณที่อาจจะลาไปถึงคุณแม่สามีด้วย
1: อะไรแบบนี้
0: เราไม่ได้ยุแย่ว่าไม่ให้คุณดูแลสามีไม่ให้คุณดูแลครอบครัวนะแต่การจะดูแลเนี่ยต้องวางแผนดี
1: ๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นการดูแลผู้สูงวัยเนี่ยในขณะที่เราก็สูงวัยแล้วเช่นกันเนี่ย
1: ค
0: ุณจะแบกคุณจะพาคนคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันไม่ง่ายนะ
1: ใช่มันต้องมีคนดูแลต้องจ้างทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยหนักนะสาหัสมากทีเดียวก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: นะคะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วเนาะโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงเมาท์มอยจอยเจี๊ยบออเราเดอะเวิลด์นะคะเรากลับมาใหม่ในวันจันทร์นะคะกับคุณหนูนานักข่าวใหญ่ไปติดตามการส่วนเรา2คนมาใหม่ก็วันพุธหน้าเจอกันพุธกับศุกร์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้มีความสุขเสาร์อาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทียมพันธ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ราย ายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
7: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่อง จ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ทัพธีราพรพิญโยสวทชนครราชสีมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของ Special Week ใน Bangkok Bus by Bangkok Today นะทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามไลฟ์สดทาง Facebook Live QFM Quality News Station ได้นะครับแน่นอนครับตลอด4วันที่ผ่านมาเราเดินทางไปพร้อมกับน้องก๊อฟวสินอินทองครับจากวันที่เขาเคยมาพูดคุยกับเราในรายการในฐานะผู้เข้าประกวดและเจ้าของรางวัล Hot Daddy Media Icon Award 2026นะสู่เบื้องหลังช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันคืนแห่งชัยชนะในฐานะ The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026ครับและเมื่อวานเราได้เห็นว่าภายใต้ตำแหน่งสายสะพายนะครับมีความต้องรับผิดชอบการพัฒนาตัวเองภารกิจใหม่ที่กำลังรออยู่นะวันนี้จึงอาจไม่ใช่วันที่เราย้อนกลับไปถามว่าก๊อฟชนะได้อย่างไรนะครับแต่จะถามว่าจากนี้ก๊อฟจะเดินทางไปข้างหน้าอย่างไรนะเพราะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะหรือปี2027ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Hot Daddy International ขึ้นมาเป็นครั้งแรกและหนึ่งในผู้ชายที่จะยืนบนเวทีแห่งนั้นนะครับจะมีคำว่า Thailand อยู่บนสายสะพายและวันนี้เราจะเปิดโรดแมปการเตรียมตัวทั้งร่างกายบุคลิกสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาษาการตอบคำถามการนำเสนอประเทศไทยนะไปสู่สายตาชาวโลกนะครับไปจนถึงเป้าหมายที่เขาอยากทำให้สำเร็จในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับจากแกรนด์วินเนอร์สู่อินเตอร์เนชั่นแนลสเตจนี่คือ Road to Hot Daddy International 2027นะครับครับยินดีต้อนรับน้องก๊อฟวสินอินทองสวัสดีครับน้องก๊อฟ
3: สวัสดีครับพี
2: ่แน่นอนพี่บ๊อบไม่จะพูดเสมอสำหรับวันสุดท้ายนี่คือวันศุกร์นะครับว่าจะไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายและวันท้ายสุดทางมีประเด็นสำคัญนะครับเราจะเรียนเชิญมาออกรายการอีกนะครับแต่พี่ว่ารู้สึกว่ามีลังสังหรณ์ว่าจะได้มาเป็นครั้งที่3นะพี่ว่าถามก่อนเลยถามก่อนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะเป็นเจ้าภาพจะสมมติถ้าน้องก๊อฟจะมงหาบ้านน่ะน้องก๊อฟเตรียมแรงกดดันรับแรงกดดันเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่แน่นอนสิไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไทยจัดประกวดก็แบบได้มงเองไม่ใช่เรื่องแปลกน้องก๊อฟจะบอกไงคำถามแรกมาเลยครับ
3: ก็ผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้เข้าแข่งขันใช่ไหมครับเราเตรียมตัวมาดีเราตั้งใจทำเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อทีมของเราหรือว่าเพื่อประเทศเนี่ยที่ไหนก็ไม่ต่างกันเต็มที่เหมือนกันนะครับ
2: แล้วพี่ว่าถามรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้เป็นตัวแทนในการประกวดโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในการนี้ถามความรู้สึก
3: อ๋อโอเคก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเรือก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนขอบคุณทาง Hot Daddy Thailand ด้วยครับที่ให้โอกาสตรงนี้แล้วก็เห็นศักยภาพผมที่จะไปประกวดในระดับ international นะครับ
2: แล้วพี่บอ
3: สตื่นเต้นมาก
2: ตื่นเต้นมากครับต่อเลย
3: ตื่นเต้นมากใช่ครับ
2: แล้วถามถึงว่าย้ำไปอีกทีคำถามแรกนะการประกวดในบ้านเราเนี่ยเป็นความได้เปรียบหรือกลับเป็นแรงกดดันมากกว่าเพราะสายตาของคนไทยจะจับจ้องที่ตัวแทนไทยแลนด์นะ
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกกดดันไหมมันก็ต้องมีบ้างเนาะเพราะมันเป็นการประกวดในบ้านเรานะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนการกดดันนั่นแหละเป็นความท้าทายแล้วก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อไม่ให้เสียชื่อโฮสต์คันทรีครับ
2: ก็พี่บ๊อบจะรอดูนะก็เห็นก็เตรียมตัวนี่เห็นน้องจอร์เจียนะแฟนน้องก็บอกโอ้พี่ก๊อฟซ้อมหนักมากซ้อมทุกวันนะตอนสมัยประกวดทอดเดดดี้อ่ะบางทีซ้อมจน
3: ก็อย่างที่บอกว่าทุกลมหายใจคือฮอตเดดดี
2: ้เห็นไหมโอ้ยไม่แล้วเวทีฮอตเดดดี้เนี่ยไม่ผิดหวังที่เราต้องก๊อฟเพราะตอนนี้ฮอตเดดดี้เข้ามาในดีเอ็นเอแล้วใช่ไหมกลายเป็นดีเอ็นเอไปละ
3: มาก
2: ลาย
3: เป็นดีเอ็นเอแล้วทุกคนในบ้านจะรู้กันหมดครับ
2: จากวันนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยวางรถแมพการเตรียมตัวของตัวเองไว้อย่างไรบ้างอะคร่าวๆ
3: อย่างเอาเดือนนี้ก่อนละกันนะครับเดือนนี้ผมก็เริ่มมีการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องมากขึ้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิตเนสเนี่ยเราก็พยายามจะฟิตให้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นนะครับเรายึดตรงนี้เป็นหลักมากกว่าแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องรอดูจากทางผู้ใหญ่นะครับว่าโอเคเขาอยากให้ผมเก็บตัวเรื่องตรงไหนไปฝึกตรงไหนเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องรู้เรื่องอะไรมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาปรับใช้กัน
2: ถ้าพี่บ๊อบถามนะตอนนี้นะถามนะตอนนี้นะถ้าประเมินตัวเองอะในวันนี้นะจุดแข็งที่พร้อมสำหรับการประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยแล้วก็จุดอ่อนคืออะไรที่ต้องรีบพัฒนา
3: จุดแข็งเล
2: ท
3: ย
2: ี่
3: ใช
2: พ
3: ่
2: ร
3: ไห
2: ้
3: ม
2: อม
3: ครับ
2: จุดแข็
3: ผ
2: ง
3: ม
2: ที่
3: ค
2: พ
3: ิด
2: ร้อ
3: ว่
2: ม
3: าอย่างในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยผมแน่นอนอ่ะผมเก่งอยู่แล้วการออกอยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วคิดว่าตัวเองเก่งนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจุดอ่อนมันก็อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารบ้างนะครับเพราะว่าอย่างปกติผมอาจจะไม่ได้คุยภาษาอังกฤษเยอะเนาะเราคุยแหละเราคุยกับลูกค้าแต่เราในเรื่องบริบทที่เราต้องการพูดให้เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องฝึกตรงนี้ให้มากนะครับในเรื่องของเซนเทนซ์เรื่องของศัพท์ที่ถูกต้องเพราะตอนนี้ก็มีการเริ่มมาดูจริงๆแล้วว่าโอเคศัพท์นี้เนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรเมื่อก่อนผมก็เราเข้าใจว่าโอเคเราได้ยินพวกนี้เราคิดว่าโอเคมันหมายความประมาณนี้แหละ
2: โอ้
3: แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ให้มากขึ้น
2: จะบอกว่าไม่
3: เ
2: ต
3: ร
2: ้
3: า
2: องไป
3: จ
2: ห
3: ะ
2: า
3: เข
2: โ
3: ้
2: ค
3: า
2: ้ช
3: ใจ
2: เทรนเนอร์ที่ไหนฮะอยู่ใกล้ตัวของน้องก๊อฟเลยก็คือสามท่านเนี่ยครับเอ็กซ์เพิร์ทในด้านภาษาอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มดร.ปูเป้พี่แนทโอ้โหเก่งทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษนะครับ
3: ครับ
2: จะเดี๋ยวก็เทรนได้เต็มที่ภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงว่าพื้นฐานน้องก๊อฟดีอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ย้อนพูดถึงว่าทางด้านฟิตเนสอ่ะน้องก๊อฟเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วทางด้านฟิตเนสและรูปร่างตั้งเป้าจะยกระดับตัวเองจากรอบประเทศไทยอย่างไรบ้าง
3: ครับก็ผมพยายามเพิ่มน้ำหนักเนาะผมรู้สึกว่าอย่างช่วงแข่งข้อแดดดี้ไทยแลนด์เนี่ยน้ำหนักผมสูง175น้ำหนัก669เงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงผมสามารถอาจจะขึ้นมาได้อีกสัก72 กิโลอย่างเงี้ยแต่มันก็ควรจะขึ้นเป็นกล้ามเนื้อนะครับผมอาจจะไม่ได้มองถึงความคมชัดของกล้ามเนื้อมากแต่หมายถึงความเต็มของกล้ามเนื้อเป็นหลักมากกว่าให้มันดูสมาร์ทใส่สูตรมันก็จะได้ดูเต็มเงี้ยครับอันนี้ก็คือในส่วนขึ้นเนี่ยแล้วในส่วนของสุขภาพก็คือพยายามกินของที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายให้เพียงพอให้รู้สึกว่าโอเคเราสามารถคิดหรือว่าทำอะไรได้เนี่ยโดยที่ร่างกายมันเฟรชเงี้ยครับไม่ได้ดูโทรมดูห่อเหี่ยวครับ
2: ถ้าพี่บ๊อบจะโฟกัสไปที่สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์นะทั้งการเดินการยืนการโพสการใช้พื้นที่บนเวทีเนี่ยมีอะไรที่จะต้องเพิ่มอีกไหมครับ
3: ผมคิดว่ามันต้องมีหมดเลยครับพี่เพราะว่าอย่างถ้าภายใน5 เดือนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการลืมบ้างใช่ไหมครับที่เราเรียนไปครั้งก่อนตอนอยู่ทํากิจกรรมกับทาง Hot Daddy Thailand แต่ผมก็พยายามมีแผนว่าโอเคอย่างน้อยเราต้องมีการซ้อมตลอดแม้แต่เรื่องการโพสหรือการเดินเนี่ยต่อให้เรามั่นใจว่าเราทําได้แล้วเนี่ยแต่เราคิดว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้แน่นอนอย่างน้อยเราก็ต้องค่อยๆฝึกซ้อมไปก่อนแล้วพอวันจริงผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีการเตรียมกับทีมงานอีกทีนึงว่าอย่างอะไรเนาะอย่างทีมไทยเราก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับก็มีคน
2: มีพ
3: ี่
2: ตั้มอีกคนนึง
3: ใช่
2: พี่ตั้มในคิวสัมภาษณ์ในคิวต่อไปนะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการซ้อมด้วยกันอยู่แล้ว
2: สองท่านแต่นี้วกกลับไปที่ภาษานะภาษาเนี่ยโอเคเคลียร์อาจจะเคลียร์ละแต่ที่สำคัญที่สุดคือพอร้อยภาษาแม่นภาษาดีขึ้นเนี่ยการตอบคำถามบนเวทีโลกเนี่ยต้องมีทั้งวิสัยทัศน์และความรู้รอบตัวต้องก็วางแผนเตรียมตัวด้านนี้ยังไงอ่ะ
3: ก็ผมอาจจะต้องดูเวทีอื่นไว้บ้างนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นระดับ international เนี่ยส่วนมากเขาถามว่ายังไงเขาตอบแบบไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของความรู้รอบตัวเราก็พยายามตามให้ทันว่าในแต่ละวันบริบทโลกมันสถานการณ์มันเป็นยังไงครับก็พยายามจับแล้วลองเอามาฝึกกับตัวเองดูอย่างเงี้ยครับ
2: ด้านข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเราจะต้องเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตัวมากน้อยแค่ไหน
3: ผมอาจจะต้องไปทํากันบ้านมากขึ้นอย่างในเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะขนบธรรมเนียมประเพณีบางทีเรารู้เราก็ เข้าใจบ้างแต่ถ้าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นถามในเรื่องของวันเวลาอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยจำพวกนี้ครับพี่ผมส่วนมากจะจำเป็นเขาเรียกอะไรเนาะอย่างกับสมมติถ้าเป็นการฟังเพลงเนี่ยผมจะฟังในเรื่องของเมโลดี้จะไม่ได้ฟังเป็นเนื้อร้องสมองผมจะทำงานคนละแบบกับคนทั่วไปไ
2: ม่ใช่เพราะเราต้องท่าเต้นของเราเนาะ
3: ใช่ใช่อย่างผมถ้าพี่เชื่ออย่างในเรื่องของการเขียนผมเป็นคนถนัดซ้ายใช่ไหมครับสมองอีกซีกหนึ่งผมมันจะคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งผมเวลาคิดเนี่ยมันจะคิดเหมือนเป็นแบบจินตนาการเป็นหลักเนี่ยแต่ในเรื่องของดีเทลผมอาจจะดรอปลงหน่อยซึ่งตรงเนี้ยผมก็อาจจะต้องไปเพิ่มให้มันแม่นขึ้นตรงเนี้ยครับ
2: แล้วพูดถึงว่าในฐานะหนุ่มเชียงใหม่เจ้าเนี่ยอยากจะนำอัตลักษณ์หรือเสน่ห์ของล้านนาเนี่ยไปสู่เวทีอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างไรบ้างอ่ะอาจจะไปบอกกับพี่เป้พี่แนทพี่หนุ่มได้ผมอยากนำอัตลักษณ์ไปเชียงใหม่ขึ้นไปบนเวทีเลย
3: ขึ้นหนึ่งในนั้นนะผมอยากให้มีคำว่ามวยไทยมวยไทยไส้อั่วนี่แล้วแต
2: ่มวยไทย
3: มวยไทยขึ้นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้ว
2: ความเป็นล้านนาล่ะมวยไทยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่มวยไทยอาจจะเป็นชุดก็ได้นะชุดเกิดมวยไทยแต่ว่าเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ล้านนาก็พี่บอกก็เห็นนะ
3: ช้าง
2: ล้านนามวยไทย
3: ที่
2: เป็นล้านนา
3: ช้างไหมช้างอีกสักอันหนึ่ง
2: จะไปขึ้นแสดงยังไงดีเนาะ
3: โอ้อันนี
2: ้ชุดประจำชาติอ๋อชุดประจำชาติไงถ้ามีอ่ะ
3: ครับ
2: เนาะก็ได้อยู่นะผ้าชนเผ่าก็ได้อยู่นะ
3: ผ้าชนเผ่าใช่ครับ
2: เนาะนี่ช่วยคิดนะเนี่ย
3: โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ผมกำลังคิดอยู่เลยนะ
2: ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็เดี๋ยวก็มีเองแหละเนาะของฝากก็ต้องมีแหละเขาเรียกต้องก๊อปเก้ากองของฝากมาฝากเพื่อนๆนะฝากกรรมการด้วยพี่ๆก็ได้รับกันทั่วหน้านะก็คิดว่าเวทีอินเตอร์ก็คงจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษไปฝากเพื่อนๆต่างชาติด้วยเนาะ
3: โอ้แน่นอนครับผมต้องเตรียม
2: แล้วถ้ามีเวลา1นาทีบนเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเพื่อทำให้ผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยน้องก๊อปอยากจะเล่าเรื่องอะไร1นาทีเท่านั้นนะ
3: โอ้โห
2: เอาตามข้อมูลที่เรามีอยู่ณขณะนี้
3: ก็อยากจะบอกผมก็อยากเสนอว่าอย่างประเทศไทยเราแน่นอนครับเรามีวัฒนธรรมใช่ไหมครับเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายแต่ที่แน่เรามีภูมิประเทศที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลแล้วก็ของเราก็ไม่ได้แพงสามารถมาเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ที่ประเทศไทยได้ผู้คนเราน่ารักนะครับเรามีรอยยิ้มเรามีการไหว้ที่สวยงามเรามีชุดพื้นเมืองที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเนี่ยครับสามารถมาสัมผัสตรงนี้ได้และที่แน่ๆคือคนไทยเราเป็นคนใจดีแล้วเราเชื่อว่าถ้าใครก็ตามที่มาประเทศเราเนี่ยแล้วได้รับการบริการจากเราเนี่ยเขาอยู่1ปีเนี่ยเขาจะไม่กลับประเทศเขาละโอเคประมาณนี้นะครับ
2: โอเคแล้วเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางตัวแทนของผู้ชายนะจากหลายประเทศที่เข้าประกวดเนี่ยน้องก๊อฟคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของผู้ชายไทยที่โดดออกมาแล้วก็แตกต่างแล้วก็น่าจดจำอ่ะ
3: ผมคิดว่าผู้ชายไทย
2: อันนี้แหละไทยแลนด์เนี่ยยืนปนๆกันเนี่ย
3: ครับคือหนึ่งในนั้นคือผมเชื่อว่าเราเป็นคนที่ยิ้มสวย
2: แต่อย่ามึงยิ้ม
3: แต่อย่ามึงยิ้มแล้วเราเป็นคนนิ่งๆเราจะไม่ได้เป็นแนวแบบสปีชมากนะครับแต่ถ้าเราได้สปีชเราได้พูดทุกคนต้องฟังเราแต่ที่แน่ๆเราเป็นมิตรกับทุกคนเราเข้าใจเราอารมณ์อร่วยได้หมดนะแต่โอเคถึงเวลาจริงทุกคนก็จะต้องหันมาดูเราแน่นอนครับ
2: ครับแล้วนอกจากการแข่งขันนะการเป็นเจ้าภาพหมายนอกจากการแข่งขันเลยนะการเป็นเจ้าภาพเนี่ยยังหมายถึงการต้อนรับผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกเนี่ยน้องก๊อฟอยากจะทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านอย่างไรบ้าง
3: ก็อยากจะพาไปไหว้พระนะฮะเพราะว่านี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของบ้านเรานะครับเราเป็นบ้านเมืองชาวพุทธเนาะแล้วก็ไปเที่ยวนะครับอาจจะเป็นล่องแม่น้ําเจ้าพระยาพาไปกินอาหารอร่อยเงี้ยที่อยุธยาเงี้ยครับใส่ชุดพื้นเมืองแล้วก็อะไรดีเนาะพาไปเที่ยวสวนสยามไหมอะไรประมาณนี้ครับ
2: สวนสยามเป็นสวนสนุกของคนไทยนะภูมิใจ
3: ครับ
2: คุณเจวัฒน์หรืออมรเลิศตอนนี้ก็ผ่องถ่ายให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูละเป็น
3: ครั
2: ส
3: บ
2: ยามนะเป็นเพลงเอกลักษณ์กันนะแตนแตนแตนแตนแตนแตนเพลงสวนสยามเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: มันก็ดีนะได้พาไปปรูเปิดตาเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนะพี่เป้เดี๋ยวต้องมาจูงไปเดี๋ยวต้องขอสปอนเซอร์เนาะ
3: อ๋
2: ต้
3: ออ
2: นรับถามว่าถามว่าจากวันนี้นะครับถึงวันประกวดนะอยากให้แฟนๆฮอตเดดดี้และคนไทยสนับสนุนน้องก๊อปในเรื่องใดมากที่สุด
3: ผมคิดว่า
2: ซัพพอร์ต
3: แค่แบบมีปฏิกิริยาต่อกันนะครับมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์เนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วครับแล้วก็ถ้าใกล้ๆเนี่ยถ้าเผื่อมีโหวตมีแชร์มีอะไรก็ซัพพอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วขอบคุณมากครับ
2: ถ้าอย่างน้องก๊อฟว่าเป้าหมายของการไปประกวด Hot Daddy Thailand International ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป้าหมายของน้องก๊อฟคืออะไรและนอกเหนือจากผลการแข่งขันอยากนำอะไรกลับมาให้ประเทศไทย
3: เป้าหมายหลักเลยก็อยากเอาความเป็นไทยใช่ไหมครับผู้ชายโมเดิร์นเจนเทลแมนของไทยแลนด์เนี่ยไปเปิดให้ชาวโลกเห็นนะครับส่วนที่จะเอากลับมาได้ผมก็คงคิดว่าก็คงเป็นมิตรภาพแล้วก็วัฒนธรรมที่ได้ไปเรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าแข่งขันต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่เอามาแบ่งปันให้กับคนไทยแล้วก็เพื่อนๆได้รู้มากขึ้นครับ
2: แล้วลองหลับให้น้องก็ลองหลับตาแล้วจินตนาการนะว่าถึงว่าถึงคืนวันไฟนอลในเดือนกุมภาเวทีสำหรับเวที Hot Daddy International นะครับก่อนก้าวขึ้นเวทีเนี่ยพร้อมสายสบายไทยแลนด์น่ะน้องก๊อฟจะพูดอะไรกับตัวเองเป็นประโยคสุดท้ายก่อนจะก้าวขึ้นบนเวที
3: พูดว่าเอาวะเราเต็มที่มาตลอดเพื่องานนี้ออกไปลุยกับมันสักตั้งเลยแล้วก็ที่เหลือไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามนั้นแต่เชื่อมั่นเลยว่าเราทำเต็มที่แน่นอนครับ
2: จะบอกว่าตลอดทั้ง5 วันที่เราคุยกันเนี่ยจากมีเดียไอคอนนะแต่ไอสู่แกนวินเนอร์สู่ตัวแทนของประเทศไทยนะวันนี้อยากจะฝากคำมั่นสัญญาอะไรกับคนไทยก่อนเดินทางเข้าสู่ภารกิจ Hot Daddy International 2027ครับ
3: ก็ขอให้ทุกคนเชื่อใจนะครับว่าผมที่ได้ตำแหน่ง The Winner นะครับก็คือ The Grand Winner ของ Hot Daddy Thailand มาเนี่ยผมตั้งใจทำมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ต้องตั้งใจทำจนถึงจบ International แหละครับก็อยากให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยเอาความเป็นไทยแลนด์นำหน้าเสมอเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแล้วเจอกันครับ
2: อ่ะทิ้งคำถามไม่ใช่ทิ้งประโยคเขาเรียกประโยคคำๆเหรอที่เขามักจะพูดว่าถ้าเป็นนางงามก็แม่ไม่ได้มาเล่นๆนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าพ่อไม่ได้มาเล่นๆนะอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เลย
3: ใช่
2: เป็นไงครับ
3: ประมาณนี้
2: ครับว่าพ่อไม่ได้มาเล่นๆนะ
3: ดัดดี้ก๊อฟ
2: ไม่ได้มาเล่นๆ
3: ดัดดี้ก๊อฟไม่ได้มาเล่นๆนะครับบอกได้เลยว่า Thailand is waiting okay.
2: แล้วทุกวันนี้นะครับมีธรรมะหรือมีข้อคิดที่ยึดเหนี่ยวในใจไงมาเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานอันนี้อาจจะฝากทิ้งท้ายหลักความสำเร็จแต่จะเป็นหลักธรรมะหรือหลักอะไรต่างๆนานา
3: หลักความสำเร็จของผมง่ายมากครับก็คือความเพียรอย่างน้อยเราต้องเพียรพยายามเพราะถ้าเรามีความเพียรแล้วไม่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันก็จะสามารถทำให้สำเร็จได้ครับขอแค่ไม่หยุดตั้งใจทำต่อไป
2: จะบอกว่าตลอด5 วันที่ผ่านมาครับเรื่องราวของน้องก๊อฟวสินทร์ทองทำและทำให้เราได้เห็นว่าการเดินทางหรือเจอร์นี่นะที่น่าสนใจนะจากผู้เข้าประกวดคนหนึ่งครับสู่เจ้าของรางวัล Hot Daddy Media Icon Award 2026นะจาก Media Icon สู่ The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026นะและจากแกนดิวเนอร์วันนี้นะครับเขากำลังเตรียมก้าวต่อไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะในเดือนกุมภาปีหน้านะครับ2027เมื่อฝ่ายบนเวที Hot Daddy International เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนผืนแผ่นดินไทยนะเราอาจไม่ได้เห็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีครับแต่เราจะเห็นผู้ชายวัย35 ปีคนหนึ่งแล้วที่กำลังนำประสบการณ์ความฝันความมั่นใจและสิ่งที่เขาพัฒนามาตลอดนะครับตลอดเส้นทางการเดินทางขึ้นไปพร้อมกับคำว่าไทยแลนด์นะครับชัยชนะในประเทศไทยจึงอาจไม่ใช่เพียงต ตอนจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปนะครับจากวันที่3 สิงหา 2569นะที่น้องก๊อฟมาพูดคุยกับในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ในฐานะผู้เข้าประกวดจนถึงวันนี้นะครับเราส่งเข้าออกจากเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอนะครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องก๊อฟวสินทร์อินทองรับทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพัฒนาตัวเองไปสู่เวอร์ชันที่ดีสุดก่อนก้าวขึ้นสู่เวที Hot Daddy International 2027และไม่ว่าผลการแข่งขันในวันนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือการได้ทำหน้าที่ภายใต้ชื่อไทยแลนด์อย่างเต็มความสามารถและอย่างภาคภูมิใจนะครับขอขอบคุณน้องก๊อฟที่อยู่กับเราตลอดทั้ง5วันนะครับขอขอบคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 MHz และขอขอบคุณผู้ชมทาง Facebook Live QM Quality News Station นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับเราตลอดทั้งสัปดาห์และพบกันใหม่กับแขกรับเชิญและเรื่องราวดีในบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์สำหรับวันนี้นะครับสเปเชียลวีคนี้นะครับผมจุมพลวิศวันนะครับหรือบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องก๊อฟประสิทธิ์อินทองมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรอบที่2ครับรอบที่3มาแน่ใช่ไหม
3: มาแน่นอนครับ
2: แน่นอนครับสวัสดีครับน้องก๊อฟ
3: สวัสดีครับ
2: ครับโชคดีนะครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ท
2: ุ
3: กคนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น25กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ทั่วใครบอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยวันนี้ทั่วฟ้าจริงๆคุณนราพงศ์
4: ครับ
5: สำรวจข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบทุกจังหวัดแล้วมั้งที่อยู่ในสภาพเจอฝนตกแช่ตกแช่ตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงวันนี้หลายจุดสลับหนักสลับเบาคุณอะไร
4: ใช่โดยเฉพาะภาคตะวันออกอันนั้นน่ะทั้งวันแล้วก็ปริมาณฝนมากกว่าที่อื่นครับคุณสุภาพภาคตะวันออกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยข่าวจากกรมอุตุเนี่ยยิ่งหน้าหวาดเสียวกรมอุตุชี้สาเหตุฝนกระจายหลายพื้นที่แต่ไม่ใช่เรนบอมพื้นที่ที่วิกฤตเนี่ยให้รับสภาพจนถึง27กันยายนเลยครับอีกด้านหนึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของกิสตาฝนตกสะสมทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกทม.ปริมณฑลด้วยฝ่ายที่ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างกรมชลก็ยืนยันว่าการบริหารเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับสถานการณ์พยายามให้ลดพื้นที่กระทบท้ายเขื่อนให้มากที่สุดครับนี่หน่วยงานต่าง
5: ๆเรื่องดราม่าระหว่างกรมอุตุกับเพจที่พยากรณ์อากาศเนี่ยมันเป็นยังไงคุณระพงศ
4: ์คือเพจเนี่ยชื่อทีดินฟ้าอากาศหรือฝนฟ้าอากาศเนี่ยแต่ขึ้นต้นด้วยทีคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมหนักทีนี้ทางกรมอุตุก็ดีทางรองนายกทรงศักดิ์ก็ตามก็ออกมายืนยันว่าไม่ถึงขั้นนั้นทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเพจเขาปลิวแต่ไม่ปลิวนะวันนี้นี่ครับคุณสุภาพเพจเนี่ยก็ยังมาขึ้นข้อความเตือนให้ระวังแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่ามันจะท่วมหนักมันมหาอุทกภัยแต่ว่าพื้นที่อย่างภาคตะวันออกเนี่ยเตรียมใจไว้เลยเขาระบุเลยนะเตรียมใจไว้เลยหรือภาคกลางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นพื้นที่เสี่ยงมาก
5: นี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนรุ่นผมเนี่ยไม่ได้เห็นมาก่อนคือการพยากรณ์อากาศในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นพยากรณ์แล้วเนี่ยก็ให้พอไปเตรียมการเรื่องพื้นที่พยากรณ์แล้วส่งให้กรมชลเพื่อไปดูเรื่องการปล่อยน้ำในเขื่อนให้มันสอดคล้องกับสภาพฝนส่งให้จังหวัดต่างๆที่คิดว่าฝนจะตกเพื่อจังหวัดจะได้ไปเตรียมพร้อมฉะนั้นข้อมูลพยากรณ์อากาศเนี่ยจะมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักแม้กระทั่งกิสดาเนี่ยก็มาทีหลังนะเพราะกิสดาเขามีดาวเทียม
4: ครับ
5: แต่ว่าเจ้าตำรับในการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องเป็นกรมอุตุเป็นกรมอุตุเท่านั้น
4: ครับ
5: เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรที่เข้าใจเรื่องการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องกรมอุตุเท่านั้นเหมือนกับผูกขาดแล้ววันหนึ่งมันก็มีเพจที่ชื่อว่าทีดินฟ้าอากาศเนี่ยใครจะก่อตั้งขึ้นมาเพจนี้เราไม่รู้แต่ว่าการทำเพจทำ Facebook ทำลงใน TikTok อะไรบ้านเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะใครก็ทำได้มีเป็นแสนแสนเพจใครก็ทำได้ทีนี้สำคัญที่ออกมาก็คือว่าเขาทำเพจออกมาเตือนด้วยภาษาที่ทำให้คนเข้าใจง่ายภาษาเขานะ
6: ครับ
5: ทำให้คนเข้าใจง่ายแต่ข้อเสียก็คือทำให้ตื่นตระหนกมากเกินไปอันนี้เขาต้องการยอดวิวก็เรื่องของเขาถามว่าทำไมคนเชื่อก็เพราะว่ามีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เพจเหล่านี้เคยแสดงความแม่นยำออกมาก่อนหน้านี้แล้วเตือนที่โน่นเตือนที่นี่แล้วก็มันเป็นจริงตามนั้นมันเป็นจริงตามนั้นภาษาที่เตือนอาจจะทำให้ดูน่าตกใจหน่อยแต่ว่าคนฟังก็ได้เตรียมรับเตรียมการพอตอนหลังคล้ายๆกับว่ากรมอุตุก็รู้สึกเสียหน้ากรมรู้ก็ถูกเห็นว่ากรมอุตุก็แสดงท่าทีน้อยเนื้อต่ำใจอยู่นะ
6: ครับ
5: อะไรทำนองเนี้ยทีนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพจพวกนี้กับเพจของกรมอุตุหรือเฟซบุ๊กของกรมอุตุเนี่ยคือกรมอุตุเนี่ยเป็นเจ้าตำรับพยากรณ์แล้วก็เป็นภาษาของการพยากรณ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนตื่นขึ้นมาระวัดระวังช่วงเวลาที่กรมอุตุออกทีวีเนี่ยในรายการหลังข่าวส่วนใหญ่หลังข่าวประค่ำอ่ะ
6: ครับ
5: ก็จะมีปิดท้ายด้วยพยากรณ์อากาศก็จะมีคนมาทำรายการพยากรณ์อากาศเกือบทุกช่องหนเดียวนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะผู้ประกาศข่าวจะให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญแต่นี้ที่สำคัญคือภาษากรมอุตุเนี่ยเขาจะมีการอบรมนักข่าวที่ทำหน้าที่เป็นพยากพูดพยากรณ์อากาศของทีวีแต่ละช่องสิ่งที่เขาอบรมก็คือว่าเขาไม่อยากให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการพยากรณ์อากาศเนี่ยพูดอะไรที่ทำให้คนตกอกตกใจหรือไปแสดงอารมณ์แสดงสีหน้าหรือแสดงท่าทีอะไรที่ทำให้คนตกใจเขาไม่เอาฉะนั้นฝนจะตกหนักแค่ไหนคลื่นจะสูงแค่ไหนเนี่ยภาษาที่ใช้เป็นภาษาราบเรียบแล้วคนก็ไม่ค่อยได้สนใจฟังนะเอาสมมติว่าคลื่นมันสูงตั้ง5 เมตรเนี่ยเรือห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด

0: ครับ
1: ห้ามนะคะห้ามเอาเรือออกจากฝั่งคลื่นมันสูงมากค่ะอันตรายค่ะไม่ได้บอกแต่เพียงว่าทะเลอันดามันคลื่นสูง3เมตรฝั่งไทยอ่าวไทยวันนี้จากวันนี้ไปคลื่นจะสูงคลื่นสูง3ถึง4เมตรคลื่นสูงเมตรเดียวกับคลื่นสูง5 6เมตรเนี่ยภาษาเหมือนกันซุ้มเสียงเดียวกันและห้ามพูดอะไรไปเกินเลยนะ
2: ใช้แค่คำว่าควรงดออกนอกฝั่งใช้คำว่าควรงด
1: ห้ามก็มีควรงดก็มีแต่ว่าของไอ้เพจทั้งหลายเนี่ยมันใส่เต็มที่เลยนะคุณนราพงศ์นับถอยหลังเลยนะฉะนั้นปัญหาของกรมอุตุนิยมเนี่ยกรมอุตุเนี่ยอยู่ตรงนี้เขามีรูปแบบของเขาถ้าเปรียบเทียบในวงการโทรทัศน์ของระดับโลกนะ BBC อังกฤษ BBC เนี่ยเขาเป็นเจ้าตำรับวงการโทรทัศน์ที่เขาห้ามผู้ประกาศข่าวใส่อารมณ์คนจะฆ่าแกงตายกันเป็นร้อยคุณก็เลือกห้ามทำเสียงตื่นเต้นตกอกตกใจไปอินกับข่าวเนี่ยไม่ได้คุณก็ว่าของคุณไปเสียงเรียบๆมันจึงทำให้มันเกิดช่องว่างพอเกิดสงครามอ่าวขึ้นมา CNN เนี่ยการรายงานของเขาเนี่ยถึงลูกถึงคนเข้าใจง่ายตื่นเต้นคนฟังแล้วอยากติดตาม CNN เนี่ยแจ้งเกิดจากสงครามฟอกแลนด์ BBC สู้ไม่ได้เพราะการรายงานของ BBC ไม่มีความตื่นเต้นเขาห้ามทำให้คนตื่นเต้นห้ามใส่อารมณ์ไม่ได้กรมอุตุนิยมวิทยาของเราเนี่ยก็เหมือนกันไงมันถึงพอสุดท้ายขึ้นมาคนจึงตามข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจากเพจที่คนอื่นเขาทำมากกว่าแล้วก็เชื่อมากกว่าด้วยนะเชื่อว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าเชื่อมากกว่าเชื่อกรมอุตุกรมอุตุก็เหมือนถูกด้อยค่าผมเห็นวันนี้ทั้งผู้บริหารกรมอุตุเนี่ยให้สัมภาษณ์อะไรต่ออะไรกันอุตลุดคือโทษใครไม่ได้หรอกมันเป็นรูปแบบของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีครับแต่ก่อนเราไม่มีแหล่งเช็คเลยแหล่งตรวจสอบพยากรณ์อากาศมีเจ้าเดียวคือกรมอุตุแล้วแต่เขาจะบอกเมื่อไหร
2: ่ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันมีเพจมาตั้งเยอะแยะนี่ว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงแล้วเขารายงานคุณนรพงศ์ได้เห็นบ้างหรือยังภาษาเขาเข้มข้น
2: ครับ
1: เออ
2: ใช่แล้วเขาเรียกว่าเรดาร์เพจเรดาร์ครับ
1: อืม
2: อันนั้นเขาค่อนข้างเป๊ะเลยนะคุณสุภาพ
1: อืม
2: ว่าในพื้นที่นี้สมมติว่าดินแดงเนี่ยจะมีฝนตกตอนไหนถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนี่เป๊ะเลยนะ
1: โอ้
2: เพจเรดาร์นี
1: ่คือเพจพวกนี้มันเสี่ยงได้ไม่มีอะไรต้องเสีย
2: ครับ
1: แต่ของกรมอุตุเนี่ยคุณไปจ่อลึกมากเอาแน่ๆมากเกินไปนะพอมันพลาดขึ้นมาโดนนะคุณอรพงศ
2: ์ครับ
1: เออโดนนะ
2: แล้วเพจเรดาร์นี่ครับคุณสุภาพเขาคำนวณล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ก็ยังได้นะครับฉะนั้นพวกที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาต้องพึ่งพาเพจพวกนี้เลยนะเขาต้อง
1: ชื่ออะไรเพจเรดาร์
2: ผมจำชื่อเต็มไม่ได้แต่ว่ามีคำว่าเรดาร์เนี่ย
1: เ
2: ขาจะสมมติว่าเขาจะจัดงานจัดกิจกรรมเขาต้องมาดูเพจนี้แล้วว่าช่วงวันที่เท่านั้นเท่านี้จะมีฝนไหมแล้วอย่างวงดนตรีวงหมอลำที่เขาจะเปิดวิกทำการแสดงเนี่ยเขาก็จะเปิดดูคืนนี้จะมีฝนช่วงกี่ทุ่มกี่โมง เนี่ยเพชรเนี่ยครับ

0: ซึ่ง
1: ผมเข้าใจว่าม
0: ันเป็นดาวเทียมอ่ะคุณสุภาพมันเป็นดาวเทียมเป็นเรดาร์ดาวเทียมอ่ะ
1: ตอนหลังเนี่ยดาวเทียมของกิสดาก็ดีดาวเทียมทั่วไปที่เขาบริการเรื่องพวกนี้ก็ดีเนี่ยใครก็มีได้ใครก็เข้าถึงได้สมัยก่อนกรมอุตุเท่านั้นก่อนที่จะมีองค์การกิสดาขึ้นมาเนี่ยที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยสมัยก่อนผมเรียนหนังสืออยู่เชียงใหม่ก็จะเห็นแล้วที่สนามบินก็จะมีการปล่อยบอลลูนโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือปล่อยบอลลูนขึ้นฟ้าและบนบอลลูนเนี่ยเขาก็จะติดโทรศัพท์ไม่ใช่ติดโทรศัพท์บอลลูนเนี่ยเขาจะติดข้อมูลอะไรที่จะทำให้มีข้อมูลสมัยนั้นมันไม่มีดาวเทียมตอนนี้เรามีดาวเทียมของเราเองผมก็เข้าใจว่าเพจทั้งหลายเนี่ยเขาก็อาศัยตรงว่างไม่ใช่อาศัยอาศัยข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้แล้วมาวิเคราะห์เขาอาจจะวิเคราะห์ไม่ตรงนักเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคนก็ไม่ดูไม่ฟังแต่ถ้าแม่นคนก็ดูก็ฟังเออฉะนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่กรมอุตุจะต้องได้เวลาปรับเปลี่ยนคุณ
0: คร
1: ับครับต้องได้เวลาปรับเปลี่ยน
0: ฟังข้อมูลของกิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศหน่อยสิครับวันนี้เขาเอาภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมกับการวิเคราะห์มานำเสนอครับวิเคราะห์ให้เห็นเป็นภาพคากเลยนะครับเอาภาพถ่ายดาวเทียมขึ้นมาเริ่มจากภาคกลางและภาคเหนือต่อล่างเนี่ยพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูงคือระดับสีแดงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดทั้งนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครอันนี
1: ้
0: พื้นที่สีแดงนะของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างของภาคอีสานเนี่ยพื้นที่สีแดงนี่จะเป็นอีสานตอนล่างครับ
1: ครับ
0: ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสียงมากก็คือสีแดงหนาแน่นอยู่บริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดเห็นมวลน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำของริมน้ำและพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว้างส่วนภาพรวมทั้งประเทศและการเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยคือสัญลักษณ์สีเหลืองและจุดอันตรายคือสีแดงกระจายตัวอยู่ในตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลมาประกอบผลถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้บริการบริหารจัดการน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะได้ประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำและวางแผนการบริหารระบายน้ำสู่ทะเลและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและทันท่วงที
1: นี่ของอะไรเรดาร
0: ์กิสดาคร
1: ับ กิสดา
0: ครับ
1: อันนี้เขาเป็นองค์การมหาชน
0: ครับ
1: เขาเป็นองค์การมหาชนเจ้าแรกๆที่ผมเคยสัมภาษณ์เขานะชื่อทีมกรุ๊ปเจ้าของผู้จัดการชื่อคุณชวลิต10กว่าปีก่อนเนี่ยเขาตั้งเป็นออฟฟิศขึ้นมาเขาตั้งเป็นออฟฟิศขึ้นมาเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ทำเหมือนพยากรณ์อากาศผมยังงงว่าเอ๊ะเขาทำเป็นยังไงปรากฏว่าเขามีลูกค้าที่ใช้บริการเขาผมถามว่าเขาทำไมเขาถึงพยากรณ์อากาศได้เขาบอกเขามีข้อมูลเขามีนักวิเคราะห์เขามีคอมพิวเตอร์เขามีข้อมูลดิบเขามีเชื่อมกับดาวเทียมต่างๆเนี่ยแล้วเขาเอามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ออกมาเป็นผลการพยากรณ์อากาศนี่ฉะนั้นแปลว่า เขาก็ทำเหมือนกรมอุตุแต่เขาอาจจะมีนักวิเคราะห์ข้อมูลนักพยากรณ์ที่เก่งกว่าก็ได้เพราะเขากินเงินเดือนแพงกว่าอันนั้นทำให้ผมได้รู้จักว่าอ้อประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้มีหน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่พยากรณ์อากาศพยากรณ์เรื่องน้ำพยากรณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศก็เป็นความก้าวหน้าเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเราโตขึ้นมาถ้าเราจะส่งจดหมายส่งพัสดุเราก็ต้องพึ่งไปรษณีย์ใช่ไหมคุณอรพงศ์
0: ใช่อ
1: ะไรเดี๋ยวนี้ไปรษณีย์มีเจ้าเดียวไม่ใช่เต็มไปหมด
0: ครับ
1: ฉะนั้นถึงจุดหนึ่งการพยากรณ์อากาศไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวแต่กรมอุตุเป็นหน่วยราชการเป็นระดับกรมต้องปรับตัวนะคุณอรพงศ์
0: ใช่คือถ้าเปรียบเทียบกับไปรษณีย์นะไปรษณีย์เขาปรับตัวนะในการสู้กับเอกชนเจ้าอื่นๆเนี่ย
1: ใช่ผมว่ากรมอุตุเนี่ยมีทรัพยากรทั้งบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือจำได้ว่ากรมอุตุเคยเสนอจะซื้อเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แปลว่าคอมพิวเตอร์ที่มันมีความแม่นยำในเรื่องด้านข้อมูล
0: ครับ
1: แล้วตอนนั้นก็มีปัญหากันอยู่พักหนึ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องการนำเสนอก็ต้องปรับเปลี่ยนเราเนี่ยเคยบอกกันนะวันหนึ่งเรามีโทรทัศน์ดิจิตอลขึ้นมาผมเป็นนายกสมาคมวันหนึ่งเราเคยคุยกันว่าเราเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กรมอุตุเอาข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยส่งมาให้เรา
0: ครับ
1: และเราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลเร่งด่วนนั้นเตือนด่วนโดยไม่จ้องเจาะจงเอาเฉพาะรอเวลาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
0: ครับ
1: ถ้ามันด่วนส่งมาเลยถ้ามันด่วนจำเป็นต้องแทรกเข้าไประหว่างที่กำลังมีละเมงละครคนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยขึ้นตัวแทรกเลยคำเตือนขึ้นตัวแดงบนจอคำเตือนจากกรมอุตุภายในไม่กี่ชั่วโมงจากนี้จะมีฝนหนักที่นั่นที่นี่ส่งมา
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่จะเตือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ราคาโฆษณาแพงราคาค่าเวลาแพงส่งมา
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าเราจะเป็นผู้นำข้อมูลสื่อสารกับประชาชนให้เพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ต้องรอแต่ขอให้ข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนว่ามันเรื่องด่วนแล้วถ้ารอไม่ได้คนจะได้เตรียมตัวก็เคยเสนอไปนะคุณอรพงศ์แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ฉะนั้นกรมอุตุต้องปรับเรื่องการเตือนไม่งั้นกรมอุตุจะเจอคู่แข่งและตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าคู่แข่งของกรมอุตุคือเพจทั้งหลายที่เขาตั้งขึ้นมาข้อมูลเขาก็แม่นยำเพราะว่าเขาได้แหล่งข้อมูลมาจากดาวเทียม
0: ครับ
1: ซึ่งใครก็สอยออกมาได้นี่คุณอรพงศ
0: ์ครับ
1: เออ
0: แล้วก็วันนี้เนี่ยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็แจ้งมานะครับว่าเขาจะให้ใช้บริการลานจอดรถของเขาตั้งแต่วันนี้25ไปจนถึง28กันยายนเลยครับใครเดือดร้อนเรื่องพื้นที่จอดรถเอาไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของเขา
1: พวกที่บ้านน้ำท่วม
0: ครับเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยหนักเหมือนกันนะครับนี่ตั้งแต่วันที่25ถึง28เขาจะเปิดพื้นที่ชั้น1 U อาคารจอดรถฟิวเจอร์พาร์คให้ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นการบริการที่เข้าใจประชาชน พราะตอนปี54เนี่ยไม่รู้จะจอดกันที่ไหนจอดตามห้างก็ไม่ให้จอดก็จอดตามโทนเวมั่งจอดตามทางด่วนมั่งเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: มีข้อมูลอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่อง
0: ที่จริงเรายังไม่ได้พักนะคุณสุภาพยกยอดไปเลยใช่ไหม
1: ก็นี่ไงพักตอน5โมงไง
0: เพราะตอนแรกเราต้องโปรยพอโปรยเสร็จเราก็มาลงรายละเอียดแต่ที่นี
1: ่ไม่เป็นไร
0: โอเค
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับเอา
0: โอเค
1: ถ้าอย่างนั้นพักซะตอนนี้เพื่อเอาผู้สนับสนุนรายการที่ตอนโปรยมาใส่ตอนนี้ทันไหม
0: ทันครับ
1: พออ
0: ย่าง
1: นั้น
0: เดี๋ยวผมถามทีมงานก่อนพอไหมโอเคได้เลยได้ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นพักก่อน
0: ครับสักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
7: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
6: SN Group คืออะไรเหรอ
7: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
6: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
7: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
6: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
7: โทรเลยนี่เบอร์026586299
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
11: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อโซล่ารูฟท็อปและด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของโซล่ารูฟท็อปที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กัสโก้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 026586299
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
12: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน1,166คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่ น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: ดูข่าวอื่นเลยคุณอรพงศ
1: ์ข่าวม็อบเรียกว่าม็อบสนธิก็แล้วกันก็ไปตามนัดครับที่จะไปยื่นหนังสือถึงกกต.ที่หน้าอาคารบีศูนย์ราชการนะครับคุณสนธิอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลนี่เป็นระดับแกนนำคือเนื้อหาข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้ในนามของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมานะครับก็คือเรียกร้องให้กกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมหยุดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เรียกร้องให้กกต.เนี่ยทบทวนมติเดิมใหม่ทั้งหมดเลยครับเอาบรรทัดฐานศาลฎีกามาพิจารณาประกอบแล้วก็ให้ส่งศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นี่เป็นข้อเรียกร้องหลักๆในหนังสือคำปราศัยของคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ก็มีเนื้อหาไม่ต่างจากที่ผ่านมานะครับฟังบางช่วงบางตอนจากนี้ไปผมขอใช้ชีวิตที่เหลือทำทุกวิถีทางเพื่อเอาผิดกับกกต.ทั้ง5คนให้ได้ก็คือไม่นับสองเสียงข้างน้อยนะครับแม้ว่าทั้ง5คนจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะทำให้ได้ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่จะทำทุกวิถีทางให้กกต.ทั้ง5เข้าคุกให้ได้เหตุผลที่ผมต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อพาประเทศไทยกลับคืนมาให้ได้ผมฝากไปถึงเจ้าหน้าที่กกต.ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในอนุกรรมการชุดที่26ว่าการต่อสู้เช่นนั้นจะอยู่ในหัวใจของประชาชนต่อไปที่ผ่านมานักข่าวก็พยายามที่จะมาถามผมว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลยังไงผมก็ตอบกลับไปว่าไม่มีการออกมาขับไล่ใดๆแต่จะทำทุกอย่างให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ด้วยการกระทำของตัวรัฐบาลเองผมจะทำให้รัฐบาลนั่งทำงานไม่เป็นสุขในบางช่วงบางตอนของการปราศัยของคุณสนธิวันนี้ครับคุณสุภาพ
2: อีกด้านหนึ่งวันนี้ ที่ปปช.คุณณัฐพงศ์คุณผลิตได้นำคณะไปยื่นหนังสือขอให้ตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการเลือกตั้งในการลงมติคดีการได้มาซึ่งสว.แล้วก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องการโกงสว.เนี่ยมีการทำกันเป็นกระบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติของกกต.เท่านั้นโดยในคำร้องจะเป็นเรื่องพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่ส.ส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นตลอดการเปิดเผยต่อสาธารณะที่ผ่านมาคุณณัฐพงศ์บอกว่าที่เราพยายามชี้ให้เห็นถึงกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองจริงๆก็อยู่ในคำร้องนี้ทั้งหมดการยื่นคำร้องต่อปปช.ถือเป็นช่องทางที่พรรคการเมืองสามารถทำได้ถามว่าการมายื่นครั้งนี้เป็นการยื่นทั้ง7คนแต่มติที่ออกมาเป็น5ต่อ2เสียงข้างน้อยก็มีส่วนด้วย หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกส.ให้มีการโปร่งใสกลับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนฉะนั้นของณัฐพงศ์ผลิตเนี่ยเขายื่นหมดทั้ง7คนอ้างว่าไม่มีการรับเมื่อยังไม่มีการระบุว่า5เสียงเป็นใคร2เสียงเป็นใครแต่ของคุณสนธิเนี่ยเขาชัดแล้วว่าเขาเจาะไปที่5คน2เสียงก็ชัดเจนว่าเป็นการลงมติตรงกันข้ามกับ5คนฉะนั้นเขาเจาะเอาที่5คนแต่ของพรรคประชาชนเอาหมด7คนฉะนั้นคอยดูว่าจากนี้เป็นยังไงถามว่ากังวลไหมว่ากระบวนการมันจะใช้เวลานานคุณณัฐพงศ์บอกว่าสมมติมีการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาถ้าส่งฟ้องต่อปปช.ต้องส่งไปที่อัยการและส่งต่อไปที่ศาลยอมรับว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่ในฐานะที่เราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงช่องทางกฎหมายที่เปิดให้เราสามารถยื่นร้องก็คือปปช.ซึ่งพรรคประชาชนพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ทีนี้ถามว่าหลังจากมีการปฏิบัติการจากนี้ไปจะยังไงต่อยืนยันว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนแต่ทีนี้มาถึงข้ามมาตรงนี้ถามว่ากกต7คนบางคนอยู่ในยุคการเลือกตั้งบางคนอยู่ในช่วงกระบวนการเลือกสว.บางคนอยู่ในช่วงทั้ง2เหตุการณ์อย่างหลังจะต้องโดนความผิด2เด้งไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในการทำหน้าที่ตรวจสอบถ้าหากตนบอกไปก่อนว่าใครต้องถูกดำเนินคดีหรือมีความผิดอาจจะถูกมองว่าตัดสินไปล่วงหน้าอาจจะทำให้ฝั่งตรงกันข้ามฟ้องร้องกลับไปว่าหาเกินจริงหรือไม่กล่าวหาเกินจริงไหมแต่ยืนยันว่าพร้อมจะทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรที่มองว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างอยู่ที่การทำหน้าที่ปปช.และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คุณผลิตก็พูดถึงเรื่องช้าง2ตัว3ตัวอะไรนั่นน่ะแล้วก็อธิบายยาวอธิบายยาวครับ
1: ครับ
2: นี่เรื่องเอาง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกกต.
1: ครับอ้าวคดีของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องครับคือเห็นว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วฉะนั้นหมอสรณะก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทีนี้ยังมี
2: ต้องใช้คำว่ายกคำร้องหรือยกฟ้อง
1: ยกฟ้องครับ
2: ยกฟ้องเอาเขาเป็นคนมาฟ้องนี่นะก็ยกฟ้อง
1: ใช่ครับ
2: อืม
1: อันนี้ถ้าหมอจะสู้ต่อเนี่ยก็ยังเหลือชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับ
2: อ๋อยังมีก๊อกหนึ่ง
1: ครับถ้าจะสู้ต่อนะครับกฎหมายกำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ถ้าไม่สู้ต่อก็แปลว่าจบ
1: ครับ
2: พ้นหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบหลังจากนี้กสทช.ทั้ง6คนก็จะประชุมกันเพื่อเลือกคนใดคนหนึ่งใน6คนเนี่ยขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อจากคุณหมอสรณะส่วนกระบวนการสรรหาที่จะมาเติมให้ครบ7คนก็ทำหน้าที่คู่ขนานไป
1: ครับ
2: แต่6คนเนี่ยเลือกประธานได้ไม่ต้องรอคนที่7เลือกประธานได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประชุม ที่ล่มแล้วล่มอีกตั้ง10กว่าครั้งเนี่ยวาระสำคัญที่ประชุมก็คือตัดสินใจเรื่องโรดแมปของทีวีดิจิตอลว่าจะเอายังไงหลังจากหมดใบอนุญาตในปี72แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อถ้าจะประมูลจะตั้งฐานการประมูลกันยังไงเพื่อให้มันเดินได้แล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะที่อยู่ในโรดแมปเพื่อที่จะให้ทีวีดิจิตอลได้เดินตามและทำตามโรดแมปในขณะเดียวกันฝั่งโทรคมนาคมก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอีกมากเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมเกี่ยวกับเรื่องกิจการโทรคมนาคมที่คาราคาซังอยู่ก็จะได้เวลาตรงนั้นก็จะได้เวลาตรงนั้นส่วนคุณหมอสรณะก็ถ้าพ้นหน้าที่ไปก็ต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นหน้าที่อันนั้นถือว่าอย่างเป็นทางการแล้ว
1: สมบูรณ
2: ์สมบูรณ
1: ์ทีนี้ดูทรงของหมอสรณะแล้วนี่นะครับคุณสุภาพมีช่องทางให้สู้ต่อก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนี่ยหมอน่าจะยื่นอุทธรณ์ในระหว่างยื่นอุทธรณ์รวมทั้งรอพระบรมราชโองการเนี่ยถ้าเกิดว่าหมอจะไปประชุมเหมือนเดิมเนี่ยในระหว่างนี้นี่นะครับมันก็จะเข้าอีรอบเดิมอีกคุณจุบา
2: ก็ไม่มีใครร่วมประชุมด้วยไงก็ไม่มีใครร่วมประชุมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะพลอยติดล่างแหไปด้วยไง
1: ครับ
2: แต่ผมคิดว่าน่าจะจบน่าจะจบเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยประธานศาลปกครองสูงสุดมักจะวินิจฉัยตรงกันกับศาลปกครองกลาง
1: ครับ
2: คดีแบบนี้นะเพราะมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนไม่ได้มีความเห็นแย้งที่มีน้ำหนักมีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ก้ำกึ่งผมว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรก้ำกึ่ง
1: ครับ
2: ก
1: ับอีกด้านนึงถ้าสมมุติว่าหมอเขาไม่อยากที่จะเป็นที่ครหามากนี่นะครับแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอยู่แต่ที่ผ่านมาที่ท่านไม่หยุดเนี่ยที่ท่านยังเดินหน้าเข้าร่วมประชุมท่านก็อ้างว่ายังไม่มีคำตัดสินของศาลออกมาเพราะท่านไปฟ้องศาลเอาไว้ทีนี้พอศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำตัดสินยกฟ้องก็คือว่ากรรมการสรรหาเนี่ยดำเนินการถูกต้องตามข้อกฎหมายทุกอย่างถ้าท่านจะเอาละผมหยุดแล้วนะแต่ว่าผมขอใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์หน่อยก็แล้วกันถ้าออกมาหน้านี้เนี่ยก็จะทำให้กรรมการกสทช.ที่เหลือเนี่ยเขาเดินหน้าจัดประชุมกันได้ต่อถูกไหมฮะ
2: ผมว่าน่าเขาคงจะให้จบจริงๆก่อนแล้วถึงจะประชุมกัน
1: ครับ
2: ให้จบโดยสมบูรณ์ให้จบโดยสมบูรณ์ผมคิดว่าเขาน่าจะรอตรงนั้นนะแต่ก็ทำได้คุณอรพงศ์หกคนเนี่ยสามารถเรียกประชุมกันได้เพื่อเลือกประธานคนใหม่แต่ที่มันล่มหลายครั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ประชุมเพื่อเลือกประธานคนใหม
1: ่
2: ประชุมเพื่อจะดำเนินการตามวาระปกติโดย6คนเข้าแข่งใจว่าอาจจะไม่ทั้ง6คนน่ะโดยมีหลายคนในนั้นเนี่ยเข้าแข่งใจว่าความเป็นประธานของหมอสรณะสมบูรณ์หรือเปล่าฉะนั้นนี่ก็ต้องคอยดูส่วนหลังจากพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยโจทย์สำคัญก็ต้องคอยติดตามว่าจะมีคนไปยื่นให้กสทช.เรียกเงินคืนค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางอะไรต่ออะไรอันนี้ต้องมีคนไปยื่นแน่ต้องมีคนไปยื่นแน่2ปีที่ผ่านมา ผมว่าตีเป็นแม่งเงินก็เยอะอยู่นะคุณธราภพ
3: ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักอีกทีหนึ่งครับคุณธราภพ
2: สักครู่ครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้มีความคืบหน้าดีอยู่ในช่วงท้ายในการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงการลงนามหากดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อถามว่ามีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอไหมที่จะอภิปรายณัฐพงศ์บอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือมีน้ำหนักมากเพียงพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าถ้าดูในกรอบการอภิปรายก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบอยู่เยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นมีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทให้ได้รับทราบโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลมาให้กับเราส่วนอื่นๆที่จะอาจจะอยู่ในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วยหรือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลในการเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็ถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะโดนย้อนสอนที่ใช้คำว่าระบบสีน้ำเงินที่พรรคประชาชนเองก็เป็นคนโหวตแล้วก็สร้างระบบนี้ขึ้นมาคุณณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของพรรคพวกเราตอนนี้คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นความเห็นของตนก็อยู่ที่ประชาชนเช่นเดียวกันที่จะช่วยกันวิเคราะห์แต่ส่วนตัวเชื่อว่าตราบใดที่เราอยู่ภายใต้กติการัฐธรรมนูญฉบับนี้เรายังอยู่ในระบบที่เอื้ออำนวยให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่สามารถโกงเลือกสบเข้ามากินรวบประเทศแบบนี้ได้ครอบครองทุกองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลถามเรื่องกรณีเขากระโดงจะมีการตรวจสอบอย่างไรคุณณัฐพงศ์วานี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราจับตามองอยู่แต่ขอให้รอถึงวันอภิปรายจริงเพราะตอนนี้หากให้ข้อมูลอะไรไปก็จะเป็นเหมือนการให้บานการบ้านล่วงหน้าถามว่าจะมีประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเขากระโดงไหมบอกว่าขอให้รอดูวันอภิปรายจริงถามอีกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนอาจจะไม่กล้าอภิปรายเรื่องเขากระโดงเพราะกลัวจะถูกพาดพิงไปถึงผู้นำจิตวิญญาณของพรรคคุณณัฐพงศ์บอกว่าเราพร้อมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทั้งหมดประเด็นที่ถามไปเมื่อสักครู่คงไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยเวลาตอบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจความยากคือถ้าลงลึกก็จะกลายเป็นว่าให้การบ้านรัฐบาลล่วงหน้าอันนี้ความคืบหน้าซึ่งก็ต้องมีอย่างนี้ไปอีกเรื่อย
4: ๆครับ
5: ครับ
4: เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่ง คือจุดไฟเผาบ้านตัวเองบ้านอยู่ในซอยจรัสลาบเขตบางพลัดนะครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่จะมาดับเพลิงเนี่ยก็ยิงปืนยิงขู่หลายนัดครับเจ้าหน้าที่ต้องประสานกับหน่วยสวาทมากระจายกำลังกันล้อมบ้านเอาไว้เพื่อที่จะระงับไฟไหม้ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยิงตัวตายครับบนชั้นสองของบ้านทีนี้ตรวจสอบภายในบ้านเนี่ยอาวุธสงครามระเบิดกระสุนเยอะเลยเขาเอามาถ่ายภาพให้ดูนี่จำนวนเยอะเลยไม่รู้มาจากไหนทีนี้จากนั้นช่วงบ่ายพ่อเนี่ยมาที่เกิดเหตุพ่อนี่เป็นทหารเกษียณนะครับชื่อพลตรีสมานเกศรอินครับไม่ได้ระบุว่าอายุเท่าไหร่แต่ผมเดาจากสภาพที่เห็นเนี่ยระดับ80ละคุณสุภาพพลตรีสมานบอกว่าเดิมทีบ้านหลังเนี้ยครอบครัวของท่านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนจนเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลบังคับคดีมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปก็เลยทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันส่วนสาเหตุเนี่ยมาทราบภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังนี้ไปฝากขายมูลค่า50ล้านบาทเอาไปฝากขายตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จนเรื่องไปถึงศาลแล้วก็มีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับขายฝากเนี่ยชนะคดีก็ถึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านส่วนลูกชายคนเกิดเหตุนี่นะครับเป็นคนที่เขาผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างมากทั้งแมวทั้งสุนัขทราบว่าลูกชายเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่มากีดกันไม่ให้เข้าไปลูกชายก็เลยไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่เกิดอาการคุ้มคลั่งเนี่ยอันนี้ไม่ทราบแต่ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีอาการทางจิตเวชหรือว่าเสพยาเสพติดมาก่อนเลยส่วนอาวุธปืนระเบิดที่พบในบ้านจำนวนมากเนี่ยพลตรีสมานยืนยันว่าไม่ใช่ของท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปเอามาจากไหนด้วยนะครับส่วนศพที่พบภายในบ้านก็ยังไม่ยืนยันว่าใช่ลูกชายของตัวเองหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นนะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยครับ
5: เรื่องที่เรานำเสนอข่าวไปว่าทรัมป์เดินทางไปรับสีจิ้นผิงถึงสนามบินเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ทำอย่างนี้เพราะปกติแล้วก็จะมีรัฐมนตรีหรือรองนายกไปรับแทนรับแล้วก็มาพบผู้นำที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีคนให้ข้อมูลมาที่ผมว่ารู้สึกว่าเคยมีนะที่ประธานาธิบดีสหรัฐทำอย่างนี้มาก่อนผมก็ไม่แน่ใจแต่วันนี้พอมาดูข้อมูลนี้ก็ใช่เลยเพราะเขาพาดหัวว่าทรัมป์แหกธรรมเนียมต้อนรับสีจิ้นผิงถึงสนามบินแล้วก็นี่เขาอ้างว่ารายงานของซีสเปนระบุว่าการต้อนรับดังกล่าวถือเป็นการแหวกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตและยังถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาต้อนรับผู้นำต่างชาติที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสนับตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในปี2015อ๋ออันนี้ก็ถ้าจะถือว่าในระดับผู้นำประเทศเนี่ยเป็นคนแรกแต่ถ้าจะคิดเอาสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ามาด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรกเพราะ ประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยไปต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาถึงเครื่องบินมาแล้วในปี2015ว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ครับอันนั้นต้องยกไว
5: ้ครับ
4: ต้องยกไว้นะครับไม่ใช่ผู้นำประเทศเรื่องของคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคอะไรต่างๆนี้นะครับวันนี้มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษอันนี้ยังอ้างแหล่งข่าวอยู่นะครับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าทางพนักงานสอบสวนได้เชิญคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยกับคุณพุทธอภิวันมาพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยว่าบริจาคเมื่อไรบริจาคเท่าไรบริจาคแบบไหนซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายวันเข้าพบนะครับแล้วนอกจากพิธีกร2คนนี้แล้วก็จะมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาคอีกจำนวนประมาณ10คนฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนของ DSI แล้วล่ะคุณสุภาพ
5: เรื่องช่วงหลังๆที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำหน่วยงานกรมการปกครองตรวจสอบสถานบริการแล้ววันนี้ก็มีข่าวมาว่ากรมการปกครองชี้แจงกรณีข้อเท็จจริงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้กรมการปกครองพิจารณาทบทวนพ.ร.บ.สถานบริการปี2509พร้อมทั้งกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกส่วยจากสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมยืนยันความโปร่งใสและปฏิเสธการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลไม่เคยมีนโยบายหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือส่วยโดยเด็ดขาดการตรวจสอบสถานบริการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรมการฝ่าฝืนกฎหมายทั้งนี้หากพบพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตพร้อมส่งเรื่องให้ปปช.และปปท.ดำเนินการทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ผิด 3. ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ. 2509ให้ทันสมัยให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริการและบริบทขอไม่ใช่บริการกับบริบททางเศรษฐกิจพฤติกรรมการเที่ยวและลดปัญหาการเปิดนอกเขตโซนนิ่งรวมทั้งปรับปรุงประเภทเงื่อนไขใบอนุญาตลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบและรวดเร็วโดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจและการรักษาความสงบเรียบร้อยกรมย้ำว่าผู้ใดมีเอกสารพยานหลักฐานในเรื่องดังกล่าวขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษได้ทันทีพร้อมรับการพิสูจน์ความถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมและพร้อมลงโทษผู้กระทำการ

0: ประชาชนรู้สึกจะเฉยๆกับเรื่องการเด้งสี่เสือห้าเสือนี่แล้วนะช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกมันเป็นสูตรอ่ะเมื่อหน่วยอื่นไปจับได้ก็ถือว่ามีความผิดที่ไม่ดำเนินการที่ไม่ดำเนินการก็ตีความว่าเพราะไปรับสวยฉะนั้นต้องเด้งออกไปก่อนเด้งไปไหนไปไว้ศูนย์ปฏิบัติการตร.เขาบอกในช่วงระยะหลังๆในรวมกันแล้ว 4-500 คนแล้วมึงที่ถูกเด้งไปเด้งไปเนี่ยเด้งไปแล้วก็ดำเนินการสอบสวนแล้วส่วนใหญ่ก็กลับไปคืนกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือตำแหน่งเดิมเยอะแยะยังไม่ได้ยินข่าวว่าใครถูกลงโทษที่มันโดดเด็ดขาดหรือขนาดเป็นโทษทางวินัยที่มันดูเดือดไม่มีฉะนั้นคนก็นั่งดูข่าวไปอ้าวกรมการปกครองไปจับอ้าวตำรวจก็จับไปอ้าวเด้ง4เสือ5เสือมีคนเขาบอกว่าที่ไปเด้งเนี่ยช่วยกันด้วยซ้ำไปนะเพื่อให้หลุดออกมาจากตรงนั้นถ้าไม่หลุดออกมาเดี๋ยวหน่วยอื่นตั้งกรรมการสอบแล้วจะยุ่งฉะนั้นพอตำรวจแอนอกไปเด้งออกมามาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการของตำรวจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยที่ร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วนำคณะไปตรวจไปจับสถานบริการเนี่ยต่างกันนะตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าตำรวจ 4-5 คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องผู้เป็นผู้บริหารโรงพักอยู่เนี่ยโดนลงโทษนะคุณเดลพงศ
1: ์ครับ
0: โดนลงโทษชัดๆเลยไม่เอาไปเก็บไว้แล้วก็ปล่อยออกมาได้เวลาสมควรแล้วปล่อยออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวกันมากเลยว่าคณะกลัวว่าคณะของร้อยตำรวจปุรชัยจะไปเยี่ยมถ้าไปเยี่ยมเดือดร้อนแต่ตอนนี้คล้ายๆว่ากรมการปกครองอยากจะมาตรวจเมื่อไหร่ก็เชิญครับเชิญพวกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรลุงเช้าขึ้นมาก็เก็บข้าวเก็บของถูกย้ายถูกเด้งก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่รู้จะได้ผลอะไรขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเพราะที่เรียกเก็บสวยก็เก็บไปเหมือนเดิมที่มาจับจากหน่วยอื่นก็มาจับก็จับไปเด้งไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตร.สักพักหนึ่งเดี๋ยวพอเรื่องเงียบๆใครเป็นผู้กับก็กลับมาเป็นผู้กับเหมือนเดิมใครเป็นสารวัตรสอบสวนก็ออกมาสอบสวนเหมือนเดิมใครอยู่หน่วยฝ่ายไหนก็กลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็ทำเรื่องที่ไม่ควรจะธรรมดาให้เป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างองค์กรการปกครอง
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาพักกันอีกทีครับแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลย

0: ทีนี้
1: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
0: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
1: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณราพงศ์
6: วันนี้มีคำตัดสินของศาลในสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นสำนวนคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินจำเลยนี่มี3คนก็คือคุณสามารถเจียนชัยจิตวณิชแล้วก็แม่ของคุณสามารถคนที่3เนี่ยก็เป็นบอสพอวรัตพลนั่นนะครับแล้วก็ที่4นี่เป็นบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปอันนี้มูลค่าเงินเนี่ย2,500,000 บาทนะครับสำหรับสำนวนนี้นะศาลยกฟ้องครับศาลยกฟ้องซึ่งคุณสามารถก็บอกว่าเอาเมื่อศาลยกฟ้องแล้วเนี่ยก็จะไปดำเนินการเพื่อฟ้องร้องเอาผิดกับทาง DSI ต่อไปในข้อหาการแกล้งครับย้ำว่านี่คือกรณีฟอกเงินที่มีคุณสามารถกับแม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนแต่คดีช่อโกงของบอสพอนะกับดีไอคอนเนี่ยอันนั้นต่างหากนะครับคดีช่อโกงครับ
7: ครับไม่เกี่ยวกันอันนี้ของสามารถนี่คล้ายๆกับที่จำได้ตอนนั้นก็คือถูกกล่าวหาว่าเรียกเขามาพบอะไรทำนองนี้นะไปเกี่ยวพันกันตรงนั้นคือไม่ใช่คดีใหญ่ว่างั้นเถอะคดีเล็กคดีใหญ่ยังอยู
6: ่
7: เรื่องของน้ำมันดีเซลในช่วงนี้เนี่ยเกิดความวิตกกังวลกันมากว่าถ้าสถานการณ์ยังหึ่มกันอยู่อย่างนี้แล้วดูราคาดีเซลเนี่ยมันขึ้นพรวดพราดอย่างนี้เนี่ยราคาน้ำมันยันเราจะมีน้ำมันดีเซลเพียงพอไหมมีคำตอบจากคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนทั้งนี้จากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสาเหตุหลักของความผันผวนดังกล่าวเกิดจากปัจจัยทางนโยบายของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่โดยมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐภายหลังปรับตัวพุ่งสูงขึ้น 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งเป็นระดับที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึง 75% หรือคิดเป็นเงินไทย57.15 บาทต่อลิตรทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อควบคุมราคาพลังงานภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองในเรื่องของราคาพลังงานโดยเฉพาะดีเซลซึ่งจากนี้ไปก็ต้องทำใจต ้องจำใจที่จะเตรียมรับราคาดีเซลแพงขึ้นเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไป75สตางค์แล้วนี
8: ่
7: เช้าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวาน75สตางค์
6: เมื่อวานเช้าวาน
7: เมื่อเช้าวานนะ
6: ครับ
7: ม
6: ีข่าวด่วนเข้ามายังไม่มีรายละเอียดมากนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรสับเปลี่ยนเฉียวชนริ้วขบวนรถนอน CNR ได้รับความเสียหายที่ย่านบางซื่อมีพนักงานรถนอนได้รับบาดเจ็บด้วยหัวรถจักรที่เข้าเฉียวชนเสียหายยุบเข้าไปด้านในขณะที่โบกี้รถนอนยุบเสียหายเข้าไปเหล็กพับจนเห็นความเสียหายด้านในด้วยรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยข่าวมาสั้นๆแค่นี้แต่ว่ามีภาพข่าวประกอบไอ้ตัวรถนอนตรงที่ถูกชนนี่คุณสุภาพยุบเข้าไปเลยครับซึ่งที่รอรายละเอียดนี่ก็คือว่าไอ้ตัวรถนอนเนี่ยเป็นรถที่จอดอยู่เฉยๆหรือว่าเป็นขบวนรถนอนที่วิ่งมาจะเอกันพอดีแต่ไอ้หัวจักรเนี่ยวิ่งเข้าไปชนเขาแน่นะครับหัวจักรเพื่อสับเปลี่ยนขบวนนี่นะครับเหตุเกิดที่ย่านบางซื่อครับครับ
7: มันเกิดอะไรขึ้นกับรถส่งรถไฟนะเมื่อวานซืนก็ไปคล้ายๆเบรกไปร็อกอยู่ขวางถนนรถติดกันวินาศสันตโล
6: เขาเรียกอะไรนะลมตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
7: แล้วก็ไม่กี่วันก่อนก็ไฟไหม้รางรถไฟฟ้า
6: ครับ
7: เราก็อยากรู้ว่าอุตสาห์โครงสร้างของการบริหารราชการเนี่ยแยกออกมาให้เป็นกรมรางที่จริงแล้วเนี่ยรถไฟเขาก็บริหารรถไฟของเขาขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมรฟม.ก็มีองค์กรบริหารของเขาก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมมันก็ดูเหมือนว่าก็ดีอยู่แล้วเอาอยู่ๆขึ้นมาไม่รู้นึกยังไงเราไปตั้งกรมขึ้นมาใหม่เป็นกรมรางเพื่อเอารถไฟฟ้ามหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยอะไรที่วิ่งทางรางเอามาบริหารโดยกรมรางแล้วฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจะทำให้สายงานการบังคับบัญชาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ผมมองว่ามันกลับล่มรามมากกว่าแต่ก่อนการรถไฟเขาก็มีบอร์ดของเขามีผู้ว่าการรถไฟบริหารคนที่คุมบอร์ดอีกทีหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการคมนาคมหรือรัฐมนตรีช่วยแล้วแต่มอบหมายสายงานมันก็สั้นแต่นี้พอมีกรมรางขึ้นมาอีกเอาตั้งกรมรางอธิบดีกรมรางขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีแล้วกรมรางก็มาคุมผู้ว่าอีกทีนึงกรมรางก็มาคุมผู้อำนวยการรฟม.อีกทีอะไรทำนองเนี้ยมันไม่รู้มันดีกว่าตรงไหนยังไม่เข้าใจแต่รู้แต่ว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุกับเรื่องรถไฟไม่ว่าจะรถไฟฟ้าไม่ว่าจะการรถไฟไม่ว่าจะแอร์พอร์ตลิงก์อะไรไม่รู้มันมีข่าวในเชิงลบเยอะไปหมดเลยคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: ครับ
6: อ้าวสำหรับผู้ที่อยู่ทางฝั่งปทุมธานีนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถนอกจากที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้โพสต์แจ้งว่าจะเปิดอาคารจอดรถ1ของวัดพระธรรมกายรองรับยกรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คันตั้งแต่วันที่25ถึง28กันยายนครับครับ
7: คนคงไม่ไปจอดเท่าไหร่หรอกวัดธรรมกายเพราะว่าจอดแล้วมันต้องมีรถไปรับต่อรถต่อลาแต่ถ้าฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยจอดแล้วสะดวกเลยคุณธราพงศ์แต่พูดถึงว่าถ้าเขาจะไปทำงานนะ
6: ครับ
7: มันสะดวกกว่าขึ้นรถง่ายไปโน่นมานี่ง่ายแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่จะต้องช่วยกันในช่วงเวลานี
6: ้ครับ
7: ครับ
6: แล้ววันนี้เรือคลองแสนแสบ งดให้บริการตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยนะครับคือน้ําในคลองแสนแสบเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันเคยเยอะขนาดนี้คุณสุภาพคือมันเอ่อล้นขึ้นมาทําให้น้ําบนถนนลาดพร้าวนี่ครับท่วมเต็มไปหมดเลย
7: พอน้ําล้นคลองมาเลย
6: เออน้ําล้นคลองไม่เคยเห็นน้ําล้นคลองแสนแสบอ่ะมันล้นขึ้นมาเขาถ่ายคลิปถ่ายภาพมาเนี่ยฝั่งไอ้ถนนลาดพร้าวเนี่ยท่วมไปจนถึงตลาดบางกะปิเลยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งรามคำแหงอ่ะฝั่งเขาเรียกวัดอะไรอ่ะอันนั้นท่าเรือนี่มิดเลยไม่ใช่มิดหรอกแต่ว่ามันท่วมมาถึงท่าเรือตรงที่ไอ้คนไปรอขึ้น
7: น่า
6: วัดเทพลีลา
7: น่าจะเป็นวัดเทพลีลา
6: วัดเทพลีลา
7: เป็นท่าเรือที่คนอาศัยมากนะตรงนั้นเนี่ย
6: ครับ
7: นายกรัฐมนตรีจบภารกิจที่นิวยอร์กแล้วประชุม UN บินต่อไปลอนดอนเตรียมหารือนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินการบริการบริษัทสายการบินบริษัทผลิตรถยนต์หรูนี่เป็นภารกิจต่อไปของนายกจากนิวยอร์กไปลอนดอนครับ
6: ครับวันนี้คุณยิ้มวิสารดีได้โพสต์ภาพของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับข้อความบอกว่าทัดดาวปุ๊บช่วงที่ไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้ตารางงานแน่นมากจริงๆค่ะมีประชุมทุกวันแทบไม่ได้พักเลยพ่อหมีอ่วมเลยฮึบฮึบคืออยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศก็อาจจะมีอาการไม่สบายนิดหน่อยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครับครับ
7: ครับเชิญ
6: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
9: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้เราพบกันศุกร์25 กันยายน 2569เป็นวันศุกร์ที่ก็ต้องบอกว่าแหมชุ่มฉ่ำกันไปทั่วไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ทั่วประเทศละเอาแค่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับฝนตกกันตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าและก็จนถึงเย็นวันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ก็พบว่าหลายจุดเนี่ยนะครับเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าถ้าเป็นภาษาก่อนหน้านั้นอาจจะเรียกได้ว่าน้ำรอการระบายระบายไม่ทันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องของข้อกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องในมุมของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่ากทม.เนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมาติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปฏิบัติภารกิจทิ้งท้ายในการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับ UNGA 81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับซึ่ง16:30 นนะครับตามเวลาท้องถิ่นที่นครนิวยอร์กเนี่ยที่เช้ากว่าประเทศไทยเรา11 ชั่วโมงนะครับก็จะตรงข้ามวันก็มาตรงกับบ้านเรานะครับในช่วงเช้ามืดวันนี้นั่นแหละนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับได้พบหารือกับทางนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นเนี่ยนะครับ5:30ที่โถงประชุมประชุมสมัชชาสหประชาชาติชั้น2อาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ restoring trust นะครับ managing transformations united nations thatDelivers for all นะครับต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาครบ80 ปีซึ่งไทยเนี่ยเข้าร่วมในวันนี้โดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้เนี่ยต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีโดยกระบวนการภายใต้อันครอสเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะกรณีของไทยกัมพูชานะครับความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะครับ UNODC ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์นะครับทั้งนี้เนี่ยระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นะครับหลังจากการกล่าวถ้อยแถลงแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับเสียงปรบมือจากประเทศต่างๆรวมทั้งมีผู้แทนหลายประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถ้อยแถลงบนเวทีการประชุมสหประชาชาตินั้นเนี่ยนะครับที่ลิเวอร์เฮาส์นะครับนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยได้มีการหารือนะครับกับนักลงทุนกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริการ่วมกับบริษัทการเงินของโลกนะครับเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินและก็การลงทุนระดับโลกให้บริการด้านตลาดทุนการซื้อขายหลักทรัพย์และก็การบริหารสินทรัพย์มีเครือข่ายครอบคลุมศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลกนะครับจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนักลงทุนกับโอกาสการลงทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศเพื่อการเป ลี่ยนโอกาสให้เกิดเป็นธุรกิจจริงนะครับเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งนายกเนี่ยได้กล่าวเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยบอกว่าไทยเนี่ยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนโดยนักลงทุนที่เข้ามาดำเนินโครงการใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสั่งสมฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและก็เครือข่ายผู้ผลิตรวมทั้งซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในประเทศเพื่อเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้นอกจากนั้นเนี่ยไทยก็ยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลนะครับกลายเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่แข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกนะครับโดยมีสัญญาณความสนใจการลงทุนอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งแรกนะครับมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 1.37 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น180%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมันก็สอดคล้องว่าภาคธุรกิจเนี่ยสนใจและก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนประเทศไทยก็เหมาะและก็พร้อมเปิดรับการลงทุนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยยินดีต้อนรับการลงทุนใน Data Center และตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับทางนี้ไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและก็จากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลก็คือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมานะครับนั่นก็เป็นภารกิจก่อนแล้วก็ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับซึ่งในเวลา3 ทุ่มนะครับของวันที่24กันยายนตามเวลาที่นครนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็ตรงกับช่วงสายๆของบ้านเรานะครับในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมภริยาและก็คณะได้เดินทางนะครับออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีไปยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดนะครับกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งใช้เวลาการเดินทางเนี่ย7 ชั่วโมง 35 นาทีนะครับก็เป็นการปิดภารกิจนะครับเสร็จสิ้นการ เดินทางไปร่วมประชุม UNGA 81ในครั้งนี้นะครับซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรที่เช้ากับประเทศไทยเรา6 ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีกำหนดการพบปะกับนายกเทศมนตรีเกษตรกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมถึงการ พบหารือกับผู้แทนธุรกิจการเงินการบริหารการเงินการบริการนะครับของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และก็ผู้แทนการค้าในแมดเวสเทิร์นเอ็มพีนะครับที่โรงแรมเดอะดอร์เจสเตอร์นะครับรวมถึงการหารือกับบริษัท UBS Group AG ผู้แทนสายการบิน Virgin Atlantic และก็ผู้แทนของบริษัท Rolls-Royce นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับถึงประเทศไทยเราในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของข้อกังวลของผู้ว่ากทม.ต่อสถานการณ์น้ำและก็ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะย้ำกับคุณผู้ฟังเรื่องของ2 ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะค้นหาพิมพ์กับว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากไปกดติด ตามให้กับ2ช่องทางของกุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเวลาการออกอากาศของกุยข่าวอารามนิวส์นะครับเราเพิ่มวันออกอากาศนะครับเป็นพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มละนะครับจากเดิมก่อนหน้านั้นที่เราพบกันวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับไปดูนะครับทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงฝนตกนะครับว่าก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและก็มีนบุรีมีน้ำท่วมขังประมาณ10จุดแต่ว่าแห้งหมดแล้วในช่วงเช้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับความหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่เหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็จะทำให้ฝนตกในเรียกว่าตลอดทั้งวันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศนะครับจึงได้มีการสั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามานะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยฝนยังลงไม่หนักแต่ว่าต้องติดตามก็อย่างที่3เนี่ยครับตอนนี้ในช่วงบ่ายๆแล้วก็มาจนถึงเย็นวันนี้เนี่ยก็ตกลงมาเติมค่อนข้างที่จะหนักนะครับในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในส่วนของผู้ว่ากทม.เองเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันแล้วก็คิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนในการเดินทางเพราะเย็นเนี้ยก็จะมีฝนตกเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับทางเทศกิจเนี่ยถ้าจุดไหนที่เคยมีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถเนี่ยไปคอยบริการให้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นแถวอ่อนนุชอุดมสุขเนี่ยก็ดูรถดับกลางถนนพนักงานกวาดต้องออกมาทั้งหมดนะครับดูแลขยะหน้าท่อต่างๆซึ่งได้สั่งการและให้ออกมาทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและก็น้ำเหนือไหลหลากนั้นเนี่ยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำสูงสุดในขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อาจจะมีผลอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครร้อยละ99เนี่ยมีคันกั้นน้ำระดับ3เมตรดูแลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำเหนือจึงไม่มีปัญหาแล้วก็น้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยก็มีการบริหารที่แยกจากกันนะครับโดยน้ำเหนือดูดออกน้ำฝนก็ใช้คันกั้นน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีพื้นที่วัดเทวราชกุญชรชุมชนโรงสีนะครับที่จะมีน้ำท่วมปกติเพราะว่าอยู่นอกคันกั้นน้ำอยู่แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางด้านของผู้ว่ากทม.นะครับขณะเดียวกันพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งและก็ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยุทธปกรณ์ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจากกรณีที่นะครับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและก็ปริมณฑลก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยต้องระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับและก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่1เนี่ยก็เป็นการมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เร่งสนับสนุนประชาชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วนะครับในส่วนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารที่อยู่ใกล้บ้านได้ทุกพื้นที่นะครับก็เป็นความห่วงใยจากกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับวันจันทร์28กันยายนนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับก็มีมุมมองจากทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับมองว่า ผลคำวินิจฉัยที่จะออกมาใน วันที่28กันยายนนั้นเนี่ยมี4ฉากทัศน์นะครับผลที่ตามมากับคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับถ้าเรียงลำดับจากเบาสู่หนักก็คือบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อมีบาร์โค้ดไม่ผิดไม่สามารถสืบย้อนไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยังเป็นความลับไม่ขัดรัฐธรรมนูญทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประการต่อมาก็คือถ้าบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถสืบย้อนไปยังผู้ใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่ามีหมายเลขบัตรที่ตรงกับต้นขั้วแต่ละใบการสืบย้อนไม่ต้องอาศัยบัญชีรายชื่อต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งมาประกอบกันตามคำชี้แจงของกกต.เพียงแต่สังเกตลำดับการของการเดินเข้าใช้สิทธิ์เทียบกับบัตรที่ถ่ายเวลานับคะแนนก็รู้ได้ว่าใครเลือกใครนะครับซึ่งการออกแบบบัตรดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจึงมิให้กกต.ใช้บัตรในรูปแบบดังกล่าวในอนาคตแต่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่นะครับประการต่อมาก็คือบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญและให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะบัตรบัญชีรายชื่อนะครับและประการสุดท้ายก็คือฉากทัศน์ที่4ก็คือบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งทั้งระบบนะครับจึงสั่งให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับก็เป็น4ฉากทัศน์ที่อดีตกกต.นะครับมองถึงผลที่จะออกมาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั่นเองนะครับก็ดูว่าจะแม่นเหมือนอย่างที่คาดการกันไว้ตรงนี้หรือไม่นะครับอ้าวไปดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นสถานการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุหัวจักรรถไฟสับเปลี่ยนเฉียวชนกับริ้วขบวนรถนอน CNR บริเวณย่านบางซื่อนะครับส่งผลให้โครงสร้างของตัวรถทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีรายงานพนักงานรถนอนเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าความแรงจากการชนเนี่ยส่งผลให้บริเวณด้านหน้าของหัวรถจักรที่เข้าเฉียวชนเนี่ยเสียหายยุบพังเข้าไปด้านในชัดเจนนะครับขณะเดียวกันโบกี้ของรถนอน CNR ก็ถูกชนจนเหล็กตัวถังยุบแล้วก็พับเข้าไปจนมองเห็นความเสียหายบริเวณภายในตัวรถนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับในให้การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินรถไฟขบวนอื่นๆในพื้นที่ย่านบางซื่อนะครับส่วนสาเหตุอย่างเป็นทางการแล้วก็รายละเอียดมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับเอาอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องของปมปัญหาประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับกรณีของศาลปกครองนะครับเรื่องของที่มีการฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับว่าทำดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่ชี้ว่านายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์นะครับประธานกสทช.เนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับวันนี้นะครับศาลปกครองถนนที่ศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะศาลปกครองกลางได้นั่งพิจารณานัดนะครับนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับนัดอ่านคำพิพากษานัดนั่งพิจารณาคดีเนี่ย 11:00 นแล้วก็นัดอ่านคำพิพากษาเวลา 3:00 นนะครับคดีที่นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.นะครับต่อมาเนี่ย 15:03 นะครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องนายแพทย์สรณะนะครับที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามโดยเห็นว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.ดำเนินการเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่ว่านายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางนะครับพบว่ามีการรับค่าต ตอบแทนส่งผลขาดคุณสมบัติจริงนะครับนั่นก็จากนี้ก็ต้องดูนะครับว่ายังจะคงมีความอาการที่จะยืดอุทธรณ์นะครับต่อทางด้านของศาลปกครองสูงสุดอยู่หรือไม่นะครับสำหรับประธานกสทช.นายแพทย์สรณะนะครับแล้วก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกสทช.เองเนี่ยไม่สามารถประชุมกันมานัดประชุมครั้งที่12และก็ไม่สามารถประชุมได้นะครับเพราะว่ากรรมการกสทช.อย่างน้อย3คนเนี่ยมองเห็นว่าเมื่อมีปัญหาเรื่องปมคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะนั้นเนี่ยนะครับการไปประชุมแล้วมีมติใดๆออกมานั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องแล้วท้ายที่สุดมันอาจจะวกกลับมาสร้างปัญหาให้กับกสทช.นั่นเองนะครับคุณฟังนั่นก็คือเรื่องของปัญหานะครับของคุณสมบัติของประธานกสทช.นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับการลงพื้นที่ของทางด้านอาจารย์ยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่เดินทางไปพร้อมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกนะครับในพื้นที่วัดกลางพระแก้วอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับมีทางด้านของสสสกลนครของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็สสสกลนครเขต1นะครับพรรคกล้าธรรมนายศิรภพสมผลแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็รวมไปถึงปลัดจังหวัดสกลนครแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนให้การต้อนรับนะครับซึ่งคณะของอาจารย์เชนเนี่ยนะครับได้กราบสักการะพระแก้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปพลึกหินโปร่งแสงคู่บ้านคู่เมืองอากาศอำนวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างที่เข้ากราบพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนี่ยได้กล่าวอวยพรนะครับให้กับทางด้านของอาจารย์เชียนนะครับหรือว่าอาจารย์ยุชนันเนี่ยได้เป็นนายชกทำเอาแม่นะครับทางด้านของอาจารย์เชียนถึงกับออกอาการเขินหน้าแดงเปล่งปลั่งนะครับซึ่งคนข้างหลังก็สาธุนะครับจนรองนายกเอ่ยปากบอกว่าตนถูกอวยพรจนหน้าแดงนะครับก็สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือยาวไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ที่บริเวณริมน้ำยามนะครับนั้นก็มีการแสดงชุดรำโยนะครับรำโยยกลองเลงจากนักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับก่อนที่จะมีการกดปุ่มเปิดพิธีอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นสีสันนะครับเป็นสีสันทางการเมืองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยก็บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ของพรรคเพื่อไทยอย่างอาจารย์เชษนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องของข่าวนะครับประชาสัมพันธ์ปิดท้ายนะครับก่อนที่จะไปติดตามนะครับข่าวประชาสัมพันธ์อื่นต่อเนื่องที่ช่วงครบครึ่งคมนาคมนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะดำเนินการทดสอบจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติศูนย์ควบคุมกลางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติกรณีเกิดเหตุขัดข้องบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและก็ทางพิเศษฉลองรัฐประจำปี2569นะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อทดสอบความสามารถของศูนย์ควบคุมกลางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในการบริหารจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนแม้ระบบหลักหรือว่าศูนย์กลางเกิดเหตุขัดข้องบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัฐประจำปี2569นะครับโดยที่ในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานครเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยายนเวลา4ทุ่มนะครับไปจนถึงตี4ของวันที่27กันยายนนะครับซึ่งจะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับในวันที่27กันยายนตั้งแต่ช่วงเวลา0นาฬิกานะครับ0นาทีก็คือเที่ยงคืนเนี่ยไปจนถึงตี3นะครับแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัฐนะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม4ทุ่มของวันที่3ตุลาคมถึงตี4ของวันที่4ตุลาคมนะครับก็จะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษฉลองรัฐในช่วงเวลา 00:00 น.ถึง3:00 น.ของวันที่4ตุลาคมนะครับก็เป็นการแจ้งให้กับผู้ที่ใช้ทางพิเศษที่ใช้ในเรื่องของบัตรผ่านทางแบบอัตโนมัติเนี่ยได้รับทราบกันนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับ Exact Call Center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ดีมาแจ้งสำหรับผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเชิญชวนร่วมฉลองครบรอบ20ปีถ่ายภาพที่ระลึกสนุกกับกิจกรรมพิเศษแล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกนะครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนนี้นะครับโดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เชิญชวนผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้แนวคิดสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20ปี Connecting Thailand to the World Driving the Future Forward นะครับซึ่งร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Airport Mania แล้วก็กิจกรรมวาดภาพดิจิทัลพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำเก็บความเย็นซองใส่พาสปอร์ตกระเป๋าผ้าและก็ แท็กกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งออกแบบโดยศิลปินชื่อดังคุณพลอยพิสุทธิ์เชื้ออบเชยหรือว่าคุณพลอยนะครับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนก็วันพรุ่งนี้แหละนะครับไปจนถึง28กันยายนณอาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4บริเวณทางลาดฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อร่วมสร้างสีสันและก็มอบประสบการณ์แห่งความประทับใจในโอกาสครบรอบ20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยผู้โดยสารยังสามารถร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับจุดตกแต่งพิเศษในโอกาสครบรอบ20ปีที่สะท้อนบทบาทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเชื่อมประเทศไทยสู่โลกและก็มุ่งสู่อนาคตของการเดินทางทางอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมนี้นะครับที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่าแซดวันบริเวณโถงสายพานรับกระเป๋าสายหมายเลข11และก็12ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศชั้น2และก็อาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4บริเวณทางลาดฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับนี่ก็คือกิจกรรมสำหรับโอกาสครบรอบ20ปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ฝากนะครับบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันมาจากรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งมานะครับว่าบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึง959ถ่ายแล้วก็ฝั่งขาออกบริเวณเมอริกิงถึงแยกตากสินนะครับเพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางระบายน้ำคลองบางไส้ไก่สถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนี้ปิดเบี่ยงการจราจรตรงจุดดังกล่าวนี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานตามที่ทางรฟม.ได้แจ้งมาทุกครั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเวลาที่มีการดำเนินการนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยผู้ที่ใช้เส้นทางสำหรับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211นะครับ0843565211ติดตามข้อมูลโครงการวดาผ่านทางเว็บไซต์ mrta.com นะครับ mrta.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ Line @ MRT Pupuline นะครับ @MRT Pupuline ครับก่อนที่จะไปดูข่าวสารอื่นกันต่อเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะครับแจ้งเรื่องของ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 สำหรับช่องทาง X นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้งทาง Facebook และก็ทาง X ให้กับกุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับไปติดตามทางด้านของคสมก่อนะครับเดือนหน้าจัดหารถเมย์ EV เฟส2อีก800คันวงเงิน 8,400 ล้านบาทนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประมูลในต้นปีหน้ามั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ให้บริการรถเมย์ EV เต็มรูปแบบเนี่ยจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 4,100 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้เรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องของการขาดทุนได้เนี่ยในปี2573นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าคสมก.ครบรอบ50ปีเมื่อวานนี้24กันยายนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านบริการขอสมก.จากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ EV ภายใต้โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดนะครับelectric vehicle นะครับหรือว่า EV ในจำนวน 1,520 คันระยะเวลาเช่า7ปีวงเงิน 14,905 ล้านบาทนะครับโดยแบ่งการส่งมอบเนี่ยเป็น3ชุดชุดแรกจำนวน500คันภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี2570แล้วก็อีก500คันภายในสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็อีก520คันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนะครับขณะที่รัฐบาลได้ผลักดันให้จัดหารถเมล์ EV เพิ่มอีก800คันโดยมีแผนนำมาให้บริการภายในปี2570นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายรถโดยสารขสมก.ที่เป็น EV 100% นะครับส่วนกรณีที่เมื่อมีการเปลี่ยนจากรถร้อนเป็นรถปรับอากาศ EV แล้วค่าโดยสารจะปรับจาก8บาทตลอดสายเป็น15บาทถึง25บาทตามระยะทางนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการคงค่าโดยสารสำหรับผู้มีรายได้น้อยไว้เท่าเดิมขณะที่ส่วนราคาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังจะเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับด้านของนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.ก็บอกนะครับว่ารถเมล์ EV เฟสแรกจำนวน 1,520 คันเนี่ยจะส่งครบมอบครบภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับเพื่อนำมาให้บริการแทนรถเมล์ร้อนทั้งหมดขณะที่ขสมก.ก็เตรียมที่จะจัดหารถเมล์ EV เฟส2อีก800คันนะครับวงเงิน 8,400 ล้านแบบ400ล้านบาทนะครับในรูปแบบของการเช่าดำเนินการซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณปี2570ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในต้นปี2570แล้วก็จะเร่งรัดการรับมอบได้ภายในปลายปีเดียวกันนะครับซึ่งรถ EV เฟส2เนี่ยจะนำมาทดแทนรถปรับอากาศรถครีมน้ำเงินแล้วก็รถแดวูสีส้มนะครับถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยในปลายปี2570เนี่ยขสมก.ก็จะมีรถโดยสารปรับอากาศ EV ทั้งหมดเนี่ย 2,350 คันนะครับเป็น EV เฟสแรก 1,520 คันแล้วก็ EV เฟส2 800คันวิ่งบริการร่วมกับรถโดยสาร NG

บาทต่อปีนะครับเป็นในส่วนของต้นทุนค่าเหมาซ่อมที่มี 2,000 2,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะลดลงอย่างน้อย 1,500 ล้านบาทต่อปีแล้วก็ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจาก 2,100 ล้านบาทเนี่ยก็จะลดลง 60% หรือว่าเหลืออยู่ประมาณ800ล้านบาทแล้วก็ลดต้นทุนบุคลากรในอนาคตนะครับซึ่งจะผลส่งผลทำให้การขาดทุนเนี่ยลดลงจากปัจจุบัน 7,000 ถึง 8,000 ล้านต่อปีเนี่ยเหลือไม่เกิน4,000 ล้านบาทนะครับขณะที่การเปลี่ยนรถร้อนค่าโดยสาร8บาทตลอดสายเป็นรถปรับอากาศอัตราค่าโดยสารที่15ถึง25บาทตามระยะทางนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีรายได้ในรถกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มประมาณ 50% แล้วก็คาดว่าผลประกอบการของกสมกที่จะมีในส่วนของ EBITDAเนี่ยนะครับเป็น0ในปี2573นะครับก็คือรายได้หักรายจ่ายก่อนดอกเบี้ยภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับส่วนนี้สะสมประมาณ150,000ล้านบาทเนี่ยก็จะมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็แก้ไขได้ดีขึ้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของการจัดหารถมาวิ่งเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ตั้งเป้าในแง่ของผลประกอบการที่มันจะดีขึ้นนั่นเองในส่วนของกสมกนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยที่ได้เข้าหารือกับนายไมเคิลปีเตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการของซีเมนส์โมบิลิตี้นะครับนายมิเชลโอบาเดียประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีเมนส์โมบิลิตี้ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสิงคโปร์และก็นายอามินโรโซซ่านะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีเมนส์โมบิลิตี้ประเทศไทยในระหว่างการเข้าร่วมงานอินโนทรานส์2026ที่ศูนย์นิทรรศการเมสเบอร์ลินนะครับกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับซึ่งการหารือเนี่ยได้ครอบคลุมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ของประเทศไทยและก็แนวทางยกระดับระบบควบคุมการเดินรถและก็ระบบอนุสัญญาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อรองรับจำนวนขบวนรถที่เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทางแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการเดินรถนะครับซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยครับทางซีเมนส์โมบิลิตี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอนุสัญญาณสมัยใหม่การเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนามเข้าสู่ศูนย์ควบคุมการบริหารระบบผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วก็การใช้คลาวด์รวมไปถึง Data Center เพื่อรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลจากหลายระบบช่วยให้สามารถติดตามสถานะวางแผนการเดินรถแล้วก็บริหารจัดการโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับภายหลังการหารือเนี่ยทางด้านของนายสันเพชรและคณะได้เยี่ยมชมบูธซีเมนต์โมบิลิตี้ซึ่งนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่างๆของระบบรถไฟทั้งขบวนรถระบบอนุสัญญาณการควบคุมการเดินรถการซ่อมบำรุงและก็ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วและก็แม่นยำนะครับด้านของการซ่อมบำรุงเนี่ยซีเมนต์โมบิลิตี้ได้นำเสนอระบบIntelligence X นะครับซึ่งรวบรวมข้อมูลการทำงานและก็สภาพของอุปกรณ์จากเซ็นเซอร์และก็ระบบตรวจวัดก่อนใช้ AI วิเคราะห์ความผิดปกติและก็แจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าอุปกรณ์ใดมีแนวโน้มเกิดปัญหาควรเข้าซ่อมเมื่อไหร่และก็ต้องเตรียมหรือว่าสั่งอะไรชนิดใดนะครับช่วยลดเวลาที่ขบวนรถต้องหยุดให้บริการและก็เพิ่มความพร้อมใช้งานและก็ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานด้วยขณะเดียวกันเนี่ย AI ยังถูกนำมาใช้สนับสนุนการบริหารการเดินรถและก็วางแผนการเดินทางเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเช่นขบวนรถเสียหรือว่าเส้นทางไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติเนี่ยระบบสามารถนำข้อมูลขบวนรถตารางเดินรถโครงข่ายและก็รูปแบบการขนส่งอื่นเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางปรับแผนการเดินรถจัดเส้นทางทดแทน
หรือแนะนำทางเลือกในการเดินทางต่อเนื่องกับผู้โดยสารพร้อมช่วยให้ผู้ควบคุมระบบแจ้งข้อมูลได้รวดเร็วและก็ลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องนะครับนอกจากนี้เนี่ยคณะยังได้ชมการจัดทำระบบ Cloud และก็ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายระบบไว้บนแพลตฟอร์มเดียวทำให้ข้อมูลด้านการเดินรถการซ่อมบำรุงและก็การให้บริการแก่ผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำมา

0: วิเคราะห์ร่วมกันได้พร้อมรองรับการขยายระบบการสำรองข้อมูลและก็การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอประเด็นเรื่องของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาที่มีการต้อนรับถึงสนามบินโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐในชนิดที่สื่อเรียกว่าเป็นการแหวกธรรมเนียมปฏิบัตินะครับที่เคยทำมากันด้วยซ้ำไปนะครับก็มีนะครับประเด็นที่น่าสนใจว่าในการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้นำจีนในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการหารือในเรื่องของข้อขัดแย้งระหว่างสองประเทศในประเด็นที่สำคัญแล้วนั้นเนี่ยนะครับยังมีกรณีของอิหร่านเนี่ยนะครับที่จีนจะมีข้อเสนออะไรต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับโอ้มันมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับจากทางด้านของBBC นะครับซึ่งวิเคราะห์ในหัวข้อที่บอกว่าจีนเนี่ยกำลังมองหาหนทางยุติสงครามอิหร่านแต่ว่าไม่ใช่ในแบบที่ทรัมป์ต้องการและการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งทางด้านของทีมวิเคราะห์ของ BBC นะครับก็คือซาอิด จาฟารีนักวิเคราะห์ด้านการเมืองแล้วก็เกรทซอยทีมข่าว Global Journalist ครับของ BBC World Service นะครับก็วิเคราะห์ไว้นำเสนอเนี่ยอย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายวันก่อนที่ทางด้านสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกานะครับก็ทางจีนเนี่ยได้ให้การต้อนรับอับบาสอารัชชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับเป็นการย้ำเตือนถึงอิทธิพลของจีนที่มีต่ออิหร่านนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับทรัมป์ที่จะพบกันนะครับในวันนี้ถ้าเป็นเวลาที่สหรัฐอเมริกาก็คือวันพฤหัสแต่ว่าตรงกับบ้านเราในวันศุกร์เนี่ยนะครับจีนเนี่ยมีจุดยืนที่สม่ำเสมอมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามอิหร่านเมื่อ7เดือนก่อนนะครับโดยได้ประณามการที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับรวมถึงประณามมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐมีต่ออิหร่านนะครับขณะเดียวกันก็ได้เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มีการยุติสงครามและก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งจนถึงขณะนี้จีนยังสามารถรับมือกับผลกระทบจากสงครามอิหร่านได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองมหาศาลและก็มียุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงด้านพลังงานนะครับโดยอันเดรียกีเซลรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและก็ตะวันออกกลางจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์มองว่าจีนเนี่ยยังสามารถรับมือกับภาวะนี้ต่อไปได้อีกแต่ว่าจะต้องเผชิญกับต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มองว่าจีนเนี่ยจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความอยากจะให้สงครามยุติลงกับลำดับความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆนะครับซึ่งดร.กิเซรีเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยไม่อยากให้ความขัดแย้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่จีนก็จะไม่บั่นทอนความต้องการและข้อเรียกร้องหลักของอิหร่านนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอิหร่านและจีนมีท่าทีที่สอดคล้องกันนะครับเพราะมองว่าการกระทำที่รุกรานของสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้ปะทุขึ้นและก็ดำเนินต่อมาจนถึงขณะนี้นะครับขณะที่ฮามิดเรซาอาซิซีจากกลุ่มวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนะครับก็มองว่าจีนเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามที่ยังดำเนินต่อจากการที่ประเทศเป็นผู้บริโภคพลังงานนะครับน้ำมันเนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน5ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของจีนแต่ว่ากว่า 70% ของน้ำมันเนี่ยมาจากการนำเข้านะครับตามรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะครับในปี2025ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับคิดเป็นเพียง 12% ของน้ำมันดิบทั้งหมดที่จีนนำเข้านะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดที่อยู่ที่ 42%นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจีนสามารถทดแทนน้ำมันส่วนที่ขาดหายไปจากอิหร่านและก็ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียได้จากการเปลี่ยนไปนำเข้าจากรัสเซียบราซิลและก็ผู้ส่งออกรายอื่นๆแต่ว่าการจะทดแทนก๊าซที่จีนซื้อจากภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่านะครับการมีคลังน้ำมันสำรองปริมาณมหาศาลเนี่ยช่วยให้จีนสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกด้านพลังงานที่เกิดจากสงครามได้นะครับโดยตัวเลขชัดเจนว่ามีเท่าไหร่เนี่ยนะครับยังคงเป็นความลับของรัฐแต่ว่าบรรดาด้วยมีการประเมินนะครับว่าอยู่ที่ระหว่าง1,000 ถึง 1,400 ล้านบาร์เรลในปีที่ผ่านมานะครับเอริก ก้าดาวส์นักวิจัยด้านพลังงานจีนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งสหรัฐบอกว่าถ้าจีนเริ่มต้นสงครามด้วยน้ำมันสำรองราว 1,400 ล้านบาร์เรลเนี่ยมันก็จะเพียงพอทดแทนการนำเข้าจากตะวันออกกลางได้254วันนะครับถ้าเทียบเอาเมื่อสถิติปี2025นะครับแล้วก็บอกว่าปริมาณน้ำมันสำรองของจีนเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะใช้ทดแทนได้นานกว่านั้นเนื่องจากว่ายังคงมีการนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากตะวันออกกลางแม้ในช่วงสงครามนะครับแต่ว่ารายงานของใครรัสเซลคอลัมนิสต์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ประจำภูมิภาคเอเชียของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าจีนจำเป็นต้องดึงน้ำมันจากคลังสำรองออกมาใช้ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมารวมถึงเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยจะอยากยุติการต้องใช้น้ำมันสำรองในคลังให้เร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ยังมีบ่อที่ใหญ่เพื่อรองรับสถานการณ์นะครับและถ้าหากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพิ่มการโจมตีซาอุดิอาระเบียและก็ควบคุมช่องแคบอาบาสมันเดบเนี่ยนะครับอย่างเข้มข้นขึ้นเนี่ยพลังงานตลาดพลังงานโลกก็จะผันผวนไปอีกนะครับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นไปกระตุ้นให้เกิดวิกฤตของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเป็นข่าวร้ายสำหรับเศรษฐกิจจีนที่พึ่งพาการส่งออกนั่นเองนะครับแน่นอนแล้วว่าปัจจัยต่างๆที่ว่ามานั้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นปัจจัยนะครับที่จะทำให้นะครับทางด้านของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็ยังคงเพิ่มแรงกดดันเศรษฐกิจต่อทางการอิหร่านนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้สหรัฐยังคงเลี่ยงไม่ใช้มาตรการดังกล่าวต่อธนาคารสำคัญของจีนแม้ว่าจะคว่ำบาตรบริษัทและก็หน่วยงานของจีนแล้วหลายแห่งนะครับซึ่งรัฐบาลจีนไม่ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเห็นพ้องต่อคำขอของทางการสหรัฐที่ขอให้จีนเข้าร่วมมาตรการทางการเงินต่ออิหร่านหรือไม่นะครับก็แน่นอนแล้วว่าเมื่อมีผลกระทบนะครับที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ทางการจีนเองเนี่ยนะครับก็ยังคงให้การสนับสนุนอยู่ให้การสนับสนุนอิหร่านอยู่นั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับจีนก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการให้สงครามเนี่ยยุติลงผ่านการเจรจานะครับแล้วก็จีนก็มีแนวโน้มที่จะยับยั้งอิหร่านไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งนะครับซึ่งจีนเนี่ยสามารถและก็อาจจะช่วยให้การเจรจากลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งจีนอาจจะถึงขั้นผลักดันให้อิหร่านเนี่ยยอมประนีประนอมในบางเรื่องนะครับซึ่งอาจจะช่วยให้ทางทรัมป์เนี่ยอ้างชนะบางรูปแบบได้และก็ใช้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นข้ออ้างในการยุติสงครามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับโดยภาพรวมของนักวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับก็มองว่าจีนจะผลักดันให้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับชาติพันธมิตรของจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการเข้าถึงเงินทุนที่ถูกอายัดแล้วก็การยุติการโจมตีทางทหารซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องดูด้วยว่าในข้อเสนอต่างๆนะครับผ่านการพูดคุยกับทางผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยจะได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใดนะครับก็ยังคงต้องรอดูอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผลของการหารือที่จะออกมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีเนี่ยทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยมีถ้อยแถลงออกมาในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าทางการจีนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่านำเสนอหรือว่ามีการแถลงเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันซื้อทั้งหมดนะครับก็ยังมีส่วนที่กักไว้นั่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับผลของการพบปะพูดคุยกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงผู้นำจีนนั้นเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาสถานการณ์ในอิหร่านนั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวราวนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวAround Newsทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำ พื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ1,300,000ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1.80 เมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
6: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง เริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
8: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมินบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
7: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัย พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนในจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบาง

0: ังไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 33 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: กลับมาเจอกันในวันศุกร์ครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยครับทาง Channel Kick Off นะครับกับรายการเด็กผีทอล์กครับมานั่งพูดคุยอัปเดตข่าวสารข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กครับแล้วก็สวัสดีทาง FM 97ด้วยครับอยู่กันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลลีกเนี่ยหยุดทำการแข่งขันเนาะแล้วก็เป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่ก็เริ่มลงทำการแข่งขันกันแล้วนะครับส่วนแมนยูของเราเนี่ยก็จะกลับมาเตะอีกรอบนึงก็คือวันที่10ตุลา3สัปดาห์จริงๆนับตั้งแต่วีคที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น3สัปดาห์เนาะตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ2สัปดาห์นะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคาวันคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟบริตลอดนะครับวันนี้มีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนของเราด้วยเดี๋ยวให้น้องแบงค์เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไร
3: ครับก็ทางเนี่ยแหละครับเครื่องดื่มเอสโคลานะครับโดยบริหารโดยเนี่ยครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับก็มีการจัดงานนะครับแถลงข่าวในการมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่เป็นโอลิมปิกเกมส์ปี2028นะครับนะฮะก็มีภาพไหมพี่เอ็มหรือว่ายังไม่มีจะได้เล่าไปเลยเล่าไปเลยนะผมเล่าไปเลยนะนะฮะก็โดยเนี่ยครับทางเอสจัดงานครับก็โดยคุณฐาปณะสิริวัฒนภักดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับและรวมไปถึงคณะผู้บริหารนะครับก็รวมต้อนรับเนี่ยครับคือร่วมมอบเงินนะครับเงินสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็คณะทีมสตาร์โค้ชนะครับโดยมอบเงินจำนวน20ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนนะครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2028นะครับก็อีก2ปีนะฮะข้างหน้านี้นะฮะก็หลังจากที่ทีมหญิงของเราเนี่ยครับทีมวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จในการได้เขาเรียกได้เหรียญทองคว้าแชมป์ของการแข่งขันระดับเอเชียนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็เป็นการต่อยอดครับของทางเอสโคล่าครับโดยไทยเบฟเนี่ยครับก็คือสนับสนุนมานานแล้วนะฮะสำหรับทีมกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็รายละเอียดก็ติดตามได้ครับทางเพจไทยเบฟไทยทะเลนะครับก็ลงไว้นะครับแล้วก็ทางเพจคิกออฟก็เดี๋ยวเราก็จะมาลงกันนะครับประมาณนี้
2: จริงๆก็
3: ตามรูปนี
2: ่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ทางวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่เป็นที่นิยมเนาะของคนไทย
3: ก็ณเวลานี้ใช่ไหมโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ย
2: อุ้ยผมว่าถือว่าเป็นปีแล้วนะ
3: ใช่
2: ใช่ไหมทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน10อะเพราะว่า
3: เกิน
2: เรื่องของผลงานใช่ไหมเรื่องของผลงานด้วยแล้วก็ความน่าลุ้นน่าเอาใจเชียร
3: ์
2: วอลเลย์บอลก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มันสะใจนะใช่ไหมตบแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นทีมกีฬาที่แฟนชาวไทยเนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยนะครับบางคนไม่ได้เป็นแฟนกีฬาด้วยซ้ำแต่ก็ได้ดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะก็รอบนี้นะครับสู่โอลิมปิกในปี2028ติดตามกันด้วย
3: ครับ
2: ด้วยเรื่องราวดีๆจากทางผู้สนับสนุนของเราครับ
3: ครับ
2: เรื่องของเรากันบ้างกับแมนยูเนี่ยนะครับหยุดพักยาวๆล่าสุดนะครับเรื่องดีๆของเลนนี่โยโร่เราคุยกันวันก่อนเราก็ไปพูดว่าอะไรนะมีข่าวว่าเขาจะไปโกติบัวใช่ไหม
3: ไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้กับ
2: เ
3: อเวอรี่โค้ชใช่ไหม
2: ใช่ว่าจะเขาจะไปเอเวอรี่โค้ชว่าดูแล้วอ่ะทิศทางมันเบียดขึ้นชุดใหญ่มันยากเหลือเกินนะครับเอาล่าสุดซินีดินซีดานเรียกโยโรติดทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับ
3: ครับ
2: ไปแทนอิบราฮิมะโคนาเต้ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
3: อืม
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะ
3: ดีสำหรับก็ดีสำหรับโยโร่แล้วกันผมว่านะก
2: ็ใช
3: ่เออ
2: ผมว่ากับแมนยูก็ดีนะคืออย่างน้อยน้องเขาก็ได้ไปอยู่ในในสภาพแวดล้อม
3: มันก็ต้องดูนะว่า
2: ต้องดูนะว่าอะไรพูดมาเลย
3: สภาพแสดงว่าสภาพแวดล้อมเราไม่ดีอะแสดงว่าสภาพแวดล้อมเราไม่ดีใช่ไหม
2: คือการติดทีมชาติที่มันเป็นทีมชาติที่อยู่กับคนเก่งๆอ่ะสิ่งที่เขาจะได้คือเวลาเข้าไปอ่ะใช่ไหมเอออยู่กับโค้ชที่เก่งเขาก็สามารถแนะนำได้คุณก็จะไปเจอเซ็กชันซ้อมที่มันก็มีความเป็นมืออาชีพถูกปะมันก็ได้เห็นนะว่าโอเคเราได้ร่วมทีมกับมืออาชีพเป็นยังไงพวกที่แบบเก่งๆอย่างเงี้ยได้อยู่กับคนเก่งๆมันก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองได้แต่สำหรับผมก็ยังมองว่าตัวโยโร่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุการใช้งานยังอีกยาวไกลนะเพิ่งอายุ20ปีเองนะ
3: ใช่
2: ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอ่ะน้องอายุ20ปีแบกความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ซีซั่นแล้วอ่ะตั้งแต่อายุ18อ่ะ18 19
3: ครับ
2: เดี๋ยว20ปีใช่ไหมเดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยจะ21มันก็บ่งบอกว่าตัวน้องเขาสภาพจิตใจค่อนข้างที่จะดีนะอาจจะแบบโดนค่อนคอร์ดในบางเกมบางเกมทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมว่าอนาคตดูไปอีก5ปีข้างหน้าถ้าเขาพัฒนาได้เรื่อยๆตามกระบวนการ
3: อ่ะแล้วก็ถ้าน้องเขายังอยู่นะ
2: อะไรนะครับ
3: แล้วก็ถ้าน้องเขายังอยู่นะ
2: ใช่ใช่
3: เพื่อแบบไปอยู่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี้ยเจอประธานเป้เจอคนนู้นคนเนี้ยนั่นแหละมันก็คือที่อย่างที่เอ็มบอกเลยมันคือคนท็อปใช่ไหมแล
2: ้
3: วคนท็อปเนี่ยเขาอาจจะมีแนวคิดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาอยู่กับพี่ไหมเอออยู่นั่นเป็นไงมันแตกต่างไหมโยโร่อาจจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่า
2: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีแนวคิดอะไรหรือไม่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็พูดเล่นๆน่ะแหละแต่พูดว่าให้คิดนะมันก็มันเป็นเรื่องดีสำหรับมันเป็นเรื่องดีแน่นอนสำหรับผู้เล่น
2: ครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับสโมสรเนี่ยมันก็ต้องพัฒนานะถ้าเรามองว่าผู้เล่นของเราไปติดทีมชาติแล้วมันดีอ่ะเราก็ต้องในมุมมองสโมสรต้องพัฒนาแล้วว่าเฮ้ยเราให้มันดีเทียบเท่าได้ไหมหรือว่าแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้ลดความแตกต่างอะไรเงี้ยนะถ้าจะคิดในด้านนั้นอ่ะนะฮะ
2: มันก็ต้องพัฒนาอยู่แล้วสโมสรอ่ะถูกป่ะคุณไม่พัฒนาคุณก็ติดกลุ่มใช่ไหม
3: ครับ
2: มีพี่โบอิงโนบอดี้ว่าถ้าไม่ขายไปก่อน

0: ปอนต่อสัปดาห์นะนะ
1: อือฮึครับ
0: ครับ
1: โยโร่เนี่ย
0: ครัก บ
1: ็
0: ต่อพี
1: ได
0: ่
1: ้พูดคุยกับทางริโอฟูรินานอยู่บ่อยครั้งนะครับเออผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องดีนี่แหละแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็เข้าใจกันดีแล้วก็ทราบกันดีเนาะว่าตัวโยโร่เองตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาก็เล็งมาดริดไว้
0: ใช่
1: แต่ผมว่าถ้าโยโร่ตอนนี้นะเอาร่างกายนี้เอาสภาพนี้เอาร่างนี้นะกับมาดริดก็ยังยากเลยอ่ะถูกปะต่อให้ไปคุณก็ต้องไปนั่งตูดด้านเหมือนเดิมเพราะอยู่นั่นก็การแข่งขันก็สูงมากถูกไหมแล้วก็ถ้าฟอร์มแบบเนี้ยผมว่าแฟนมาดริดเองก็ไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นอ่ะเออแต่ถ้าคุณสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ตามโปรแกรมอ่ะผมว่าใครอยู่แมนยูแล้วอยู่แล้วมันได้ดีอ่ะไปอยู่ทีมไหนก็อยู่ได้
0: ใช่
1: เออเพราะอย่าลืมว่าเรื่องว่าความกดดันอย่างเงี้ยกับแมนยูเนี่ยมันสูงมากนะครับ
0: ครับ
1: พี่ชัยสวัสดีนะครับเนี่ยทักถามเข้ามาด้วยนะว่าพี่เอ็มพี่แบงค์ฝนตกไหมครับ
0: โอ้ผมว่าตอนนี้น่าจะทั้งเขาเรียกอะไรถ้าดูในเรดาร์นะสภาพอากาศโอ้โหเห็นว่าไอ้เขาเรียกว่าก้อนเมฆกันสีเขียวสีแดงนี่โอ้โหเต็มปกคลุมภาคกลางนะอย่างบ้านผมนี่ก็ตื่นเช้ามาวันนี้ท่วมก็เรียกว่าท่วมถนนแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ถนนก็ค่อนข้างที่จะความสูงน่าจะประมาณมอไซค์ผมเอาไปซื้อเกือบข้าวงี้เนี่ยก็ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะแต่มันก็
1: เกือบครึ่งล้อ
0: เลยมาขอบยางแล้วนะก็นั่นแหละก็เปียกครับพี่นะฮะถ้าขับเร็วๆขับเร็วไม่ได้ไงเออนั่นแหละก็ถือว่าบ้านผมกรุงเทพนะแถวโซนบางนาเนี่ยก
1: ็ครับ
0: ก็พอสมควรนะฮะรถติดเลยนะสำหรับคนที่ไปทำงาน
1: บ้านผมเนี่ยอยู่อุบลตกทั้งวันไหมก็ไม่ได้ทั้งวันนะแต่จะมาเป็นช่วงๆบางช่วงก็ตกประมาณชั่วโมงหนึ่งหยุดพักอีก30นาทีอ่ะตกใหม่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักไปชั่วโมงนึงอ่ะตกอีก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แต่มันก็ตกทั้งวันแหละแต่จะแบบไม่ได้ตกลากยาว
0: แล้วมันก็เบาๆฮะไม่ได้ตกหนักอะไรอย่างงี้
1: ใช่ไม่ได้ตกหนักตกไม่ได้แรงรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆทุกท่าน
0: ใช่
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: สัตว์มีพิษด้วยดูแบบเดินลุยอะไรเงี้ยบางคนชอบเดินลุยใช่มั้ยเดินลุยกลับบ้านเงี้ย
1: ครับ
0: ช่วงดึกๆเงี้ยระวังแบบพวกแรงงูอะไรเงี้ยอันตรายนะครับสังเกตก็เชื่อๆกันดูแล้วกันนะฮะ
1: ครับนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอย่างผมก็ป่วยแพ้อากาศใช่ไหมไม่หายสักทีน่ารำคาญมากนะครับเรื่องของแมนยูนอกจากโยโร่ได้ไปติดทีมชาติฝรั่งเศสเนาะเป็นตัวสำรองนะครับมีพี่ทักเข้ามาบอกว่าซากเก้น่าจะคู่อูปาเมกาโน่แน่นอนครับโยโร่น่าจะสำรองผมว่าก็น่าจะมีเกมไม่ได้ลงแหละพูดจริงแล้วมันก็อุ่นเครื่องเน
0: า
1: ะอุ่นเครื่องตั้งหลายเกมก็เห็นมีแพลนของซีดานก็มองว่าน่าจะแบ่งเป็นน่าจะแบ่งลงกันนั่นแหละหมุนลงให้ครบทุกคนเนาะของเยอรมนีของเยอร์เรนครอปก็น่าจะก็แบ่งนะที่เห็นข่าวมาว่าจะแบ่งลงเป็น2ชุดนะครับเมื่อคืนก็รู้สึกว่าจะเสมอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเยอรมันเสมอ
0: ใช่ไหมผลเสมอป่ะแต่แข่งกันเนเธอร์แลนด์แหละ
1: เนเธอร์แลนด์ผลเสมอนะครับกักโปยิงแล้วก็เอ็นเมชานะครับเสมอกัน 1-1 นะครับก็ใครที่ติดตามดูทางฟุตบอลทีมชาติเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบแหละแต่ผมมองว่ามันก็เป็นช่วงพักเบรกของฟุตบอลลีกเนาะ
0: และช่วงพักผ่อนเราด้วยสุขภาพนอนดึกนอนอะไรมาหลายคืนแล้วเอาจริงนะ
1: ครับ
0: นะถ้ามันไม่สำคัญก็บางทีผมก็สคริปไปโปรแกรมพวกนี
1: ้
0: แต่คนที่ชอบดูก็ดูได้ก็ดูไปอย่างเช่นเนี่ยแหละเยอรมันเนี่ยมาของครอปเงี้ยดูว่าเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็ซาบี้มาคุมเนเธอร์แลนด์แล้วอะไรเงี้ยก็ดูฟอร์มนะฮะ
1: ส่วนทีมที่ฝรั่งเศสเตะไปหรือยัง
0: อยากจะดูผล
1: นะยังนะฝรั่งเศสน่าจะยังน่าเตะคืนนี้เตะคืนนี้ครับกับเจอกับตุรกีแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีอิตาลีกับเบลเยียมด้วยแต่ผมมองว่าฟุตบอลเนชั่นลีกเนาะเตะดึกไปหน่อย
0: ครับ
1: เตะดึกไปหน่อยตามเวลาบ้านเขาแหละเขาไม่ได้แบบสนใจในเรื่องของการลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับพี่มงคลบอกว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งแสดงว่ากันยาตุลาคือน้ำจากเหนือไหลมาแล้วอุดร อะไรเนี่ยจนลม

0: าวมาแล้วนะ
1: ลมหนาวมาก็ใช่แหละเดี๋ยวผมว่าช่วงเนี่ยตุลากลางๆเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละคือช่วงที่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงทิ้งทวนแล้วฝนตกนะถ้าทุกปีนะทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้คือช่วงเดี๋ยวพอตุลาอะไรเงี้ยช่วงนั่นแหละลอยกระทงก็เริ่มจะหมดแล้วครับหน้าฝน
0: นี่ไงเป็นกรรมการอังกฤษเนี่ยฟันได้ประตูไปแล้วนะครับจากการบังประตูไว้ นะวิชัยว่าเชสโก้มองว่าเป็นความหวังไปๆมาๆร่างกายไม่ค่อยจะดีเนี่ยพอสโคออกมาจวกเนาะใช่ไหมของเชสโก้อ่ะล่าสุดดูนี่ก็มารับลูกเห็นด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอ่อนแอจังวะมึงนั่งแข้งอ่ะมึงไม่ใส่สนับแข้งดีๆเลยวะมึงไปเตะดีถ้ามันเจ็บไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องติดตามนะก็มีข่าวเนาะว่าน่าจะพักเป็นเดือนเลยนะ
1: ประมาณ5สัปดาห์นะประมาณนั้นอ่ะ
0: ประมาณ5สัปดาห์ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเชสโก้เนี่ยจริงๆเอาไงกันแน่วะเรื่องหน้าแข้งเนี่ยพักมาตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วอ่ะเจ็บก่อนหน้าลิเวอร์พูล1เกมมาเจอย้ำแผลเดิมแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไอตอนจนป้ายโฆษณาที่ตกสนามอ่ะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่หลังจากนั้นยาวเลยนะครับปีซีซั่นกี่เดือนอ่ะพักมาแล้วอ่ะถึงว่าละเกมกับไบรตันน่ะอ่อนแอจังวะดูสีหน้าไม่ดีดูอะไรก็แบบใช่ไหม
1: เหมือนคนเป็นไข้อ่ะไม่สบายลงไปเล่น
0: เหมือนมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาเอากังวลตัวเองจะเจ็บอ่ะสุดท้ายก็เจ็บล่าสุดถอนเนาะถอนทีมชาติ
1: ครับ
0: สโลวีเนียนะครับผม
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะว่ากองหน้าตัวหลักไม่มีใช้งาน
0: ตัวความหวังใ
1: ช้มันก็คือตัวก็คือตัวปั้นตัวอะไรแหละตัวแบบเขาเรียกว่าตัวนี่แหละตัวปั้นของเราอ่ะที่ต้องส่งลงอย่างต่อเนื่องอ่ะจนถึงป่านเนี้ยตั้งแต่เอางี้ดีกว่าคาลิกมาคุมอ่ะช่วงนั้นเชสโก้ก็เจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างก็แต่มันก็ไม่ได้หนักไงมันก็คือยังได้ลงแบบไม่เต็มเนื้อเต็มหน่วยเลยตั้งแต่เขามานะตั้งแต่อโมริมเลยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วนู่น
0: อ
1: ่ะก็ลงแบบตัวสำรองยังไม่เคยเห็นแบบยึดตำแหน่งตัวจริงได้แบบต่อเนื่องเลยมีแต่แบบหายไปเดี๋ยวก็หายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองก
0: ็
1: ประมาณนี้เป็นฐานะตัวสำรองไม่เคยแบบออกสตาร์ต่อเนื่องอะพี่มันไอตรงนี้แหละน่าเป็นห่วงคือแบบคุณยังยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เลยไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเปลี่ยนโค้ชมา2คนก็ยังไม่ได
0: ้
1: แถมมาเจ็บอีกขัดขวางการนี่ขัดขวางการเล่นของเล่นนี่มันแต่เจ็บหน้าแข้งอย่างที่ผมไปอ่านนะไอของพอสโคที่เขาคุยในนั่นแหละรายการในนั่นแหละเขาก็บอกว่าถ้าเป็นยุคเขาเงี้ยใช่ไหมยุคสมัยที่เขาเล่นอะไรสโคลิกิบัตอะไรเงี้ยเขาก็ฉีดยานะฉีดยาแล้วก็ลงไปเล่น
0: อ
1: ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่หักเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็ลงไปเล่นบางทีไม่ได้ฉีดยาด้วยบางทีก็เล่นทั้งที่เจ็บอ่ะถ้ามันไม่ได้หักอะไรขนาดนั้นเล่นทั้งที่เจ็บอ่ะก็ต้องเล่นอ่ะเพราะแล้วยิ่งด้วยสถานการณ์ที่ทีมต้องการชัยชนะอยู่ในช่วงขับขันเนี้ยไม่ค่อยดีใช่ไหมอยู่ในช่วงที่แบบต้องการชัยชนะเพื่อมาสร้างแรงผลักดันแรงเชิงบวกอ
0: ่
1: ะแต่คุณหายไปจากทีมโดยอาการบาดเจ็บนักแข้งนี่เขาก็ไม่เข้าใจไงพวกนักเตะพวกตำนาน
0: อ
1: ่ะมันก็ทำให้เขาหงุดหงิดไงว่าแบบโอ้โหสมัยก่อนกูนี่เจ็บยังเล่นเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าขาไม่หักก็ลงเล่นอ่ะแต่ก็นะวัดกันไม่ได้มั้งแล้วแต่คนด้วยแหละ
0: ยุคสมัยอยู่ที่ยุคสมัยด้วยใช่ไหมสมัยนี้เขาทนุถนอมเพราะโปรแกรมมันเยอะ
1: ใช่
0: โปรแกรมเยอะค่าเหนื่อยค่าตัวความคุ้มค่านะครับนะเขาก็มีโพสต์เนาะของเชสโก้ที่มีโพสต์ว่าอะไรจะแบบเสียใจที่แบบไม่ได้ไปติดทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันเชสโก้
1: ครับ
0: เพื่อนนว่าซื้อใหม่ได้เลยจริงๆเนี่ยผมก็มองแล้วตั้งแต่ซัมเมอร์เนาะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะต้องมีกองหน้าสำรองอ่ะผมไม่ได้มองว่าตัวกองหน้าสำรองคือพวกแบบคุณย่าหรือเอ็มโบโมผมมองว่าถ้าเกิดเอาคุณย่าเอ็มโบโมมาอยู่ในตำแหน่งกองหน้าสำรองอ่ะมันเสียของไหมอ่ะว่าคุณไม่ได้มีตัวริมเส้นขวาสำรองไม่ได้มีตัวริมเส้นซ้ายสำรองอ่ะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเรามองว่าคุณย่าคือริมเส้นฝั่งซ้ายที่ทำได้ดีกว่าแรดฟอร์ดอย่างเงี้ย หรือว่าไอ้ตัวเอมบูโมกับอาหมัดที่สลับกันลงฝั่งขวาหรือถ้ามีใครเจ็บไปคนนึงก็ยังมีคนนึงที่ต้องลงเล่นอะไรเงี้ยแต่กองหน้าสำรองของเชสโก้อ่ะมันกลับเป็นโจโชซักซี่อ่ะไม่ได้ไปอูรี่เขานะหรือว่าไม่ได้ไปด้อยค่าแต่มันก็เห็นในผลงานอะว่าพอเซอร์ซีลงไปแล้วอะมันทำอะไรมันสร้างความแตกต่างไม่ได้มันก็ไม่ใช่กองหน้าสไตล์หน้าเป้าที่ยืนค้ำแล้วสู้กับกองหลังอะแต่เซอร์ซีเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนฟอนายอะถูกไห
1: ม
0: พอส่งคุณย่าลงไปเป็นตัวจริงเป็นกองหน้าที่เป็นฟอนายสุดท้ายพอเปลี่ยนแดดฟอร์ดออกใส่เซอร์ซีเข้ามากลายเป็นว่าไอ้กองหน้าที่ยืนเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นเลยอ่ะใช่ไหมก็ยังเป็นฟอร์ไนเหมือนเดิมอ่ะ
1: ก็นั่นแหละมันทำไงได้ก็ตอนนั้นมีฮอยลุนก็ขายก็ตัดสินใจเลือกเอาฮอยลุนออกไปทั้งที่ตอนนั้นก็มองว่านะว่าฮอยลุนกับเชสโก้เนี่ยคือเขาเรียกสไตล์คล้ายๆกันก็คือเป็นกองหน้าแบบโพชเชอร์แบบเข้าฮอตอะไรเงี้ยก็เอาคนนี้ออกไปเพื่อแล้วก็เก็บเซอร์ซีไว้เพื่อความหลากหลายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นไม่หลากหลายแล้วมันกลายเป็นว่าขาดตัวแบบนี้ไปอ่ะเพราะว่าก็ลืมคิดนะว่าไอ้ที่คุณซื้อมาด้วยไอ้พวกคุณย่าเนี่ยไอ้โมโม่เนี่ยมันก็เล่นได้มันก็เล่นแบบฟอลนายได้และกลายเป็นว่าเนี่ยฟอลนายเยอะกว่าอีกกลายเป็นหน้าแบบพอเชอร์เนี่ยพอเชอร์เนี่ยแบบน้อยมีแค่ตัวเดียวแล้วมันก็การตัดสินใจในช่วงนั้นนะมันดูจะผิดพลาดไหมอย่างเงี้ยถ้าเก็บฮอยลุนไว้ดีกว่าไหม
0: ผมว่า
1: ตอนนั้น
0: นะตอนนั้นใช่ไหมโอ้สุดท้ายก็น่าจะต้องขายฮอยลุนอยู่ดีเพราะว่าสโมสรยังต้องบาลานซ์เรื่องบัญชีอะและการขายฮอยลุนคือมันเป็นมูลค่าสูงนะถ้าเทียบกันกับไอตัวขาออกนะฮอยลุนอะขายออกได้เยอะกว่าที่เราขายออกในช่วงนี้
1: แต่ขาดทุนนะซื้อมา72ล้านก็ขายได้30ล้าน
0: ไปปลายเกือบ40ถ้าเกิดหารแบบตัดจำหน่ายต่อปีอ่ะสมมุติว่า70ล้านสัญญา5ปีใช้ไปแล้ว3ปีอย่างเงี้ยใช่มั้ยเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมองว่ามันอาจจะถ้าเรามองว่าซื้อ70ขาย40มันขาดทุนโอเคมันขาดทุนแต่ถ้า มาหารตามจำนวนปีตามระยะเวลาสัญญาใช้ไปเท่าไหร่เหลือมูลค่าเท่าไหร่และขายได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาบาลานซ์บัญชีได้ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมองแบบนี้อยู่แล้วแต่นอกแต่ถ้าขายได้ราคาเยอะกว่านั้นมันคือกำไรไงนั่นก็มีปีที่แล้วอ่ะที่ไม่ได้ไป UCL ใช่ไหมแล้วมูลค่าคือว่ารายได้อ่ะมันก็ลดน้อยลงแต่ล่าสุดเห็นมีเรื่องของรายได้ที่ประกาศออกมาเนาะว่าได้กำไรเยอะหมายถึงว่าขออภัยครับไม่ใช่ได้กำไรเยอะสิหมายถึงว่าได้รายได้รายได้เพิ่มมากขึ้น
1: คือรายได้ทุบสถิติเก่ามันน่าจะ666ล้าน
0: ใช่
1: ปอนด์มั้งปีที่แล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วอ่ะปีนี้เพิ่มอีก11ล้านกลายเป็น10ปีใหม
0: ่ทั้งที่ไม่ได้ไป UCL ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ได้ไปเล่นรายการในยูฟ่าเลยอ่ะแต่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ 677.6 ล้านนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีใช่ไหม
1: ก็ขาดทุนในแง่ของเรื่องหนี้สินหมายถึงว่าถ้ารวมนะรวมพวกหนี้สินรวมอะไรด้วย
0: ครับ
1: ที่อะไรค่าดำเนินการต่างๆเรื่องที่ไปเงินหมุนด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: มากกว่า 1,000 ล้านปอนด
0: ์
1: ไอ้ตรงนี้แหละอันนี้คือเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะวัดเฉพาะรายได้ที่เข้ามาอันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุบสถิติเก่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะจะบอกว่ามันถ้าในแง่เขาเรียกอะไรบาลานซ์แล้วกันไอ้เรื่องบัญชีบาลานซ์เนี่ยบอกว่ามันก็ยังอาจจะแย่กว่าเดิมนะถ้าพูดอย่างเงี้ยวัดอย่างเงี้ยแต่แนวโน้มเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยผมก็ไปดูมาแนวโน้มของปีนี้ก็ดีขึ้นหมายถึงว่าเรื่องบาลานซ์อะเรื่องหนี้สินบวกลบกับรายได้เงี้ยก็จะดีขึ้นในส่วนของแชมเปี้ยนลีกที่จะมีการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สปอนเซอร์ใหม่ไอ้อะไรนะซัมอัพป่ะ
0: ใช่ซัมอัพ
1: นั่นแหละที่เข้ามาใหม่ด้วยจะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกหนี้สินพวกอะไรมันบาลานซ์มันดีขึ้นนะฮะไอ้เรื่องของ ของเนี่ยแหละไอ้เงินการเงินความสมดุลอ่ะ
0: ครับนอกจากนั้นนะผมว่าปีนี้นะครับไปจนถึงปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะดีขึ้นกับในเรื่องของการเงินคือว่าเราได้ไป UCL ถูกไหมมันก็จะมีเรื่องของรายได้ในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่มันเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้แบกภาระค่าเหนื่อยนักเตะหลายคนแล้วนะอย่างคาซิมิโร่อย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้านี้ซานโชที่หายไปแล้วก็การใช้เงินอย่างประหยัดในซัมเมอร์นี้มันก็จะทำให้ตัวเลขของรายได้แมนยูเนี่ยแล้วก็ตัวพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดมันก็น่าจะถัวเฉลี่ยกันแล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะ
1: ก็ดีขึ้นกว่าปีนี้นะถ้าเฉพาะปีนี้
0: มันต้องดีขึ้นกว่านี้ต้องถ้าเกิดไปถึงปีหน้าแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของรายได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ดูเลยก็เห็นได้ชัดว่าตลาดซัมเมอร์นี้แมนยูก็ทำได้ประมาณนี้แหละพี่เห็นไหมที่เขาก็เราก็งุนหงิดทำไมถึงไม่โอ้ไม่สู้เอเลียเอเดสันไม่สู้โตนารี่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลแล้วว่าพอตัวเลขออกมาที่เขาประกาศมามันก็ยังเห็นเลยว่าถึงแม้ได้กำไรเยอะนะได้รายได้เพิ่มมา11ล้านเนี่ยแต่ไอ้เรื่องของแบบหนี้เก่าหรืออะไรเงี้ยการค่าใช้จ่ายมันยังสูงอยู่ถ้ามันแบบถ้าเราลงตลาดรอบที่แล้วอะทุ่มอีกอะก็จะกลายเป็นว่ามันก็เรื่องหนี้มันก็เพิ่มไง
0: ครับ
1: เรื่องหนี้ก็เพิ่มอีกเขาก็มองไม่อยากให้หนี้เพิ่มอะอารมณ์นั่นแหละไอ้ผู้บริหารอะพยายาม
0: ลดต้องรัดเข็มขัด
1: พยายามลดก็จะเห็นความหงุดหงิดของแฟนบอลที่จะออกมาว่าม
0: ันทำไมไม่เสริม
1: ได้เท่าที่เสริมอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะบอกว่าเนี่ยแหละต้องเสริมตามที่จุดบกพร่องอ่ะของทีมอ่ะ
0: ครับ
1: งั้นต้องเสริมทุกตำแหน่งเลยป่ะวะกองหน้าด้วยอ่ะพูดถึงนะกองกลางด้วยอ่ะกองกลางเสริมแล้วแล้วกองหน้าอีกอ่ะที่ถ้าจะมองว่าเชสโก้คนเดียวเนี่ยอ่ะ
0: ใช
1: ่หลังอีกอ่ะแบ็คสองข้างเซนเตอร์อีกอ่ะงั้นต้องเสริมทุกตำแหน่งอ่ะมีเงินต่อให้มีเงินขนาดแมนซิตี้ยังจะพอมั้ยเนี่ยจริงๆผู้เล่นเนี่ยในลีกหมายถึงว่าผู้เล่นบางคนเขาก็อยากมาแมนยูนะไออิสมาอิลาซาก่อนนี้มีข่าวว่าอยากมานะ
0: ครับ
1: ตอนซัมเมอร์ก็คือแบบพยายามเขาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแมนยูแบบเป็นทีมที่เชียร์อะไรเงี้ยพยายามแบบทอดสะพาน
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็มีผู้เล่นที่อยากมาโดยที่มีใจเยอะแยะแต่บางทีแบบบอร์ดไม่ได้สนใจใช่ไหมบอร์ดไม่ได้สนใจไม่ได้นู่นไม่นี่โดยเฉพาะนักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอ่ะถ้าเขาแบบมีใจแล้วเล่นก็คือมันคืออยากมาไงนะฮะมันก็คุยกับพวกสโมสรได้ไงต่อรองอะไรเงี้ยทางนักเตะเขาก็พยายามจะฟอร์สฝั่งตั้งต้นสังกัดเขาด้วยอะไรเงี้ยเวลาเขาอยากย้ายอะไรเงี้ยไปซื้ออะไรบิ๊กเนมเนี่ยลุยส์ฮอลอ่ะมันก็ดีจริงแหละแต่ไอ้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์มาใช่ไหมช่วงก่อนที่จะพักเบรกอ่ะก็บอกว่าการต่อสัญญากับนิโคลเซนแทบไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใช้สมองอ่ะno brainer no brainer ไม่ต้องคิดก็แปลว่าชัดเจนว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ย
0: นะครับใครก็สนับสนุนของเรา
1: ครับเอาเลย
0: พี่ดื่มธรรมชาติตราช้างครับคอวันคอช้างคอเดียวกันนะครับขอบคุณพี่ทุกคนที่เข้ามาพูดคุยมานั่งฟังพวกเรานะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้เอ็มกับแบงค์ลาไปแล้วครับเจอกันอีกทีวันจันทร์รอดูว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจเนาะแล้วก็มานั่งพูดคุยกันต่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทาน Skyhawk บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderlandโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้น พื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอสที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโพณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้ง2นายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตราหาร3หาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
5: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ณริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม To Be Number 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวง DE และ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์ดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่า สหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทโธปกรณ์ของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
9: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้66คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-13และ15-6ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต95 15-5 และ11-15ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต13-15 และ10-15ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนทยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุน และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมแกรนด์สปอร์ตวอชปาร์ตี้เอเชียนเกม2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีร์กีสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจัดลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วนะฮะได้เวลาอันสมควรแล้วสำหรับรายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97วันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับกับบุคคลที่เรียกได้ว่าที่สุดแห่งปีนะฮะคนคนนี้คุณนุมีความภาคภูมิใจมากนะครับขอคิวมาหลายเดือนมากวันนี้แหละนะหายคิดถึงแล้วได้เจอตัวจริงขออนุญาตให้เขานั้นแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชินวุฒิสุสัมพันธ์เป็นนายกสมาคมมวยไทยแล้วก็ประธานองค์กรมวยไทยโลกกับสหพันธ์มวยโบราณโลกครับ
0: ครับอาจารย์ชินวุฒินะขอเรียกสั้นๆว่าครูวุฒินะครับคนคนนี้แหละครับแหมจุดใต้ตำตอจริงๆคุณนุเคยเชิญมาสเตอร์เอกับมาสเตอร์โอนะฮะที่มาออกรายการที่นี่เขาเคยไปสอนมวยที่แมนเชสเตอร์เป็นรุ่นหลังส่วนรุ่นแรกนี่คือรุ่นนี้นะอาจารย์วูดดี้นะครับสอบถามวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กเลยนะอาจารย์นะเบื้องต้นอาจารย์วูดดี้เป็นคนจังหวัดอะไร
1: ผมเกิดที่กรุงเทพนี่แหละ
0: คนกรุงเทพ
1: เป็นคนที่เริ่มต้นไม่ได้เป็นนักมวยมาก่อนไม่ได้เป็นผมไม่ได้คุณลุงเนี่ยผมมีเป็นเจ้าของอู่รถร่วมใจมอเตอร
0: ์
1: แล้วตอนมีนักไอ้พวกคนงานก็ทำงานกันสาวตอนเย็นก็ซ้อมมวยผมก็ได้ตรงนั้นก็เลยได้ไปดูเขาซ้อมมวยแล้วไปฝึกกับเขาก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นตรงนี้เราไม่คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะเพราะว
0: ่
1: าบางคนก็เกิดมาเป็นทูตเป็นนักมวยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวของผมก็ยังค่อยช่วยที่โชคดีหน่อยว่าเราครอบครัวที่ยังพอหากินพอมีพอกินก็ให้ซ้อมได้แต่ไม่ได้ให้กระจก
0: ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในชีวิตเนี่ยแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันอาจารย์วูดดี้เริ่มจากครอบครัวเนี่ยทำอู่รถนะแต่ว่าข้อดีคือว่าคนที่ทำงานด้วยเนี่ยเขาเป็นนักมวยเป็นอดีตนักมวยเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็เลยมาซ้อมมวยเราเป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนกีฬาการต่อสู้อยู่แล้วเราก็เลยซ้อมมวยไปกับเขาด้วยอาจารย์มีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
1: ทั้งหมด5คนครับ
0: 5คนประกอบไปด้วยคนแรกใคร
1: คนแรกเป็นพี่สาวแล้วก็พวกผม
0: เขาเป็นคนที่2
1: คน2แล้วมีน้องชายอีก3คน
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าลูกสาวเพียงคนเดียวคนโตเลยที่เหลือเป็น4หนุ่ม
1: ครับ
0: ในจังหวะช่วงชีวิตในวัยเด็กๆครอบครัวพี่น้องนี่สนิทกันมากมายมั้ย
1: ก็สนิทมากครับก็เราดูแลซึ่งกันและกันแต่ผมสมมุติเป็นคนเด็กที่กำลังขึ้นมาตอนที่ชอบประจนภัยชอบดังตัวเนี่ย
0: ตามสมัยผู้ชายนะชอบลดผลสักหน่อยที่สำคัญมีอีก4หน่อที่อยู่ในแก๊งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเต็มที่เลยนะพี่สาวก็คนโตก็คงจะไม่ยุ่งกับเราน ะเรียนหนังสือแล้วอาจารย์เรียนหนังสือที่ไหน
1: ผมเรียนที่ลาซาแล้วก็ไปโตก็ไปอยู่ไปเป็นเรียนที่เทคนิคสุดประการ
0: เ
1: ป็นช่างกลช่างยนต
0: ์อ๋อเป็นเด็กช่างสิอย่างนี้อ๋อเหมาะกันเลยคุณพ่อทำอู่รถแล้วก็เป็นช่างยนต์นะทีนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตล่ะอาจารย์ก่อนที่วันนี้คุณนุจะมาสัมภาษณ์อาจารย์คุณนุได้คุยกับอาจารย์วูดดี้ว่าในยุคนึงสมัยนึงที่การเมืองไม่ค่อยมั่นคงเหมือนตอนนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างตอนนี้จุดเริ่มจากชีวิตตอนนั้นคือยังไงเล่าฟังหน่อยครับ
1: ตอนนั้นผมอยู่ปี3ในเป็นช่างกลปี3เป็นประธานนักเรียนแล้วก็14ตุลาเกิดขึ้น14ตุลา2516ก็มีคณะกรรมการจอมพลทั้งหลายที่เขาคุมหน้าอยู่เป็น10ปีแล้วก็ทุกคนก็ต่อต้านก็เลยจัดการงานเลยขึ้นมาไปประชุมที่ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อก็เป็นหนึ่งในนะฮะ คนในยุคเดือนตุลาร่วมกันเดินขบวนขับไล่ทหารในตอนนั้นนะที่ปกครองประเทศอยากจะมีในส่วนของประชาธิปไตยด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยตอนนั้นก็เลยไปร่วมชุมนุมที่ธรรมศาสตร
1: ์ครับก็เรียกว่าเราเดินขบวนแต่ได้ที่โชคดีที่ว่าตอนหลังนั้นขึ้นคลายแม็กว่าเขาเริ่มเอาเครื่องบินเอาเฮลิคอปเตอร์ลงมาจริงแล้วรถฉังรถอะไรต่ออะไรออกมาแล้วทหารเข้ามาท่านรัชกาลที่เก้าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเข้ามายุติเรียกทหารเรียกจอมพลทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ให้ออกนอกประเทศ
0: อ๋ออันนี้ต้องได้พระบารมีนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่บอกว่าทหารอย่าฆ่าประชาชนเลยนะแล้วก็จัดการให้ทหารทั้งหลายไปอยู่ต่างประเทศซะนะเพราะฉะนั้นความรุนแรงในยุคสมัยนั้นก็ลดลงไปแต่ทีนี้มันมีส่วนทำชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะครับ
1: ก็ผ หัวไปแต่ตัวกลางตัวกำลังอยู
0: ่
1: เป็นต้องตามหาว่าเขาอยากรู้ตอนนั้นกลัวคอมมิวนิสต์ไงเขาเลยความกลัวคอมมิวนิสต์นึกว่าพวกเราเนี่ยนักเรียนทั้งหลายก็ดูตาหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์พูดจะหาปัญหาให้กับประเทศชาติก็เลยหาว่าเราก็พวกนี้ก็เลยพอคนเบอร์สองเบอร์สามก็เตรียมหาว่าใครเป็นคนหัวโจก
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับในพลทั้งหลายเนี่ยโดนหกระเหินไปต่างประเทศแล้วอันนี้คือตัวหัวเลยนะแต่ว่าหัวไปแต่กลางกับท้ายยังอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนะในส่วนของประชาธิปไตยในตอนนั้นมันยังไม่เคร่งแรงแบบนี้นะคนที่ไปร่วมชุมนุมก็เลยมีความกลัวกังวลและมีสิทธิ์ที่จะโดนหิ้วไปเหมือนกันที่พูดตามตรงเลยนะ
1: เขาเรียกว่าวิชันเลยเฮดฮันเตอร์เลยพวกบางคนเนี่ยก็ไปขึ้นเขาคอ
0: เข้าไปอ๋อหมายถึงก็หนีเข้าป่งเข้าป่าไปเลยนะในยุคสมัยนั้นแล้วมีผลกระทบอาจารย์วุฒิยังไง
1: ผมก็รู้ว่ามันใกล้เวลาที่จะอะไร
0: เกณฑ์ทหาร
1: ผมก็เลยถ้าพอดีคุณพ่อเพื่อนสมมติทอดดี้เนี่ยเขาเป็นสายสืบราชการเขามาเปิดมาที่บ้านมาที่พวกผมในวันหนึ่งบอกเฮ้ยชื่อเธอไปอยู่สองคนไปอยู่ในบัญชีหนังหมาเว้ย
0: ไม่ใช่หนังหมาครับใจเย็นชื่ออยู่ในบัญชีของคนที่ไปร่วมดำเนินขบวนเพราะว่าอาจารย์เป็นถึงประธานและรองประธานนักเรียนในสมัยนั้นก็เลยมีชื่อติดขึ้นไปเอาล่ะถ้าไปเกณฑ์ทหารแสดงว่าชื่อมันต้องขึ้นมาแน่นอน
1: ก็เลยต้องให้ออกไปเถอะเลยตัดสินใจภายในอาทิตย์เดียวน่ะพอรู้ข่าวต้องหาทางออกก็เลยต้อง
0: ไปต่างประเทศตัดสินใจเลือกไปประเทศไหน
1: ไปประเทศอังกฤษเพราะว่าอะไรที่แรกเนี่ยก่อนหน้าที่ผมเจอมีสติตุลาเนี่ยตะพีจัดสามเนี่ย
0: ม
1: ีบริษัททำถ่ายหลังเรื่องเจมส์บอนด
0: ์ภาพยนตร์นะ
1: เรื่องเดอะแมนวิทเดอะโกลเด้นกันจำพยักษ์ปืนทองเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วก็มาถ่ายที่เมืองไทยก็พอดีเขาเอาทีมงานเขามาจากฮ่องกงเขียนเรื่องกังฟูเรื่องอะไรแต
0: ่
1: แล้วนี่เด็กทางฝ่ายผมเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงที่ไปคาสติ้งหนึ่งกันได้เป็นสองคนคือมาจากฮ่องกงคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งคนไทยที่เป็นลูกครึ่งของอังกฤษเหมือนกันก็รู้จักก็เราเริ่มสอนมวยตอนสมัยแรกผมก็ทั้งมวยไทยและทั้งเทควันโดมันเป็นมวยเป็นเทควันโดรุ่นแรก
0: เดี๋ยวนะอาจารย์เท่ากับก่อนที่จะไปประเทศอังกฤษอาจารย์เข้าสู่วงการหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดานะ
1: เจมส์บอนด์เป็นหนังระดับโลกเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันดังกัน

0: เราก็ทีมคนไทย
1: เจอสไตล์ไทยทีมเข้าไปไหนๆมาถ่ายที่เมืองไทยแล้วนี
0: ่
1: อันนั้นก็คือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะไปอังกฤษเพราะสาเหตุนี้นั่นเอง
0: เพราะเราถ้าเราไปแล้วเนี่ยตามด่านหน้าเรารู้จักที่ไหนเลยเนี่ยอังกฤษก็อย่างน้อยถ้าเราไปหาเขาได้แล้วก็โอกาสที่จะให้เขาช่วยเราได
1: ้คิดแบบนั้น
0: คิดแบบนั้
1: น
0: เราไปจริงๆไม่รู
1: ้พอไปจริงๆนี่ไปเดินทางแบบไหนตีตั๋วกี่เที่ยว
0: เที่ยวเดียว one way ticket
1: one way ticket อันนี้คือชื่อที่มาของเพลง one way ticket เลยนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาก็จะเรียกว่าโรบินฮูดไปแล้วก็ไปสู้ตายเอาดาบหน้าเลยนะ
0: ตอนนั้นก็ว่าไปแล้วนึกว่าไปลงทะเบียนเพื่อเรียนด้วยเรียนภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าไปแล้วเราก็ต้องหาทางเอาตัวให้อยู่รอด
1: ทีนี้ทุกคนเนี่ยพอไปที่ต่างประเทศแล้วมันไม่มีรายได้เราจะหารายได้จากอาชีพทำเริ่มทำอาชีพอะไรครับเนี่ย
0: ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็เอาเงินที่พ่อให้นิดเดียวเนี่ยไว้ให้แม่ไว้หน่อยใช้แต่เราก็ไปทำงานหาเงินในไปเป็นรับถืออาหารยกอาหารเป็นเวเตอร์
1: เวเตอร์ก็คือเป็นบอยก่อนเป็นบริกรก่อน
0: ของขึ้นของอะไรอะไรเงี้ยถึงว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่เป็นแล้วก็สั่งหนุนแล้วก็ไปสุดท้ายแหละเรียกว่าต้องเรียกว่าให้ได้ประสบการณ์ให้เอาตัวอยู่รอดและได้หารกิน
1: อันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันเซอร์ไวเวอร์เลยนะอาจารย์ต้องทำยังไงให้เอาตัวรอดให้ได้เรายังพูดภาษาไม่เป็นงานดีๆยังไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากบอยหรือเด็กเสิร์ฟก็เอาก่อน
0: เพื่อนผมก็ไปล้างแก้วล้างถ้วยมันจะไปในสนามแข่งหมาไม่สนามแข่งม้านะหมา
1: แข่งหมา
0: หมาวิ่งกันรอบนี่เขาเรียกเกรย์เฮาเดอะเรซซิ่งแล้วเราก็ไปเขาแทงแล้วเขาได้เงินเขาเลยไอ้เพื่อนผมก็ตอนที่เขาล้างถ้วยล้างจานอยู่ในบาร์นะ
1: มันก็
0: โยนเงินให้ปังปังปัง
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอ่ยชื่อมาถึงอาจารย์ทอดดี้แสดงว่าตอนไปต่างประเทศนี่ไปกี่คน
0: ไปกัน2คน
1: นะไปกัน2คนนั่นคืออาจารย์ชินวุฒิหรืออาจารย์วุฒิอีกคนนึงก็คืออาจารย์ทอดดี
0: ้
1: ทศพลหรือว่าทอดดี้นั่นเองอย่างน้อยไม่เหงานะอาจารย์ไป2คนแต่ว่าก็ต้องสู้ชีวิตกันน่าดูเลยนะ2คนนี
0: ้
1: แล้วยังไงต่อครับ
0: ก็พอเราได้โอกาสนิดๆหน่อยแล้วก็สอนคนในนั้นสอนคนไทยแล้วเราก็ตอนเข้าในปาร์คเนี่ยเขามีปาร์คอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปสอนไปซ้อมในปาร์คแล้วฝรั่งก็มาดูก็อยากซ้อมให้เราก็อยากซ้อมกับเราแล้วก็สอนเขาอันนี้ก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกเลยใน
1: บ
0: น
1: เวทีโอเคครับเข้าใจแล้วครับเท่ากับในส่วนของการสอนมวยไทยเนี่ยครั้งแรกที่อยู่ในต่างประเทศเรายังไม่ไปยิมมวยเป็นของตนเองปาร์คนี่ก็คือสวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็ไปสอนในสวนสาธารณะเลยอันนี้เหมือนชีวิตคุณนุเลยนะในการสอนมวยนะก็ไปสอนในสวนสาธารณะเหมือนกันพอไปสอนในสวนสาธารณะแล้วมีคนสนใจมีคนเข้ามาเรียนเยอะไหมฮะ
0: ก็พอมีครับมีเข้ามาเรื่อยๆ
1: อ
0: ันนี้พอในจังหวะช่วงจังหวะนั้นอ่ะพอดีเพื่อนผมคนที่อยู่ด้วยกันที่โฮสเทลเนี่ยเป็นที่พักสำหรับคนที่ไม่มีเงินเยอะ
1: ครับ
0: ก็เลยได้แฟนในโอเดิมในแมนเชสเตอร
1: ์ครับ
0: ก็ไปทำงานก็พอไปก็หางานทำก็ได้งานเป็นคนคุมไนท์คลับเป็นเบ้าเซอร
1: ์
0: เบ้าเซอร์คือจับพอมีปัญหาคนมาก็จับโยนออก
1: เดี๋ยวนะโอ้จากคนที่ไปเริ่มทำงานนะเริ่มต้นจากบอยเด็กเสิร์ฟก่อนนะแต่ด้วยความมีความรู้ในกีฬามวยไทยเราก็เลยไปสอนมวยแต่ทีนี้เพื่อนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นคนไทยนะได้งานใหม่ที่โอเดมนะที่ไนท์คลับเขาก็เลยชวนเราไปแต่ทีนี้ตำแหน่งในการทำงานไม่ใช่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งนี้คือเบ้าเซอร์แล้วเบ้าเซอร์คือคนเป็นการ์ดหน้าผับเนี่ยนะฮะคนดึงกระชากคนขี้เมาทั้งหลาย
0: มันมีปัญหากับยุติการต
1: ่
0: อสู
1: ้หรือไปต่อสู้กับเขาด้วยนั่นแหละนะ
0: พอนเมาเนี่ยเราไปจับใครเนี่ยมันก็ทุบหลังหันหลังให้ใครไม่ได้เลยก็ต้องหันหลังชนกัน
1: หันหลังชนกันคือมันคือถ้าหันหน้าไปอย่างเดียวหลังมันไม่มีเพื่อนดูเพราะฉะนั้นหันหลังชนกันเอาว่าคุณดูข้างหน้าผมดูข้างหลังการเอาตัวรอดก็เลยเกิดขึ้นและทีนี้ยังไงครับเรามีวิชามวยไทยแล้วเรายังไงต่อ
0: ถ้าไม่ได้มวยไทยนี่เราก็มันไม่เด่นไงทุกคนจะมาลองตลอดเวลาแต่พอเรามาเจอเราเตะขาเตะอะไรเรียกว่าสมัยก่อนเราค่อนข้างจะแบบค่อนข้างแข็งแกร่งเตะลงต่อยลงคนก็เลยสนใจมากขึ้นสนใจอะไรอยากจะมาลอง
1: อยากมาลองหมายถึงพรูฟหรือว่าพิสูจน์ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะจากที่ทำงานปกติทำงานอย่างเดียวกลายเป็นมีพวกมาลองวิชาด้วยโอ้โหแล้วยังไงต่อครับ
0: ก็เลยคิดว่าเอางั้นนัด

0: วันเสาร์วันหนึ่งว่
1: า
0: วันนี้ว่างนะไนท์ดิสโก้ปิดนะที่ว่างมาอยู่มาเลยเข้าแถวนั่งร
1: อโอ้โหอาจารย์ไม่ธรรมดาก็คิดได้ง่ายมีวันหยุดประจำสัปดาห์หนึ่งวันในการทำงานเอาละใครสนใจที่อยากจะมาพลูฟหรือจะมาพิสูจน์นี่ว่าเราหรือเพื่อนเราเนี่ยมันเก่งจริงไหมสำหรับกีฬามวยไทยเลี้ยงแถวเข้ามาเลยนัดวันกันเข้ามา
0: ให้มันแค่นั่งดูนะเรายืดเส้นยืดสายมันดูเตะมันดูเล่นลมให้มันดูมันถอยหมดทุกคน
1: อ่
0: ะไม่กล้าย่องไม่กล้าสู้กับเรา
1: แหมไม่ธรรมดานะอันนี้ก็คือในความภาคภูมิใจด้วยนะของคนนี้สอนกีฬามวยไทยอย่างเราแค่ทำท่าให้ดูนี่ก็กลัวใจหายใจสั่นแล้วส่วนคนไหนอยากจะมาสู้จริงๆก็มาเถอะไม่เป็นไร
0: ลองเตรียมอยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้ต่างประเทศกับคนไทยไม่เหมือนกันคนไทยเนี่ยพอสู้กันแล้วหลายๆคนมันไม่จบนะแต่ต่างประเทศสู้แล้วเป็นยังไงต่อ
0: พอมันเมาเนี่ยแล้วตอนเช้ามันสั่งขึ้นมันโดนแล้วเตะต่อยมันแล้วมันเข้าโรงพยาบาลเรายังไปเจอที่โรงพยาบาลเลยแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันหายสั่งก็เอ้ยมันก็มาขอโทษเราว่าจับมือขอโทษเออฉันขอโทษด้วยนะฝรั่งนี่เปลี่ยนเลยพอกินเหล้าไปแล้วกับสั่งเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนไทยเนี่ยเฮ้ยกูโดนระเบิดโดนตื่นเรียบร้อยหมดแล้ว
1: จากคนที่มาทดลองพิสูจน์วิชากับเราสุดท้ายกลายเป็น
0: ลูกศิษย์
1: เป็นลูกศิษย์ของเรานี่นะฮะจุดเริ่มต้นนะของชีวิตของอาจารย์บุญดีชินวุฒินะจนนะคนให้การยอมรับนานไหมกว่าที่จะมาเปิดค่ายมวยที่ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการ
0: ระหว่างนั้นนะผมก็ไม่ได้สอนมวยอย่างเดียวผมก็ทำงานช่างกลโรงงานไปขับแท็กซี
1: ่
0: หลายๆอย่างเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็มีเวลาก็มาสอนมวยตอนเย็นก็เป็นการที่เอาตัวรอดแล้วก็สร้างชื่อในระหว่างนั้นก็คนก็อยากเรียนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตั้งสมาค
1: ม
0: ขึ้นมาไปถามใครว่าถามไ
1: ม
0: ่สมาคมกังฟูสามจีนเนี่ยก็มันบอกว่าพอมันบอกว่าให้เราไปโชว์เนี่ยพอโชว์เสร็จบอกว่ามึงไม่ต้องมาเข้ากับกูหรอกมึงไปตั้งเองก็เลยก็ทำให้เราว่าเราก็เริ่มคิดว่าโอเคเราก็ตั้งเป็นกลุ่มเราขึ้นมาไปโชว์ทุกที่เลยไปโชว์ในท่านด้านเหนือแมนเชสเตอร์ตั้งเบอร์มิงแฮมอะไรต่ออะไรเนี่ยโชว์การซ้อมมวยกันชกกันกำปั้นใช้ศอกใช้เข่าใช้กับคอนกรีตนะกับบรีสบ็อกกับเล่นพวกเนี้ยให้ดูว่าเรามีความแข็งตอนสมัยก่อนมันไม่มีการชกให้เขาดูไง
1: ครับผม
0: ก็เพียงแต่ว่าเราต้องโชว์ความสามารถในเรื่องการเตะกันอะไรนั่นแหละคือสร้างชื่อเสียงให้กับเราเป็นที่พูดถึงทั้งด้านไม้ด้านเหนือของแมนเชสเตอร์ทั้งหมดก็เรียกว่าถ้าจะไปอยากไปชกอยากไปสนุกก็ลองไปเจอพวกนี้ดิ
1: ก็คิดง่ายๆนะครับการที่เราจะให้คนนั้นยอมรับเรานะตอนที่เรายังไม่มียิมมวยค่ายมวยเป็นของตัวเองเราก็ต้องโชว์ความสามารถให้ทุกๆคนได้เห็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นมวยไทยโชว์เคสนี่แหละนะโชว์ตามหัวเมืองต่างๆนะที่มีคนอยู่เยอะๆให้คนมาสนใจงานอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเซเลเบตอะไรก็แต่ในที่เมืองที่จัดเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยจนในที่สุดเปิดค่ายมวยหรือโรงเรียนมวย
0: ครับ
1: ชื่อว่า
0: โอเดมมาเชียร์อาร์ตเซ็นเตอร์เป็นที่สอนทั้งเรื่องมวยไทยแล้วก็ศิลปะอื่นด้วยก็มีเทควันโดด้วย
1: ก็เลยประสบความสำเร็จโอเดมมาเชียร์อาร์ต
0: เ
1: ซ็นเตอร์เกิดขึ้นตบมือสิครับรออะไรจุดเริ่มต้นนะต้องพูดแบบนี้เลยนะที่แรกที่เราสร้างมากับมือนะโดยเฉพาะการเรียนการสอนไม่ใช่แต่เฉพาะมวยไทยอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมาเชียลอาร์ตนะมีทั้งมวยไทยนะ
0: สมัยก่อนมันไม่มีมวยไทยชกให้ดูเลยดังนั้นเราต้องโชว์ความสามารถเรื่องของการเตะการต่อยการใช้มาเชียลอาร์ตต่างๆด้วยให้เขารู้ว่าเราเนี่ยสามารถจะป้องกันตัวได้ดีใช้มาเบิร์กทุกอย่าง
1: ทีนี้พอเปิดโอเดมมาเชียลอาร์ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้การตอบรับอย่างดีไหมสำหรับคนมาเรียน
0: ก็ต่างคนคุณทศพลก็ด้วยก็ตั้งเปิดเหมือนกันก็เชิญอาจารย์สเกนอาจารย์สเกนก็ขออยากให้มาร่วมด้วยก็เลยเลือกอาจารย์สเกนมาร่ว
1: ม
0: เป็น3คนก็ต่างคนต่างเปิดค่ายแล้วก็ชดกันเริ่ม
1: ก็คิดง่ายๆนะครับตอนแรกนี่เป็นเสือ2ตัวก่อนอาจารย์วูดดี้กับอาจารย์ทอดดี้จนมีเสือตัวที่3อาจารย์สเกนเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจารย์สเกนได้ยินอยู่นะถ้าวันไหนมาเมืองไทยนะแล้วก็เชิญมาออกรายการถนนนักสู้นี่ได้เลยนะ
0: อาจารย์สเกนก็เก่งมากทุกคนทั้งเสือทั้งสามตัวนะทั้งล็อกคนแข่งทุกคนอันนั้นก็เลยต้องแยกกันทำงาน
1: ทีนี้พอเปิดของตัวเองแล้วอาจารย์ทอดดี้เปิดอาจารย์สเกนเปิดมันก็ทำใ คนในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะพื้นที่แมนเชสเตอร์รู้จักกับกีฬามวยไทยเพิ่มมากขึ
0: ้นในอังกฤษตอนนี้มีที่แมนเชสเตอร์หรือแมนเชสเตอร
1: ์
0: มีนักกีฬาที่เก่งๆหลายคนเรียมเฮอร์สันกันก็เพื่อนมาจากด้านเหนือ
1: ม
0: าจากลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของท็อดดี้อีกทีนึงที่เดนเน่ที่มาพื้นฐานจากเที่ยวสอนเท่านั้นแหละลูกศิษย์ของเรา
1: เพราะฉะนั้นต้องพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะฮะในการที่ไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็เป็นคุณครูสอนอยู่ที่นั่นพอเปิดโรงเรียนสอนมวยชีวิตดีขึ้นไหมจะต้องเป็นโรบินฮูดเหมือนแต่ก่อนไหม
0: ก็พอดีก็ไปเจอภรรยาไงก็เลยไปโรงเรียนแล้วก็ไปสอนมวยในโรงเรียนก็ไปเจอภรรยาก็ไปจัดสอนมวยให้เขาเข่
1: า
0: ก็ทีแรกก็เจอภรรยาก็บอกเอ้ยแล้วก็หน้าตาดีหน่อยเข่าไม่เป็นเรื่องแรงนะก็ถืออย่างเงี้ยก็เข่าป้องเข้าปากผมดีเลยแตกเลยครั้งแรกที่เจอก
1: ็
0: เข่าเลย
1: เพราะฉะนั้นรักอาบเลือดเลยรักอาบเลือดเลยนะเจอครั้งแรกก็เลยจำเขาได้เลยเขาเข่าเราซะปากแตกนะก็เลยคิดว่าเอาละผู้หญิงคนนี้ทำเราเลือดออกจับเป็นแฟนซะเลยนะนะครับก็ประสบความสำเร็จนะทางด้านความรักนะมีแฟนอยู่ที่นั่นนะครับชื่อคุณอะไรครับ
0: คุณจิว
1: คุณจิวนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ที่สวยงามในชีวิตของอาจารย์ชินวุฒิ
0: แต่งงานมา50 ปีแล้วนะ
1: โอ้โห
0: นี่50
1: นั้นแฮปปี้อันนี้เป็นสิริล่วงหน้าเลยนะ
0: คือการที่เราจะไปคือตอนที่เราไปเนี่ยมันเป็นคนต่างชาติเนี่ยสีมันไม่เหมือนคนอื่นคือขาวๆเขาต้องการคล้ำๆต้องการหน้าตาเข้มขันก็เลยเป็นที่ชอบคนต่างชาติ
1: หรือว่าเขาเห็นเราเป็นของแปลกหรือเปล่า
0: ส่งไปนี่ก็เลยก็โชคดีก็ได้เข้ามาแล้วก
1: ็
0: ก็ตอนนี้ก็กลับที่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดกับเมืองไทยแต่ตอนนี้ที่กลับมาเนี่ยได้เขากลับมากลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการมาทีหลังว่าก่อนสักเซสเป็นไงตอนที่เราหลังจากจัดเรื่องมวยจัดแข่งขันทุกอย่างตั้งสมาคมเราผ
1: ม
0: ก็เลยคิดว่ากลับมาจัดการแข่งขันที่เมืองไทยเรื่องของติดต่อกับกรมรักษาไปทำงานที่ให้มวยไทยเนี่ยได้กลับมาประเทศไทยเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยและคนไทยคนต่างประเทศเริ่มมาเที่ยวเมืองไทยเริ่มมาซ้อมแล้วก็กลับไปเป็นตัวเป็นอาจารย์ตั้งตัวเองเป็นอาจารย์หมดผมก็เลยว่าไม่ได้ต้องกลับมาเมืองไทยผมก็เลยกลับมาคุยกับกรมรักษาเจ้าที่กรมรักษาซึ่งตอนนั้นกำลังเริ่มต้นก่อนอิทมาก่อนที่เรานั่นก็เป็นตั้งเป็นของก็เจอท่านเทียนชัยสื่อสัมพันธ์ที่เป็นของผมเนี่ยท่านให้ท่านเชิญท่านมาเป็นประธานของสหพันธ์มวยไทยเฟเดอเรชั่นที่เมืองไทยก็เลยให้จัดการแข่งขันและให้มันรวบรว
1: ม
0: เอาคนต่างชาติเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วก็เผยแพร่กัน
1: อ
0: ันนั้นก็ได้เป็นอันที่สองถึงที่เราทำยังไงให้มวยไทยกับมหาเมืองไทยมากขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเป็นคนต่างทำ
1: แต่ตอนนั้นชีวิตอาจารย์ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่นะ
0: แ
1: ต่ว่าจะอยากจะมาจัดการแข่งขันที่เมืองไทย
0: ให้กลับมาเมืองไทยให้ความสำคัญกลับมาเมืองไทย
1: ทีนี้การจัดการในครั้งนั้นน่ะถามจริงมีตังค์หรือเปล่า
0: ไม่มีเลยครั้งแรกผมจำได้ที่ตอนเราจะมาจัดครั้งแรกได้คุยกับท่านประโมทสุขุมท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ท่านก็บอกว่าเฮ้ยจะมาได้วะ20กว่าประเทศจะมาเลยครับบอกเฮ้ยมันจะชิดหน้าแล
1: ้
0: วอ่ะโพสต์ผมไปก่อนให้ใช้ย้ายไปเปลี่ยนไปก่อนผมเปลี่ยนได้ไม่ได้เครื่องบินมันจะลงก่อนชิดหน้าแล้ว
1: เครื่องบินจะมาแล้วงานก็จะต้องจัดการแข่งขัน
0: เงินก็ไม่มี
1: เงินก็ไม่มี
0: ผมก็จะว่ามาคุยกับรัฐมนตรีนึกว่าเขาจะให้เงินไงโอ้ทำไมมาหันไปหันมาให้กว้างกับผมหันก็ไปตอนนั้นรู้จักคุณนฤทธิ์คุณนฤทธิ์มาร่วมด้วยนฤทธิ์สิงห์วังชาต้องขอบคุณท่านคุณนฤทธิ์เพราะว่าท่านอยากมาให้เอาท่านให้หนึ่งล้านไปใช้ยืม
1: เดี๋ยวนะโอ้โหรู้จักก็ยังไม่รู้จักเลยนะวันนั้นนะคนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับฉายาพ่อพระวงการมวยจริงๆถ้าไม่ได้คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาช่วยในวันนั้นถามจริงจะได้จัดไหม
0: ไม่มีทาง
1: พ
0: วกคุณนฤทธิ์บอกว่าเอาไว้ก่อนเริ่มให้จัดขึ้นเขาคนเชื่อถือผมไงว่าเราสมมติจะดึงเขาขึ้นมาได้แล้วพามาได้จริงๆ23ประเทศนักกีฬา150 กว่าคน
1: อ
0: ่ะแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยตอนแรกก็ต้องดึงเขาเข้ามาก็ต้องคุณนฤทธิ์ก็ช่วยออกค่าโรงแรมให
1: ้
0: ก็โรงแรมทองพูนนี่แหละก็จัดการให้โรงแรมทองพูนให้ก็หาคนเข้ามาเขาจ่ายเสียค่าเครื่องบินเองหาให้ค่าให้โรงแรมอยู
1: ่คือบอกว่าคุณนฤทธิ์ช่วยในตอนนั้นน่ะช่วยเท่าไหร่
0: ค ล้านนึงอ่ะ
1: ล้านนึงเลย
0: ล้านนึงก็เป็น
1: รู้จักก็ยังไม่รู้จัก
0: มันกี่ปีแล้วน่ะ40ปีแล้ว
1: หนึ่งล้านในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเป็น10ล้านนะเพราะว่าเงินในสมัยก่อนค่าเงินมันเยอะมากนะคุณนฤทธิ์นี่เห็นถึงความตั้งใจจริงนะว่าจะเดี๋ยวจะจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยผมจะเอานะนักมวยไทยจากต่างประเทศถึง20กว่าประเทศมาทำการแข่งขันที่นี่แต่ตัวผมเนี่ยยังไม่มีเงินน่ะแต่ว่าคุณนฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬามวยและชอบช่วยเหลือคน
0: กว้างสำคัญ
1: แล้วก็ท่านกว้างรอบคอบนะฮะ
0: เป็นเพื่อรุ่นดึงคุณนฤทธิ์เข้ามาช่วยเหลือนี่แหละ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยจัดการแข่งขันในครั้งแรกชื่อว่าอะไร
0: คือแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นโลก
1: มวยไทยสมัครเล่นโลกก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้น
0: ครั้งแรก
1: ในชีวิตของอาจารย์วูดดี้ด้วยที่นำทีมนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่อังกฤษกลับมาแผ่นดินแม่เพื่อจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยครั้งแรกก็มวยไทย
0: ร่วมกับกรมพลศึกษา
1: จัดการแข่งขันที
0: ่สนามกีฬานิมิบุตร
1: สนามกีฬานิมิบุตรนี่คือจุดเริ่มต้นในชีวิตเลยนะฮะแล้วการจัดการแข่งขันเป็นยังไงครับวันนั้น
0: โอ้โหเรียกว่าทำไมคือเรียกว่าก่อนมาเจ้าที่เขาไม่รู้จะเริ่มไงเพราะเขาไม่มีเงินผมต้องมาถึงนี่ก่อนแล้วผมต้องหาเงินมาช่วยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็พอดีได้คุณนฤทธิ์มาไม่งั้นไม่ได้เกิดก็เรียกว่าเราเอาตัวให้รอดอ่ะเพราะได้เงินเข้ามาตอนถึงจัดได
1: ้
0: ก็เวทีเดียวก็เกือบ23ประเทศก็150คนก็จะมีการแข่งปรากฏว่ามีบางประเทศเข้ามาเนี่ยอย่างประเทศฝรั่งเศสพานักกีฬาเข้ามาร่วมซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาก็เชื่อถือผมว่าผมจะจัดได้ผมจัดไม่ได้ก็หมดเลยนะหน้าผมหมดเลยก็เลยพอจัดนักกีฬาของฝรั่งเศสเนี่ยมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองมันก็กลับไปประเทศมันพวกนี้ก็ได้กลับมาสำคัญว่าเข้ามาเนี่ยจะมาจ่ายเงินหรืออะไรเข้ามาเองเนี่ยเขาเสียเงินค่าเครื่องบินค่าอะไรเข้ามาพอเขาได้มาแข่งขันประเทศไทยเขาได้เหรียญทองจากประเทศไทยความ
1: ภาคภูมิใจ
0: ก็มากมากแล้วเขากับโฆษณาโอ้โหเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขายิ่งใหญ่คุณไม่รู้หรอกว่าการที่เขามันได้มาแข่งขันประเทศไทยแล้วด้วยมาชนะเหรียญประเทศไทยเนี่ยโอ้สุดยอดเขา
1: คร
0: ับเป็นการโฆษณาตัวเขาแล้วโฆษณาโรงเรียนเขาได้มากขึ้น
1: อ
0: ันนี้เราก็ไม่เคยเห็นนั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนั้นพอจัดการแข่งขันเสร็จบินกลับไปที่อังกฤษต่อไหม
0: อยู่ครับเพราะว่าต้องไปที่อังกฤษเพราะผมกำลังหาเงินผมไม่มีเงินเลยผมก็ถามผมก็ตอนนั้นก็40ผมว่าท่านให้ผมมาทำส่งให้ผมมาทำมวยอ่ะแล้วท่านไม่ส่งเงินไหมผมจะทำยังไงอ่ะมันก็ไม่รอดผมก็เลยว่าในโดยใจผมนี่ก็ทำไงที่จะให้ลิงก์กับประเทศไทยได้ร้านอาหารผมก็เลยเปิดร้านอาหารไทยร้านแรกในแมนเชสเตอร
1: ์ชื่อร้าน
0: สยามออคิด
1: สยามออคิดนะในแมนเชสเตอร์
0: อันที่สองผลสำเร็จมากเรียกว่าวันแรกๆเนี่ยสียังทาไม่แห้งเลย
1: คนรอมาแล้วสาขาแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันที่สองคือ
0: Royal Orchid
1: Royal Orchid
0: สยามออคิด30ที่นั่ง
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนหนักหลายพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคต
6: จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
9: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทั้งการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ขอให้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนต่อเนื่องปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่30จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
10: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะทำให้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์พร้อมทีมพันธารักษ์ประเดิมความพร้อมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองปีหน้าน
11: างเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธารักษ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยอง2027ครั้งที่5ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571ซึ่งสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อให้จังหวัดระยองเป็นหมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้คัด ักเลือกนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยศิลปินร่วมสมัยกลุ่มบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ส่วนทีมพันธรักษ์ได้แก่นางสาวเอมิลี่ชินเจลี่นางสาวเกชยาดาชิเรกาและนายชูคิอิมามูระนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสหลังจากนี้จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่จากนั้นจะมีการคัดเลือกศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมโครงการและนำศิลปินลงพื้นที่เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับบริบทพลิกบทบาทจากเมืองด้านอุตสาหกรรมสู่เมืองที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปะเข้าด้วยกันด้วยความลงตัวมาลชโยรายงาน
12: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
1: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
2: เอาละครับมานะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแหมช่วงแรกรายการกำลังมันเลยทีเดียวนะย้อนมาถึงนะครับการกลับมาใช้ชีวิตของครูวูดดี้นะครับหลังจากที่กลับมาจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่ประเทศไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยกลับไปที่ประเทศอังกฤษต่อยอดด้วยการเปิดร้านอาหารร้านอาหารร้านแรกชื่อร้าน
3: สยามออคิดครับ
2: สยามออคิดมีกี่ที่นั่งครับ
3: มี33ที่นั่ง
2: สามสิบสามที่นั่งหรือ33โต๊ะในการรับบริการไม่พอเท่านั้นสาขาที่2ร้านชื่อ
3: Royal Orchid
2: Royal Orchid คราวนี้มีกี่โต๊ะ
3: 50
2: โต๊ะมีร้านอาหารทั้งหมดกี่ร้าน
3: 3ร้านอีกร้านนึงก็เปิดให้เมีย
2: น
3: ะได้บริการ
2: ชื่อร้านอะไรครับ
3: Royal สยามออคิดรอยตัน
2: สยามออคิด
3: รอยตัน
2: รอยตันก็เรียกได้ว่ามี3ร้านอาหารเลยนะ
3: ในเมืองง่ายนะเกิดเปิดกันเปิดร้านอาหารอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนของฝรั่งก็ต้องมีเรื่องของ help เรื่องการความ
2: ความสะอาดมาตรฐาน
3: การจัดการระบบไฟฟ้าระบบทางหนีไฟทุกอย่างมันเรื่องมันเยอะมากในการจัดการเปิดธุรกิจต่างประเทศไม่ใช่ง่ายแต่ผมก็เรียกว่าสู้จุดใจขาดดิ้นจนทำตามนั่นแหละ
2: ถึง3ล้านนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วสอนมวยยังสอนอยู่เหมือนเดิมไหม
3: พอดีก็นั้นก็พอจังหวะที่เราเปิดร้านอาหารได้ดีแล้วก็ซื้อตึกที่เราอยู่นะแล้วที่ตึกก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็ร้านออฟฟิศแล้วก็อาหารอะไรก็อื่นเช่าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นค่ายมวย
2: โอ้โหเรียกได้ว่าลงทุนซื้อตึกมาเลยนะมีร้านอาหารเป็นของตนเองแล้วก็มีแบ่งส่วนให้เช่า
3: เปิดร้านคาราโอเกะ
2: คาราโอเกะอีกตั้งหากนะและส่วนของชั้นบนเอาล่ะเปิดยิมมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าธุรกิจครบวงจรเลยนะจานนะแม่เสียดายฮะเขามีลูกสาวแต่ผมไม่ทันแล้ว หยอกครับก็พอมีร้านอาหารถึง3ร้านแล้วก็มีการต่อยอดซื้อตึกนะครับแล้วก็มียิมมวยอยู่คราวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
3: ก็ทั้งอาหารทั้งมวยเลยครับตัวนี้เพราะว่ามวยเราก็ได้ในอันที่สองนี้เรื่องของเงินที่มันได้หรืออาหารและโฆษณาเราก็เอาเงินนี้มาช่วยในการกลับมาช่วยจัดการแข่งขันที่ในประเทศไทยเพราะว่าคุณนฤทธิ์ได้ช่วยกันก็เก่งใจแล้วล่ะหลังๆก็ต้องเอาเงินของที่ผมทำได้ที่ผมเคยบ่นว่าท่านให้ผมไปทำสอนไปส่งเสริมมวยเนี่ยไม่ต้องไม่ส่งเงินมาให้ด้วยผมก็เลยว่าอาหารนี่คือทางที่เราจะต่อยอดของความเป็นไทยทั้งศิลปะการต่อสู้แล้วอาหารไทยคู่กัน
2: ก็คุณลูกก็ขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับจัดมวยในประเทศไทยครั้งแรกต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรายังไม่มีตังค
3: ์
2: คนที่มาช่วยเหลือเรานั่นก็คือคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาพ่อพระวงการมวยจริงๆเลยคนนี้แต่ทีนี้พอเรากลับไปที่อังกฤษเราก็ไปต่อยอดนะครับเปิดร้านอาหารก็ประสบความสำเร็จเปิดยิมมวยสอนคนก็มาเยอะคราวนี้ก็มีความรู้สึกเกรงใจแล้วไม่ไปขอความอนุเคราะห์จากท่านแล้วเงินเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มกลับมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยคราวนี้แหละทุนส่วนตัวล้นนะทีนี้สอบถามสักหน่อยพอมาจัดการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกในวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาผ่านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: ผมกลับมาไทยตอนนี้20ปีแล้วแต่จัดการแข่งขันเรื่องมวยเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่จัดในปีเท่าไหร่นะปี7 2000 2000เท่าไหร่2020เป็นครั้งแรกแหละ
2: ก็เรียกได้ว่าหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้ว
3: ทำให้กรมรักษาเริ่มต้นมาเยอะเลยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการแข่งขันมาแล้วก็มีการสอน
2: ม
3: ีนักเรียนที่มาก็มีการอบร
2: ม
3: ศิลปะมวยไทยมีผู้เรียนรู้เรื่องผู้ตัดสินอะไรให้เป็นเกมขึ้นมามากขึ้น
2: เอาล่ะทีนี้พอเราพูดถึงในยุคที่ประสบความสำเร็จมีร้านอาหารถึง3ร้านนะครับจัดการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษนั้นด้วยเปิดสอนที่นู่นด้วยทีนี้ช่วงเวลาในชีวิตคนหลายๆคนพอไปอยู่ในต่างประเทศก็คิดถึงบ้านคิดถึงแผ่นดินแม่อาจารย์ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษกี่ปีครับ
3: 35ปี
2: 35ปีหลายๆคนก็ไม่ไหวแล้ว
3: เต็มที่แล้วพอดีผมไม่สบายตอนนั้นคอเรื่องมีกระบังลมมันใหญ่มันก็เลยทำให้บล็อกก็หายใจไม่ออกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ไหวอยู่มึงอังกฤษไม่ไหวแล้วมันหนาวมันพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรเนี่ยมันนั่นหมดก็เลยคิดเลยว่าต้องกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ไหวก็เลยได้โอกาสขายเพราะใครก็นึกว่าผมเนี่ยจะมาตายเมืองไทยไม่ใช่หรอกขนาดนั้นเลยขับรถก็ไม่ได้แหละขับรถผมนั่งเงี้ยนะหลับเลยพวกมัน
2: เข้าใจครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าความคิดถึงประเทศไทยอย่างเดียวด้วยล่ะอันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าอังกฤษมันเป็นประเทศเมืองหนาวนะฮะแล้วก็โรคที่อาจารย์เป็นเนี่ยพอเวลามันหนาวมันหนาวถึงกระดูกเพราะฉะนั้นความคิดเลยก็เลยคิดว่า30กว่าปีแล้วที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษมันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยของเรามันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยที่สำคัญในส่วนของประเทศไทยมันไม่ใช่เมืองหนาวในส่วนของโลกที่เป็นอยู่ที่มันหนาวเข้ากระดูกถ้าอยู่เมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อนมันคงจะไม่มีปัญหาก็เลยตัดสินใจขายธุรกิจที่นู่น
3: ครับ
2: แล้วกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
3: ผ่าตัด3ครั้งคอเนี่ยทั้งทอนซิลทุกอย่างออกหมดเลยก็ไปอยู่เมืองไทยมันก็ดีขึ้นไง
2: มันไม่
3: ความลมมันความหนาวมันไม่เข้าในค
2: อและทีนี้พออยู่ที่อังกฤษเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์พอมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่ที่ไหน
3: ก็มีไทยก็ตอนแรกๆก็มันทำให้กับอยู่กับกรมรักษาประตู17ศูนย์นรักมวยไทยแล้วก็ตอนหลังๆก็ตอนสักพักหนึ่งก็มีคนคือทุกอย่างมันเป็นวิถีชีวิตนะที่เขาจะมาจะไปเนี่ยมีคนก็มาเสนอว่าเออเดี๋ยวมีค่ายมวยเนี่ยที่ออนรถ65ค่ายมวยลูกตะฟ้าผมก็สนใจก็เป็นดูแล้วก็พบกับท่านสุศักดิ์มั่นแดงก็เป็นนาวากาศเอกนี่คือค่ายมวยลูกสฟ้าซึ่งมีแชมเปี้ยนมากหลายคนนะแล้วตอนหลังเนี่ยตอนช่วงนั้นพอดีน้ำท่วมเยอะไงทุกคนก็ล้างหมดนั่นก็เลยท่านก็บอกว่าท่านก็อายุมากแล้วก็บอกว่าท่านจะเกษียณก็เลยให้ผมเทคโอเวอร์ไปซึ่งผมก็ติดต่อท่านก็เป็นอย่างนี้แหละจากกรมพลักษาก็เลยเข้ามาที่
2: โอเคครับเข้าใจครับเดี๋ยวคุณนุย้อนกระบวนความนิดนึงนะฮะเบื้องต้นกลับมาที่ประเทศไทยมาทำงานใหกรมลาศึกษาก่อนแต่ตอนนั้นอะเรามาทำงานให้เขามันไม่ใช่ธุรกิจของเราเอง
3: มันไม่ได้เงินหรอก
2: ไม่ใช่ธุรกิจของเราเองนะฮะทีนี้ด้วยความที่เขาเรียกว่าผมลิขิตก็ได้นะ
3: สิ่งสั่งให้
2: สิ่งบันดาลสร้างสรรค์ก็เลยให้มารู้จักกับคนที่เป็นทหารชื่ออะไรนะฮะ
3: ท่านนาวากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดง
2: นายวาอากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงซึ่งเขาทำค่ายมวยอยู่แล้วชื่อค่ายมวยว่าลูกทับฟ้าก็เรียนเชิญครูบุญดีมาเลยมาลองดูซิว่าค่ายมวยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำต่อแล้วเนี่ยอาจารย์วุฒิจะทำต่อจะสนใจไหม
3: คร
2: ับ และอาจารย์วุฒิตอบตกลง
3: ครับผมคิดว่าในการตอนนั้นเขาเรื่องมืออาชีพพอดีเราพอดีเจอที่ปัญหาน้ำท่วมแล้วโควิดอะไรต่ออะไรซึ่งตอนนั้น
2: อ
3: ่ะทุกคนเรื่องของมวยแทบตายหมดทุกคนผมก็เลยว่าทำไงถึงให้กลับมาสอนเนี่ยต้องไปสอนในเรื่องของเป็นศิลปะมากกว่าแล้วก็เป็นโรงเรียนดื้อมากกว่าที่เป็นค่ายมวยเพราะค่ายมวยนักมวยก็ไม่มีจะหากินไม่ได้จะไม่ได้ชกอยู่แล้วผมก็เลยโฆษณาต่างประเทศเพื่อเอาคนเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นเรียนต้องเราเป็นผมเป็นนายกสมาคมครูมวยไทยได้ไง
2: ครับ
3: ผมก็เลยพอดีท่านจอดธงเสนนั้นเจ้าธงเสวลาเนี่ยพอดีตอนนั้นจะมาประชุมผมก็ได้มาร่วมก่อตั้งสมาคมครูมวยไทยซึ่งท่านก็แนะนำให้ว่าเรื่องที่ประชุมตอนท่านหมดวาระพอดีนะครับคนต่อไปคือที่ทำได้ก็คือชินวุฒิเนี่ยทำได้เพราะผมมีภาษาอังกฤษพูดในทั่วโลกรู้จักกันมาแต่คนเยอะก็เลยให้ผมให้เป็น
2: นายกสมาคม
3: ที่สองจากท่าน
2: โอเคครับคุณอู้ย้อนเรื่องราวสักนิดนึงนะครับพอตกปากรับคำเรียบร้อยว่าจะมาเทคโอเวอร์อยู่ที่ค่ายมวยลูกทับฟ้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเน้นเฉพาะนักมวยทำการในฐานะอาชีพอย่างเดียวแต่ด้วยความที่เราไปอยู่ต่างประเทศมาเยอะนะฮะไปเผยแพร่นะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีก็เลยเปลี่ยนนโยบายจากที่ส่งเสริมนักมวยอาชีพอย่างเดียวกลายมาเป็นเปิดโรงเรียนสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างเป็นทางการด้วยความที่รู้จักคนเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้หลายๆคนเขาเรียกว่าครูมวยการแต่งตั้งนะครับชมสมาคมครูมวยไทยซึ่งคนแรกที่เป็นไปแล้วนั่นคือครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์คือเป็นคนแรกนายกสมาคมแต่พอที่จะอายุมาก ร่างกายเริ่มไม่ไหวก็เลยมาฝากฝังให้อาจารย์ชินวุฒินะมารับทำหน้าที่ต่อก็เป็นคนที่สองของนายกสมาคมครูมวยไทยอันนี้พูดถูกต้องไหมฮะ
3: ถูกครับ
2: เอาทีนี้ย้อนกลับมาพอตัดสินใจอยู่กับค่ายมวยลูกตาฟ้าตอนนั้นมาตอนปีเท่าไหร่ฮะ
3: ตอนนั้นนี่ก็ร่วมร่วม15ปีแล้วนะป
2: ี
3: วันที่ผมมาไม่เดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีก็ปีรู้สึกจะเป็น2513หรือ23
2: ก็คิดน่าจะเป็น31ครับอาจารย์ถ้า13มันน้อยมันจะมากไปย้อนเวลาเป็น15ก็ปีเป็น31
3: 23ปี
2: 23ปีแล้วนะก็คือว่าคิดได้ง่ายเนี่ยพอมาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายจากส่งเสริมจัดการแข่งขันมวยอย่างเดียวนักกีฬาอาชีพอย่างเดียวมาเปิดโรงเรียนสอนมวยด้วยทีนี้ค่ายมวยลูกตาฟ้าเปิดสอนอะไรบ้างครับ
3: เราสอนมวยโบราณตำรับพระเจ้าเสือผมคิดว่าทุกอย่างมันมี
2: ผูกพัน
3: เพราะผมได้โอกาสได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้ส่งสารคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราชีวิตเราต้องมาอยู่กับเรื่องมวยก็ถามใครก็ถามว่าทำไมทำเรื่องมวยนี่ผมก็บอกว่านึกไม่ออกเหมือนกันพอดีได้โอกาสได้ไปวัดตึกอยุธยาพอเข้าไปตึกนี่วัดพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือเป็นใครเนี
2: ่
3: ยในตำราของพงศาวดารไม่มีอะไรมากกับเรื่องพระเจ้าเสือว่าโหดร้ายอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
3: ท่านเป็นบิดาของมวยนะในการส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมยังตั้งให้ท่านเป็นวันที่6กุมภาเนี่ยเป็นวันพระเจ้าวันมวยนักวันมวยไทยไม่ใช่วันนักมวยวันนักมวยคือวันที่17มีนาคือวันนายขนมต้ม
2: คร
3: ับ คนจะไปเน้นที่วันนายขนมต้มแทนที่ว่าคนที่รวบรว
2: ม
3: เลี้ยงป่าไม้ลูกไม้มาจากพระเจ้าเสืออย่างเดียวดังนั้นเนี่ยพอผมเข้าไปดูผมได้ก็เลยเข้าไปบวชแล้วก็เลยทราบซึ้งอ่ะว่าพลังที่เขาให้เรามาทำคือท่านนี่แหละก็แม่มาลูกมาผมก็เลยทำเรื่องเนี้ยมวยโบราณในการเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยแล้วจะได้เรื่อยทำให้ศักดิ์สิทธิ
2: ์
3: ความมั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความบูชาความรบบูชากับ
2: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของกีฬามวยไทยเนี่ยก็เปิดสอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษเลยสำหรับค่ายมวยลูกตาฟ้านั่นคือมวยโบราณสายของพระเจ้าเสือใครอยากจะเรียนก็ต้องมาที่นี่เลยที่สำคัญอาจารย์ชินวุฒิพูดก็ทำให้เราได้รู้จักคนที่สร้างสรรค์นะหรือว่าเป็นบิดาในวงการมวยอีกคนนึงนั่นก็คือพระเจ้าเสือหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแต่นายขนมต้มแต่จริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่มีคุณูปการมากๆเลยนั่นก็คือพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงการเรียนการสอนเสร็จไปที่เรียบร้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณูได้เจอกับครูวูดดี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกคุณูไปทำหน้าที่ในส่วนของพิธีกรบนเวทีอาจารย์ครับการจัดการแข่งขันลูกทัพฟ้าอินเตอร์คลับครั้งนี้ที่เราเจอกันเป็นครั้งที่18แต่ว่าเริ่มต้นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
3: ก็อย่างที่ว่าตอนหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มในการจัดผมจัดก่อนนั้นนะผมจัด MBK ไฟไนท์ผมเคยเริ่มจัด MBK ไฟไนท์คนแรกพอจัด MBK ไฟไนท์7ปี
2: ครับผม
3: สักเซตดีมากเลยก็เราทำให้MBK ได้มีคนเข้าไปเที่ยวได้ชื่นชมมากขึ้นคนต่างประเทศได้มาเที่ยวแล้วผมก็เลยว่าพอในจังหวะที่ย้ายไปได้ที่ก็เลยย้ายไปที่ลูกตาฟ้านั่นแหละลูกตาฟ้าก็เลยคิดว่าทำอย่างไรถึงจะแบบว่าเราไม่ได้จัดที่ MBK เราเขาคนอื่นไปทำแล
2: ้
3: วเราก็พยายามจะให้โอกาสเด็กๆอ่ะ
2: เอาละครับก็คือในส่วนของประสบการณ์ในส่วนของการจัดการแข่งขันในยุคเริ่มต้นยุคแรกๆของ MBK ไฟนอลคนนี้แหละครับครูวูดดี้นะครับเป็นรุ่นแรกๆที่ไปทำการแข่งขันที่นู่นพอเรามีค่ายมวยเป็นของตัวเองคือค่ายมวยลูกตาฟ้าเราก็เลยมาจัดที่ค่ายมวยของตนเองนะตอนนี้จัดมาแล้วทั้งหมด18ครั้งนะคุณุร่วมงานครั้งแรกครั้ง18บวก1เป็น9นะเลขดีนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันลูกตาฟ้าอินเตอร์คลับคุณุก็จะไปร่วมงานด้วย
3: ชิงแชมป์โลกครั้งหน้าก็ต้องมาช่วยผมนะ
2: ยินดีครับยินดี
3: ผมจัดอีกครั้งนึงก็คือวันที่17มีนา
2: ครับผม
3: 27นี่แหละ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ว่าเราจะมีคิดว่าจะมีอย่างไม่ต่ำกว่า50ประเทศแน่นอนคนจะเป็นพันแน่นอน
2: ครับผม
3: เรียกว่ามันเป็น4เวทีนะสี่เวที
2: โอ้โห
3: เขาที่แล้วที่จัดนะสี่เวทีเหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็เรียกว่าคนมาพูดถึงทั่วโลกการจัดการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ มีเงินเราจัดได
2: ้
3: ต้องมีคอนเนคชั่นต้องมีเครือข่ายต้องมีคนที่ศรัทธาที่มาทำ
2: ครับครับผมอ่ะทีนี้มาต่อครับในส่วนของการจัดการแข่งขันลูกทัพฟ้าอินเตอร์ครับมีข้อแตกต่างกับการจัดการแข่งขันที่อื่นยังไง
3: ความปลอดภัยสำคัญกว่าความเป็นกีฬามากกว่า มันไม่ใช่เราจัดเพื่อการประลองแข่งต่อเราไม่ได้มีการอะไรอย่างนั้นเราจะต้องความเซฟตี้ก็ให้โอกาสเด็กๆยุวชนเยาวชนใหม่ๆเรามีเด็กๆ10ขวบ8ขวบคือพ่อแม่เขาก็อยากจะให้ลูกได้ซ้อมแล้วหนึ่งอยากให้ชกให้กำลังใจเด็กคือคนเราเนี่ยเรามองในเรื่องการกีฬาพ่อแม่ต่างประเทศเขาชอบมากว่าเฮ้ยมันเลยขึ้นมันเลยมีความภูมิใจแค่ไปยืนโต๊ะแต่ก็ภูมิใจแล้วจะชนะไม่ชนะไม่สำคัญ
2: อ
3: ันนี้คือความแตกต่างระหว่างคนไทยกับต่างประเทศความคิดเขานะครั้งนั้นเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้แบบว่าถ้าเด็กก็จะยกให้มันเรื่อยๆมันโตขึ้นมาก็ได้ขึ้นต่อไปขึ้นแข่งไปเรื่อย
2: ๆ
3: ความอย่างประเทศไทยเด็กเราเนี่ยบางทีชกเพื่อเอาเงินให้ครอบครัวน่ะเข้าใจต้องหาเงินเลี้ยงไม่มี
2: ค่าตัว
3: อะไรไม่มีการที่ในประเทศไทยต้องมีนิดหน่อยแต่เมืองนอกนั้นไม่มีเลยต
2: ้
3: องจ่ายต้องจ่ายก็ไม่ต้องไ
2: ม่
3: ชกแล้วก็อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคนไทยความคิดของคนทั้งนักมวยไทยกับนักมวยต่างประเทศ
2: ทีนี้ความปลอดภัยในการแข่งขันคืออะไร
3: เฮดการ์ดบอดี้โปรเทคเตอร์แอลโบการ์ดชินการ์ดทุกอย่างป้องกัน
2: อ
3: ันนี้คือมวยสมัครเล่นภาค4แต่เราก็มีอีกระบบที่เก่งแล้วก็ต้องถอดหัวการ์ดออกถอดบริเวณเซ็กต์ออกอวกาศชินการ์ดเราเรียกว่าโปรแอ
2: ม
3: กึ่งอาชีพ
2: เพราะฉะนั้นนะในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสบายใจได้เลยอย่างแรกลูกหลานท่านที่มาทำการแข่งขันในกรณีที่มวยใหม่ๆ beginner ใส่ทั้งเฮดการ์ดนะฮะใส่อุปกรณ์สนับศอกนะฮะแล้วก็ใส่บอดี้เซฟด้วยแล้วก็ใส่สนับแข้งอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจับก็ต้องใส่ฟันยางก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในส่วนของนักกีฬาบิกินเนอร์ทั้งหลายมีแน่นอนที่สำคัญใครมีประสบการณ์ชกมวยหลายครั้งแล้วคราวนี้ก็เป็นโปรแอมถอดเฮดการ์ดออกแต่ว่าใส่สนับศอกเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ใส่สนับแข้งอยู่แต่ว่าไม่มีในส่วนบอดี้เซฟนะในส่วนของฟันยางแล้วก็กระจับมันต้องใส่อยู่แล้วนะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในส่วนเริ่มใหม่ๆ beginner หรือเก่งแล้วโปรแอมก็มาสมัครการแข่งขันได้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าอยากจะให้คิดมาถึงในส่วนของการประลองฝี
3: ม
2: ือเราเทรนนิ่งมาแล้วไม่ว่าจะมาจากค่ายมวยไหนก็ตามมีอีเวนต์นะครับมีการจัดการแข่งขันก็มาร่วมทำการแข่งขันนะครับรับรองได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในชีวิตลูกหลานท่านแน่นอนเอาละครับพูดถึงในส่วนของการแข่งขันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะเป็นคุณครูมวยไทยซึ่งตอนนี้บอกตามตรงเลยนะว่าอาชีพครูสอนมวยตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
3: คือตามตัวตลอดสูตรการทั้งสองครูใจเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นตอน มีทั้งคือไม่ได้เป็นอาชีพใช่ไหมแล้วก็นั่นคนนักเรียนเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นนักมวย
2: อ
3: ยากจะเรียนรู้เรื่องมวยอยากจะเป็นมวยแล้วทั้งชื่อท่าทางเราใช้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดหมัดเท้าเข่าศอกศอกตีตัดกันพวกกระทุ้งกับศอกทุกอย่างใช่ยังไงใช่เมื่อไหร่แล้วพอผ่านได้ถึง3เดือนก็การให้มอบมงคลสีให้เขาสีขาวสีเหลือง
2: ม
3: ันก็คาราเต้อะตอนแรกเป็นสีเป็นมงคลเป็นประเจียดแล้วก็ประกาศให้เขารู้ว่าอยู่ในขั้นนี้แล้วนะอยู่ในขั้นต่อไปต้องทำให้นี่นี
2: ่
3: อยู่แข่งขันเรื่องนี้ขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
3: มรมนมีทั้งหมด10ขั้นแต่ขาวแดงขาวเหลืองเหลืองขาวเขียวเขียวขาวน้ำตาลน้ำเงินน้ำเงินขาวจนถึงขั้น10เนี่ยเป็นมงคลแดงเทียบเท่ากับสายดำของต่างของศิลปะประกันตัวทำไมเราต้องมีขั้น

0: พวกคนมันเป็นหลักการ
1: อ
0: ่ะข้าราชการยังมีเลยทหาร
1: ก็
0: ยังมี
1: อาจจะได้บ่งบอกรู้ได้ว่าคุณมีความสามารถเท่าไหนในลำดับไหน
0: ไม่ใช่ว่าคุณถ้าชกไม่ได้คุณไม่มีความหมายบางคนเนี่ยชกไปแล้วมันไม่สามารถจะเป็นอาชีพได้เป็นแชมป์ได้อ่ะเยอะแยะไป
1: ครับ
0: คนไทยก็เหมือนกันชกไปมันถึงจุดหนึ่งมันตัวเองมันทำไม่ได้แต่ยังชอบอยู่อ่ะก็สามารถจะผมมีหลายคนนะที่นักมวยที่มันไม่ถึงแล้วอยากจะแทนที่ไปขับแท็กซี่หรือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาปรับมาเรียนที่โรงเรียนเราก็สอนให้การความเป็นครูสอนถึงหลักสูตรหลักการของการเป็นครูแล้วก็ให้โอกาสเขาม ันมีต่างประเทศเงี้ยอย่างจีนเงี้ยอย่างไต้หวันเนี่ยเขาต้องมาเอาประกาศฉบับของเราเขาเอาคนที่ผ่านของเราไปดังนั้นเนี่ยเรามีมาตรฐานที่ว่าเราไม่ได้ขายประกาศฉบับนะมีหลายคนที่คิดไปว่ามาแล้วผมไม่ได้ขายไม่ได้ทำเพื่อเงินนะมันก็อย่างน้อยขั้นนี่คือเป็นการให้เขาเข้าใจว่าเขามีความสามารถขนาดนี้นะเขาต้องการทำอะไรมากขึ้นมากให้เก่งขึ้นมาได้ให้เป็นครูได
1: ้
0: ต้องเป็นอย่างนี้ต้องนี้อันนี้สำคัญแล้วนี่ไอ้ในความบางคนเนี่ยบางสมาคมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถือว่าง่าย
1: ๆ
0: ผมสมาคมครูอาจารย์เรามี
1: ม
0: าตรฐานไม่ง่ายหรอกแล้วก็ให้โอกาสครูทุกคนให้ก่อนนักมวยทุกคน
1: ครับผม
0: เรียนรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการเผยแพร
1: ่อ่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามหน่อยในฐานะที่เป็นคุณครูมวยเป็นเจ้าของค่ายมวยอยากจะฝากอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ๆให้มาสนใจกีฬามวยไทยเชิญเลยครับ
0: ครับก็สำคัญคือว่าคนไทยเองเนี่ยดูมวยยังเราไม่เข้าใจว่าการเรียนมวยกันเป็นมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นอาชีพแล้วก็เป็นต้องชกมากๆอะไรตลอดเวลาในต่างประเทศเนี่ยคนที่เก่งมวยเดี๋ยวนี้เทียบกับคนไทยนะฝรั่งดูถูกเขาไม่ได้แข็งแกร่งชก20 ครั้งสามารถจะชกระดับแชมป์เราได
1: ้
0: ความตั้งใจของเขาอ่ะคือความอยากจะเป็นผู้ชนะแต่คนไทยเราชกเงินคือจะได้เท่าไหร
1: ่
0: มันจะไม่พอมันจะไม่หนักเรื่องการมันจะไม่ต้องใช้เงินแหละเข้าใจเขาแหละมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้
1: ร
0: ับแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องเงินเขาแคร์ว่าเขาก็ได้ตำแหน่งแล้วอะไรมาชกเมืองไทยฉะนั้นความกระหายที่อยากเป็นแชมป์ของเขาเนี่ยสำคัญมากคนไทยอย่าไปดูถูกเพราะว่าเราต้องคิดว่าเขาเราต้องทำให้เต็มที่แล้วเราคนไทยนักมวยไทยก็จะกรอบอ่ะเพิ่มลดน้ำหนัก4-5 กิโลยกขึ้นยกลงเลยทำให้แบบร่างกายมันไม่สมบูรณ์เท่ากับเขาเขาจะซ้อมทำน้ำหนักไหนก็จะทำน้ำหนักนั้นไม่ลดมากลดลงแต่แข็งแกร่งฉะนั้นเนี่ยเขาจะทนนานกว่าเราแข็งแกร่งกว่าเราน ี่คือปัญหาเราสู้เขาไม่ได้ตรงเนี้ย
1: ครับผมเพราะฉะนั้น1เลยก็คืออย่าประมาทนะอย่างที่2คือต้องรักษาตัวเองรักษาร่างกายให้ดีให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่สำคัญคุณจะต้องใฝ่รู้สักด้วยนะไม่ว่าจะเป็น
0: เทคน
1: ิคใหม
0: ่ๆก็ปัญหาที่ว่าเขาบอกว่ามวยโบราณเนี่ยโบราณ
1: อ
0: ย่าไปใช้มันออกทะเล
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้ผมมีสัมภาษณ์สอด3คู่2สนามนะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้วันที่27วันอาทิตย์2คู่สนามเรืองชัยบอกไม่ซื้อมัมได้คู่2ตัวเลยสัมภาษณ์2ตัวเลยนะครับคู่แรกได้คู่กับเพชรพาคิน3.3 ล้านคู่2ได้คู่กับกกนิษฐา2.2 ล้านแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสัปดาห์นัดหน้าเลยนะครับวันที่3นัดในฟาร์มเจอกับสุรชาติฟาร์มโอเคก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมมีเรียกว่าชี้เป้าพ่อไก่จ่ายลูกเก่งสายเลือดดีให้พี่น้องชาวไก่ชนได้ไปตามกันก่อนที่เขาจะย้ายค่ายนะต้องบอกงี้ก่อนผมว่าไก่ตัวเนี้ยไม่นานหรอกน่าจะมีการย้ายค่ายก็คือเจ้ารักแท้ไม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังชื่อเจ้ารักแท้เจ้ารักแท้เนี่ยเป็นไก่ของเลื่อนไทยชัยนาทนะเจ้ารักแท้เป็นน้องแท้ๆกุมารจีนพ่อแม่เดียวกันเลยเป็นน้องแท้ๆกุมารจีนนายกหน่องเนี่ยนะครับซื้อน้องกุมารจีนจากเสาสนานมาก็คือเจ้ารักแท้เจ้ารักแท้เนี่ยมาโตที่เลื่อนไทยชัยนาทไปชนที่นานาภาควันนั้นเจอกับเสียดิวไล่แสนสุขก่อนปล่อยนะครับเสียดิวเป็นต่อปล่อยหางไปมันตีม้วนเดียวอันเดียวเนี่ยราคาประมาณราคาหลัก10นะต่อเป็น10เลยนะครับแต่ว่าไก่วันนั้นเนี่ยนะครับเจ้ารักแท้เนี่ยไก่ขนมันไม่สวยมันลอยนะครับตีไปลดไปตีไปลดไปแล้วก็เลิกกันไปนะครับเลิกกันไปแล้วเจ้ารักแท้เนี่ยเอามาเพาะลูกนายกหน่องก็ปลดระวางมาทำเป็นพ่อพันธุ์พอลูกแกเอาตัวเมียผสมอยู่มา 20-30 ตัวเท่านั้นเองนะครับนายกหน่องเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ได้ฝากผสมไม่ได้แบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังนะพักพวกกันคนรู้จักเนี่ยมาส่งมาฝากผสมแกรับแล้วก็แบ่งลูกไก่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแกก็ทำไว้ไม่เยอะแต่เจ้ารักแท้เนี่ยมันตอนเนี้ยผมบอกเลยมันดังมากเพราะมันให้ลูกเก่งผมส่วนตัวผมนะกุมารจีนเนี่ยผมยอมรับว่าเป็นไก่ให้ลูกเก่งนะครับแล้วลูกกุมารจีนที่ผมเห็นเนี่ยคือกุมารจีนเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ตอนชนแล้ว2เที่ยวมันจะเป็นไก่โยนเตะโยนเตะ นะครับเป็นไก่โยนยัดโยนยัดโยนยัด

ยัดโยนยัดเนี่ยให้ลูกมามันก็เป็นไก่ลักษณะนั้นเตะโยนเตะโยนเนี่ยนะครับเป็นไก่หัวตั้งเตะโยนเตะโยนแล้วพอเจ้ากุมารจีนตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวนะสายเลือดกุมารจีนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับหรือว่าลูกกุมารจีนที่เขาเอามาต่อยอดกันเนี่ยก็มีดีนะครับแต่ผมยังมองว่าส่วนตัวต้องบอกนี้ก่อนไม่ดราม่านะยังไม่เห็นตัวไหนที่แบบผมชอบเหมือนกุมารจีนอะพูดจากใจนะคือกุมารจีนมันโดดเด่นจัดอะผมก็ยังไม่มีตัวชอบเหมือนกุมารจีนจนผมมาเจอเจ้ารักแท้นี่แหละนะครับต้องบอกว่าเจ้ารักแท้เนี่ยผมอะเห็นมันชนแล้วก็รู้ว่านายกหนองปลดระวางทำพ่อแล้วก็ข่าวก็เงียบหายไปผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้ารักแท้เลยก่อนหน้านี้นะแล้วผมไปดูไก่โซนไชน่าต้องบอกว่าตอนนี้เจ้ารักแท้โซนไชน่าส่วนกลางอาจจะไม่รู้จักแต่โซนไชน่าเนี่ยนะโซนไชน่าสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยการันตีเลยพี่ไปถามคนรู้จักดูว่าลูกรักแท้เก่งจริงไหมคือผมมารู้อีกทีนึงคือผมไปเล่นไก่สิงห์บุรีอ่างทองไชน่าเนี่ยนะครับอุทัยเนี่ยตัวนั้นก็ลูกรักแท้ตัวนี้ก็ลูกรักแท้แล้วก็เขาคุยกันเนี่ยนะครับคนที่เอาลูกรักแท้มาเขาบอกเก่งพักพวกผมก็บอกผมก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะก็เห็นลูกมันตีเฮ้ยเก่งไว้ดีเว้ยคือลูกมันอะลูกรักแท้เนี่ยมันตีเหมือนลูกมารจีนโยนยัดโยนยัดมาอย่างนั้นเลยคือมันเป็นภาพจำพอเราเห็นไก่บ่อยๆปั๊บมันจะเป็นภาพจำผมมองเฮ้ยแม่งเก่งเว้ยให้ลูกเหมือนกุมารจีนเลยเว้ยตอนนั้นนะแต่ตัวแรกสองตัวแรกก็ยังเฉยๆอยู่อันนี้พูดจากใจเลยตัวแรก2ตัวแรกก็ยังเฉยๆอยู่แล้ว3ตัว4ตัวเฮ้ยมันให้ลูกเก่งไม่เลือกแม่แล้วเว้ยแล้วล่าสุดผู้ใหญ่โตเพชรบูรณ์นะครับผู้ใหญ่โตบึงสัมพันธ์เนี่ยซื้อลูกรักแท้ไปตัวนึงซื้อไปน่าจะหลักแสนนะหลักหมื่นและหลักแสนนี่แหละจะเลี้ยงกำลังเลี้ยงชนล้านอยู่ตัวนั้นเขาบอกเก่งมากคนไชน่าแต่รู้จักดีตัวนั้นนะแล้วก็มีอีกหลายๆตัวล่าสุดเขาเห็นลูกรักแท้ตีเก่งมากผมก็เลยโทรถามนายกหน่องนะครับว่านายกหน่องคือคุยกันตรงๆแล้วนะนายกครับรักแท้ตอนนี้ฝากผสมนู่นนี่นั่นไหมนายกก็เล่าให้ฟังว่ารักแท้มันให้ลูกเก่งนะครับแล้วก็คนรู้จักพรรคพวกกันเนี่ยแบ่งไปค่อนข้างเยอะที่แบ่งออกไปนะไม่ได้ขายออกไปอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังส่วนใหญ่จะแบ่งพรรคพวกกันไปตีแล้วคนที่ได้ออกไปแล้วเก่งเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาได้ไปแล้วเก่งเนี่ยแต่เขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ต่อบอกต่อเนี่ยสาเหตุคือเขาเอาไปเก่งแล้วก็ขายปั๊บก็กลับมาเอามาซื้อใหม่แล้วก็ไปปั้นแล้วไปขายใหม่เอาง่ายๆคือเหมือนคนเสียนผ้าไปเจอเขาเรียกว่าเจอลังนะครับเอาชุดแรกออกไปเอาไปขายก่อนได้กำไรปั๊บกลับมาใหม่จะถามว่าเขาไปซื้อมาจากไหนคือเขาจะไม่มีใครบอกกันไก่เหมือนกันพอเขาไปปั๊บเก่งเนี่ยเขาก็จะเอาไปขายแล้วก็กลับมาเอาใหม่เอาไปขายกลับมาเอาใหม่นะครับแต่ทำให้แต่ว่าเขาก็รู้แล้วว่าให้ลูกเก่งแล้วตอนนี้มันไม่ได้เก่งตัว2ตัว3ตัว4ตัวเขาบอกว่าขวัญมันเก่งเยอะมากเป็น10ตัวนั้นก็เก่งแม่นี้ก็เก่งแม่นู้นก็เก่งเนี่ยนะครับก็คุยกันคนที่อยากได้ไก่เอาง่ายๆคือสายเลือดกุมารจีนเข้มข้นมันเป็นน้องแท้ๆกุมารจีนน่ะนะครับเป็นสายเอาง่ายๆคือเป็นสายเลือดคืออาจจะไม่ออกจากกุมารจีนโดยตรงแต่มันเป็นสายเลือดทางเดียวกันเหล่ากอเดียวกันกับกุมารจีนแล้วมันให้ลูกเก่งไม่แพ้กุมารจีนนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าคือมันไม่ใช่ว่าให้ลูกเก่งไม่แพ้กุมารจีนคือมาให้ลูกทางเดียวกับกุมารจีนน่ะมันจะเป็นไก่โยนยัดโยนยัดนะครับมันเป็นไก่โยนยัดนะให้ลูกเหมือนกุมารจีนเลยลูกออกมาเนี่ยเต็มเหมือนลูกกุมารจีนผมชอบมากอ่ะผมเจอหลายตัวแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วคือเราดูลูกกุมารจีนเตะมาอะไรมาเนี่ยมันเป็นภาพจำก็มองเฮ้ยแม่งเหมือนกันผมก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้คนอยากได้ไก่สายเลือดดีนะครับสายเลือดดีสายเลือดดังตัวมันเก่งให้ลูกเก่งแล้วให้ลูกเก่งแบบไม่เลือกแม่เนี่ยพี่เอาแม่เตะเยอะๆแม่เตะยัดแม่แข้งดีเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับติดต่อ

0: จอ่ะมั่นใจแล้วผมถึงเอามาพูดออกอากาศอ่ะผมพูดจากใจนะถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยไม่กล้าพูดออกอากาศกูโดนด่าเหมือนกันกูโดนดราม่าเหมือนกันทุกวันเนี้ยมันดราม่ากันทุกอาทิตย์เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องดราม่าเลยคือต้องมั่นใจแล้วแหละแล้วเนี่ยถึงแล้วก็ต้องโทรคุยกันนายกหน่องแล้วโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้จนมั่นใจแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประชาชนได้รับทราบกันได้สายเลือดดีไก่เก่งให้ลูกเก่งตัวดังไปต่อยอดคือครบจบอะนะครับครบจบเลยก็ติดรีบติดต่อเลยนะครับนายกหน่องเงินไทยไชน่าเนี่ยนะครับต้องไปหาทาง Facebook เอานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกใช้เฟซไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่แรกเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ
1: พี่ฝัน
0: สวัสดีครับปันสวัสดีครับปันปันอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ปอดแมคซิมัมออกมาแล้วต้องได้คู่หายเหนื่อยนะสองตัวเลย
1: หายเหนื่อยพี่ดังใจเลยครับสองตัว
0: ดังใจเลยนะผมเห็นตอนนั้นประกาศหาคู่สามตัวหรือเปล่าใช่ไหม
1: สามตัวใช่ใช่อีกตัวหนึ่งอีกตัวมาสะดุดปากนิดนึง
0: อ๋อโอเคก็คือตอนนั้นเนี่ยเรามีไก่ที่ว่าอยากได้คู่เนี่ย3ตัวแต่ตัวนึงมันมาสะดุดปากก็เหลือ2ตัวแล้ว2ตัวนี้ก็ได้คู่ทั้ง2ตัวเลย
1: ได้คู่2ตัวเลย
0: โอ้ชนวันเดียวกันด้วยสมใจอยากแล้ว
1: สมใจอยากครับพี่
0: ตัวแรกเลยเนี่ยนะครับ3ล้าน3ตอนนี้นะกับเพชรพาคินตัวนี้ก็คือเจ้าเหี่ยวทองตัวที่เคยติดมัดจำกับเสือเต่า
1: ใช่ครับ
0: อีกตัวนึงได้คู่กับกอคณิษฐาตัวนี้นำเข้ามาใหม่
1: ใช่ครับใช
0: ่นำเข้ามาจากไหนครับ
1: ตัวนี้นำเข้ามาจากพักพวกกันครับ
0: พักพวกกัน
1: ทางชัยภูม
0: ิทางชัยภูมิเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ทีละตัวตัวที่เจอกับเพชรพาคินเดี๋ยวเราเขาเรียกว่ามาลื้อฟื้นประวัติกันใหม่นิดนึงคือคนติดตามเนี่ยคืออาจจะรู้แล้วว่าเป็นไก่ตัวไหนอะไรไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตคือข้อมูลเพิ่มเติมเอาเริ่มต้นเนี่ยไก่ตัวนี้ก็คือเจ้าเหี่ยวทองถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เจ้าเหี่ยวทองเป็นไก่ซื้อมาจากกตัญญูฟาร์ม
1: ใช่ครับใช
0: ่ที่ผมสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วพ่อเป็นไก่ทองแม่เป็นลูกสาวนกคุ้ม
1: ใช่ครับใช
0: ่โอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นแล้วคราวเนี้ยผมถามเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าเหี่ยวทองเนี่ยตอนอยู่กับกตัญญูฟาร์มเนี่ยคือ FC กตัญญูฟาร์มจะรู้อยู่แล้วคือเขาประกาศหาคู่ชนแพง
1: ครับ
0: มันชนมากี่เที่ยวอะครับตอนอยู่กับกตัญญู
1: เรื่องชนมากี่เที่ยวบนป่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเดี๋ยวต้องถามทางเสียบอยครับเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าเที่ยวที่ผมเห็นล่าสุดที่เอามาก็คือวันที่ตีที่ไสงาม
0: ไสงามห้วยปาก
1: ใช่ใช่
0: คือเจ้าเหี่ยวทองเนี่ยก็อาจจะไปไล่แข่งชมรมบ้างอะไรบ้างแต่ตรงนั้นเราไม่แน่ใจ
1: เลยตรงนั้นไม่ทราบเลยใช่ใช่ใช่ใช่แต่
0: เขาจะตีกินแพะไล่แข่งเราไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่แต่คุยมาเขาบอกมันมาเปิดไฟผมว่าไม่ลงกันเปิดไฟแรกจะเป็นไฟนี้หรือเปล่านอกนั้นอาจจะแบบกันจับในซุ้มหรือว่า
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็เอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าไก่ตัวเนี้ยมันเตะแล้วเก่งก็อาจจะมีการซ้อมปั้มแข็งอ่ะแล้วก็มีการกันจับนู่นนี่นั่นเราไม่แน่ใจนะคือการทำแข็งเบื้องต้นในซุ้มอ่ะนะครับแล้วก็เขาเอาออกไปเขาเรียกว่าเช็คของไล่แข็งเหมือนกันนั่นแหละในความคิดผมนะแล้วก็ไล่แข็งเนี่ยที่ใส่งามห้วยปาบแต่วันนั้นอ่ะมันฮือฮาจัด
1: ใช่คือฮามากเพราะว่าชนะตัวดี
0: ชนะตัว
1: สู้ค่าตัวโอ้ค่าตัวกับ200,000มั้งเพราะว่า180,000หรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
0: คู่ต่อสู้นะค่าตัว180,000
1: ใช่ใช่เป็นสายกุมารจีนด้วยผมก็
0: เป็นสายกุมารจีนเอาง่ายคือเป็นพ่อดังเป็นสายดังอ่ะครับ
1: ใช่ใช่
0: ค่าตัว180,000นะครับตีกันน่าจะตีกันสามยกมั้งวันนั้นกำหนดอ่ะ
1: ครับใช่ใช่พี
0: ่แต่ว่ามันฉายเขาบอกว่าคนที่เห็นเนี่ยนะผมเช็คมาพักพวกผมเนี่ยเขาบอกหูขวัญแข่งโคตรดีเลยคือมันเป็นไก่ตีง่ายมันไม่เป็นไก่ที่ไม่แต่งมันไม่ได้แต่งตัวเยอะมันตีง่ายแต่ยกมาเนี่ยคือกระเดื่องรัดบ้องเนี่ยตีหูเสียขาคือเขาบอกมันตีแผนนั้นเลยตียืนไม่อยู
1: ่
0: ตีปลดอาวุธเลยนะครับ คือปันก็ไปเห็นไฟนี
1: ้ใช่ครับใช่
0: เดี๋ยวผมถามนิดนึงนะคือไฟเนี้ยคลิปเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วไก่ทองเนี่ยส่วนตัวคือไก่ทองเนี่ยผมดูมาหลายไฟต์ตั้งแต่ไฟที่ตีกันแล้วอ้วนผมก็เสียตังค์กับมันมาแล้วก็มาได้คืนไฟอื่นนะไก่ทองนะตอนตีกันแล้วอ้วนสวนอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงน้าอ้วนไก่ทองเนี่ยจุดเด่นมันเลยคือมันเป็นไก่เดินเสียบเดินเตะตีกระเดือกรัดบ้องไอ้ตัวนี้มันเหมือนพ่อไหม
1: ชนเหมือนพ่อ

0: ครับแต่ว่ามันมีลูกพิเศษมันมีบางคนก็เห็นเขาว่ามันเก่งกว่าพ่อเลยนะเขาว่าอย่าง
1: น
0: ี้นะแต่ว่
1: า
0: ใช่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าพ่อมัน
1: คือแข้งอ่ะกับพ่อเนี่ยคือบางคนชอบพ่อบางคนชอบมันอันนี้แล้วแต่เขาแต่ที่เราเห็นที่เราเห็นคือการชนเนี่ยสไตล์เหมือนพ่อเดินเสียบแต่ที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือมันไวกับพ่อเป็นไก่ไว
0: ใช่ใช่ครับพี่
1: นะครับ
0: มีลูกเตะเยอะลูกเดินยัดแล้ว
1: ครับ
0: หน้างอนหน้าคางมันไม่เลือกมันตีได้หมด
1: เป็นไก่ตีง่ายเป็นไก่บ้าตีได้ตรงไหนกูตีเอาง่ายๆคือได้ตรงไหนกูตีตรงนั้นอ่ะคือบางตัวเนี่ยพอไม่ได้ค้างก็ตีไม่เป็น
0: เปี้ยงเลยใช่
1: บางตัวไม่ได้ค้างก็ตีไม่เป็นบางตัวเนี่ยไปเจองอนก็ตีไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือขอให้ได้แต่กูเป็นติดประมาณนั้นคือไม่เลือก
0: ใช่ครับ
1: งอนได้ค้างได้นะครับและที่สำคัญคือแข้งดีแล้วไวเราไปเห็น
0: แข้งดีพี่คลิปผมตั้งใจจะไม่ลงมาเที่ยวเนี่ยพี่มันตีแพ้ตีตัวเด็กนั่งเช็ดข้างสังเวียนรอเลยวันนี้ลงนั่งเช็ดรอเลยพี
1: ่ไม่ทันแล้วคิดว่าอยู่แล้วก็จุยกระจายหมดเลย
0: ใช่พี่สี่ตัวตีแพ้เลี่ยมหมดเลยไก่นวล
1: สี่ตัวนั้นมันตีแพ้เลี่ยมหมดเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วห่วยมันเตะเป้าสองไฟนี่คือดีมากพี
1: ่ครับ
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย
1: คือไก่มันในความคิดผมนะตอนก็อย่างที่เรารู้กันนะรอบที่แล้วเราชนสามยกฮะ
0: ค
1: ือส่วนตัวผมอะผมก็ยังมองว่ามันยังไม่แข็งแกร่งมันยังอ่อนอยู่ประมาณนั้นนะแต่พอเราฉะหน้าเลี้ยงใหม่สักเดือนนึงคือความแข็งแกร่งไก่มันก็เพิ่มขึ้นนะอายุอนามันเพิ่มขึ้นอ่ะฮะความเก่าเกณฑ์อะไรต่างว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผมให้เสียบอยเจ้าของเก่าดูเขายังดีว่า
1: เขาดูผิด
0: พ
1: ิษตา
0: เก่งกว่าเด
1: ิ
0: มเยอะเลยแก่งกว่าเดิมเยอะ
1: ครับแล้วไก่เนี่ยคือพอเราเห็นคลิปแล้วเราก็คือไก่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยพอมันชนะเนี่ยคนก็คือหาแล้วแย่งกันอยากได้แหละแต่ไก่ก็อยู่กับเสียบอยคือทุกคนก็รู้ว่าคือมันก็ไม่ใช่ราคาถูกแหละพูดกันตรงๆนะฮะ
0: วันนั้นที่บ่อนเขาก็ให้กันหกแสนมั้งหกแสน
1: ครับแล้วไก่เนี่ยเสียบอยก็ไม่ได้ขายไปตอนแรกอะแต่ว่าเส
0: ีย
1: บอยก็มาประกาศหาคู่ชนแพงแล้วก็นัดก็คือมีนัดดูตัวกับเสียเต่านี่แหละแต่เราไปเอาก่อน
0: ใช่ครับบางแม็กเห็นบางแม็กเลยคุยกับพี่บอย
1: เรารู้จักกันอยู่แล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็คือขอน้องแบ่งมาเล่นประมาณนั้น
0: ใช่ครับใช่
1: เสียบอยก็แบ่งมาเล่นค่าตัวเปิดเผยได้ไหม
0: ค่าตัวยังไม่ได้คุยกับบางแม็กเลยนะ
1: ยังไม่ได้คุยกับบางแม็กเอาง่ายๆคือ
0: ใช่เพราะเขายังไม่ได้บอกผมก็ไม่ได้ถามมัน
1: เอาเปิดเผยคร่าวๆว่าวันนั้นเนี่ยที่สนามเนี่ยเขาให้ค่าตัว600,000แล้วอ่ะเอาพูดตรงๆอ่ะรู้แค่เนี่ยเอาแบบตรงๆอันนี้นะคือค่าตัวผมซึ่งว่าเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่บอกแล้วกันเอาง่ายๆคือผมก็ยังไม่รู้ประมาณนั้นแต่วันนั้นเนี่ยที่สนามเนี่ยเขาให้เสบอย600,000อ่ะเสบอยยังไม่ขายนะครับแล้วคราวนี้มันย้ายค่ายนะครับมาอยู่กับปอแม็กซิมัมแต่ว่าพอมาอยู่กับปอเม็กซิมัมเสร็จปั๊บเราก็เลยไปเปรียบดูกับเสียเต่าแล้วตรงกันแล้วเสียเต่าถอนปีกเขียว
0: ครับนี่ใช่ใช่ปีกเขาช้ำ
1: ปีกเขาช้ำนะครับเตะเข้าเตะโน้มแล้วปีกมันเขียวแล้วก็ไก่ก็เลยเขาเรียกว่าหาคู่ใหม่แล้วหาคู่ใหม่เนี่ยต้องถามปันว่าเราเปิดหน้าใหม่หรือว่าเลี้ยงต่อเนื่องอะไรยังไงเลยครับไก่ตัวนี้
0: เปิดหน้าใหม่ด้วยครับพี่เปิดหน้าใหม
1: ่เปิดหน้าใหม่เลยนะให้สดเลยนะ
0: ใช่ครับพี่ใช
1: ่ไม่ต้องค้างนัดเลยก็คือเปิดหน้าเลี้ยงใหม่เลยนะครับ
0: ใช่คร
1: ับเปิดหน้าเลี้ยงใหม่แล้วพอเปิดหน้าใหม่ต้องถามว่าวันที่เปิดหน้าดีจัดไหมบินดีจัดไหม
0: ดีมากพี่ตีสองตัวแพ
1: ้
0: ตัวแรกประมาณปิด8นาทีตัวสองผมต้องรออย่างที่มันไม่ค่อยชอบหน่อยคือแบบจะดูเลยเป็นพวกลูกผสมเป็นแบบลูกผสม
1: ให้มา
0: เดินดันดันเดินตี้ใช่
1: เอาไว้เอาพูดตรงๆให้มันตียากหน่อย
0: เจอไก่ตี
1: ้ใ
0: ช่พอเจอไก่ตี้ปุ๊บมันไปอีกแบบเลยนะไปอีกแบบนึงที่ไม่เคยเห็นเลยใช่มันฉลาดว่ามันฉลาดมันพิเศษอะพ่อมันตรงนี้หน่อยนึง
1: เอาง่ายคือมันแก้ไขเป็น
0: ใช่แก้ไขเป็น
1: เปิดหน้าก็ตี2ตัวแพ้เลย
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็พอตี2ตัวแพ้เสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ออกมาหาคู่นะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วไปดูหลายที่เลยหลายตัวเลยไม่ได้คู
0: ่ใช่ไป

0: ีนลากไป
1: ใครชวนไปไหนไปหมด
0: ไปไหนไปหมดครับผมอยากไป
1: ผมอยากไปคู่อ่ะนะวันบอกให้ใครชวนผมไปไหนก็คือขอให้มันไม่ไก่ดูว่าผมไปหมดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาได้คู่กันกับเพชรพาคินตัวนี
0: ้ใช่ครับใช่
1: ต้องถามปันว่าตอนนี้รู้หรือยังว่าเขาเป็นตัวไหนเก่งขนาดไหนอะไรยังไงพอรู้บ้าง
0: รู้แล้วครับ
1: รู้แล้วนะ
0: เป็นตัวชนะเรืองชัยรู้ชนะเรืองชัยมา
1: แล้วตอนที่ไปตีเนี่ยรู้ไหม
0: ตอนไหนพี
1: ่ตอนที่ไปไม่ไม่ตอนที่ไปตอนที่ไปดูตัวกันตอนแรกรู้ไหมว่าเป็นตัวไหนอะไรอ๋อรู้นะ
0: รู้เพราะว่าเข้าไปดูเขาส่งรูปมาน
1: ะครับคือเราก็รู้แล้วตั้งแต่ต้นว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับ
0: ใช
1: ่คราวเนี้ยพอดูตัวกันต้องถามว่าเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความคิดเรา
0: ชอบนะ
1: ชอบ
0: ครับชอบใช่ใช่ชอบ
1: ผมดูว่าเราจะเป็นตัวพี่เอาง่ายๆคือเราไม่เสียเปรียบอ่ะพูดกันตรงๆนะ
0: ใช่
1: เราไม่เสียเปรียบ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เราเขามีแค่เดือย
1: ครับ
0: เขามีแค่เดือยที่ยาวกว่าเราแล้วก็ต้องตั้งข้างหนึ่งที่แรกคุยว่ามันจะไม่ตั้ง
1: ครับ
0: แต่ทีนี้อ่ะที่แรกก็ตั้งเดือยเขาจะต่อเดือยอันนึงแล้วมันมองดูมันเรามันไก่อ่อนนะเนาะอะไรเงี้ยมันเลยไม่อยากให้เราตั้ง
1: ครับ
0: ทีนี้ว่าพอมาเปรียบกันจริงๆอ่ะพี่เดือยเขาไม่ตั้งไม่ได้มันช้ำทีนี้เราก็น้ำใจนักกีฬาแล้วคุยคนละครึ่งอ่านในเมื่อเดือยจะไปปุ๊บอยากตีอยากให้ไก่มันได้คู่จริงๆอ่ะพี่เขาก็เลยเปลี่ยนเดือยมาอีกอันนึงเป็นเดือยสั้น
1: ตั้งสองข้าง
0: พอเดือยสั้นปุ๊บเราก็โอเค
1: ตั้งสองข้างไว้แล้วตั้งข้างเดียว
0: ตั้งข้างเดียวครับตั้งข้างเดียว
1: ก็คือเอาง่ายๆคือคู่กันตรงๆนะเราเปลี่ยนเป็นตัวพี่แล้วอ่ะเราคุยตีอ่ะคือจะให้เขาเสียเปรียบทุกอย่างเอาผมพูดตรงๆนะจะให้ผมเสียเปรียบทุกอย่างผมก็จะตียังไงผม
0: ไม่
1: ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วจริงป่ะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็คือโปรโมเตอร์ก็อยากให้ตีกันเราก็อยากตีนะครับก็คือเอามาคุยตีก็คือเอาเดือยมาถัวซึ่งเดือยเขาเนี่ยปกติเนี่ยเดือยไก่เขาเสียเปรียบเรามันถัวลำบากเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องให้เขาตั้งข้างหนึ่งซึ่งตั้งเนี่ยก
0: ็
1: คือไม่ได้ยาวแหละไม่ได้ขนาดนั้นก็คือตั้งให้มันเป็นอาวุธขึ้นมาข้างหนึ่งอ่ะฮะ
0: ใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ตั้งมันเลือดมันจะเลือดเราเห็นแล้วมันก็จริงๆแหละ
1: ครับครับ
0: เราก็เลยนี่เราคิดถึงถ้าเป็นเราก็ไม่ได้
1: เราก็ไม่เอากันอ่ะฮะเราคุยตรงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวเลยอ่ะฮะเราดูความเป็นจริงคือเราก็ดูว่าตอนเขาช้ำมาไม่ตั้งมันไม่ได้เราเป็นเราก็ไม่ตีอ่ะ
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยค่ะจะไม่ได้ตั้งเพราะตามที่คุยเนอะ
1: ใช
0: ่พอมาเราด้วยความเราคุยตีเราอยากได้คู่เราออกมาแบบหาคู่
1: ออกมาแล้วใช่
0: ก็เลยแบบโอเค
1: ตอ
0: นนี้คนหน่อยได้บางเม็ดก็คุยง่าย
1: ครับก็เลยตั้งตอไก่คู่นี้ชนกันสี่ยกถูกต้องไหมครับ
0: สี่ยกครับใช่ใช่ครับ
1: เขาตั้งตอข้างหนึ่งตอไก่ข้างหนึ่งตอไก่อีกข้างหนึ่งคือเขายาวไหม
0: ไม่ยาวครับเดย์สั้นเป็นเดย์สั้นเดย์ท้องตลาดนะครับเดย์สีดำ
1: ๆไม่
0: ท้องตลาด
1: ไอตอไก่อะตออีกข้างตอเดิมอะครับ
0: อ๋อตอเดิมเขา1,600 รอบครับ
1: 1,600 รอบก็คือยาวนะครับ
0: ก็ยาวอยู
1: ่ครับก็คือยาวประมาณข้อครึ่งประมาณนั้นมีปลายประมาณนั้นนะครับ
0: ข้อนิ้วนึงมีปลาย
1: ข้อนิ้วนึงมีปลายแล้วก็เดย์ต่อเนี่ยก็คือสั้นกว่า
0: 7 รอบ
1: นะครับตาม
0: เค้าเรียกว่าให้1,700
1: ตามประเพณีก็คือเดือนต่อ1,700นะครับแล้วของเราล่ะครับ
0: ของผม1,300 รอบกับ4 รอบมันมีข้างนึงที่มันแหลมขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยพันไป4 รอบ
1: ตอนนั้นที่ผมคุยกับ
0: เค้าไปแปะ1
1: ปันน่ะไก่มันยังตอตุ่มๆอยู่เลยเป็นไก่ตอเด็กอยู่เลยเป็นตอกระสุนน่ะ
0: ใช
1: ่คือเอาเพราะง่ายคือพอเลี้ยงมาแล้วปลายมันก็เริ่มออกเริ่มไปประมาณนั้น
0: ตีเดือยกระต่อหมดทีใช่ครับ
1: ครับก็เลย1,300 กับ 4,000ของเขา1,600 กับ 7,000
0: ใช่ครับ
1: ช่างน้ำหนัก
0: ไหมทุกยก
1: ช่างน้ำหนัก
0: ไม่ช่างครับ
1: ไม่ช่างนะ
0: ไม่ช่างครับ
1: กำหนดชนกัน
0: 4 ยก 4 ยก
1: นะครับเริ่มต้นข้างละล้าน
0: ใช
1: ่แล้วผมเห็นป้าย3 ล้านเนี่ยใครขอเพิ่ม
0: ตอนนี้ผมเพิ่มไปครับ
1: เราขอเพิ่มไป
0: ล้านนึงแต่เขารับมาแค่500,000
1: รับมาแค่500,000นะครับก็เป็น3,300,000นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เป้าล่าสุดนี่บอกว่า4 ตัวนะไม่ใช่2 ตัวผัดนะ
0: 4 ตัวพี่
1: 4 ตัวคือเราต้องการให้มันได้งานได้เนื้อได้น้ำอ่ะให้ได้กำลังอ่ะนะ4 ตัว
0: ช่วงนี้ฝนตกเลี้ยงยากด้วยก็เลยอัดให้ได้งานไปเลยพ
1: ี่อัดให้ได้งานไปเลยคือ4 ตัวเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: 4 ตัวนี่ตีแพ้4 ตัวเลยไหม
0: 4 ตัว
1: ห
0: ั
1: วตีงอม
0: ไอ้3 ตัวแรกไอ้2 ตัวแรกอ่ะวิ่งร้องเลยไอ้ตัว3นี่คือ
1: ไม่ไหวแล้วตัว4นี่คือ
0: เบาหน่อยตัว4ยัดเลยยัดให้มันได้ให้มันเต็ม
1: คือ
0: รอ30 นาทีเลยมันกัด30 นาที

0: ือปันปันผมพูดตรงๆนะชาติหน้าฉันใดถ้าเกิดผมเกิดมาเป็นไก่นวมนะผมขอเป็นไก่นวมตัวสี่ไอ้สองตัวแรงใส่จะเจ็บช้ำเยอะ
1: ได้ตัวลงหัวไม่ได้พี่มันลงหัวแล้วมันลูกชอบ
0: ตัวสามก็ยังมีแรงอยู่ตัวสี่ยังพอว่าหน่อยเริ่มหมดแล้วฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็เอาง่ายๆคือดีรับประกันได้นะครับ
1: ใช่
0: สู้แน่นอนตัวนี
1: ้ครับสู้แน่นอนครับ
0: อ่ะโอเคตัวแรกผ่านไปเจ้าเหี่ยวทองตัวต่อมาได้คู่กับกอคณิษฐาได้คู่กันตอนไหนเนี่ย
1: ก็เปรียบตัวนี้ต้องบอกว่าพี่ขวัญมันเปรียบวันเดียวกับเจ้าเหี่ยวทองครับมาดูทีหลังแล้วทีเนี้ยวันนั้นทางก็มาดูตัวการแล้วไก่คู่เนี้ยเราคุยช่างกันมาแต่ว่าวันนั้นน่ะในไลฟ์อ่ะเป็นเหมือนแบบทางตัวผมเหมือนจะเสียผิวเสียรอยนิดนึง
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยบอกว่างั้นไม่ชั่งเลยไหมเพื่อเปิดโอเพ่นเพราะว่าเปิดโอเพ่นอ่ะเราจะได้ทำน้ำหนักไปสู้กับตรงนี้อ่ะพี่
0: ครับ
1: ผิว
0: กับไปตัวผิวอ่ะเข้าใจครับ
1: ใช่แต่ว่าคู่ต่อสู้เขากลัวจะหลุดเยอะ
0: เราได้จุก
1: เราจะหลุดเยอะ
0: เราได้จุกเขาได้ช่วงนะครับ
1: ใช่
0: แต่เราเสียผิวเอาง่ายๆคือเราก็อยากเอามาถั่วตรงนี้ก็คือขอทำน้ำหนักในที่เราชอบอะแต่คู่ต่อสู้ก็กลัวเอาพูดตรงๆเป็นผมคือเขาไก่เขาเป็นไก่เอาง่ายคือสมาร์ทแมนแฮนซัมอะสูงหล่อประมาณนั้นหุ่นดีแต่ของเราเนี่ยเตี้ยตายเขากลัวน้ำหนักมันจะหลุดเยอะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช
0: ่ก็เลยยังไม่ได้คู่กัน
1: ใช่ก็เลยแยกย้ายกันไปแล้วทีนี้ว่าต่างตัวก็ต่างไปหาคู่แล้วมันไม่ได้ตัวจริงๆใช่ทีนี้เขาก็เลยติดต่อทางในสนามมาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไก่ก็คือดูแล้วต่างคนต่างชอบแล้วก็ถ้าคุยแบบที่คุยไว้ก็คือโอเพ่นเลยก็วันไปท้าเดินหน้าสนามเลยเราท้าให้เหลี่ยมแล้วใส่กันเลยแต่ทีเนี้ยเดือยเขามันสั้นกว่าเรา
0: ครับ
1: เดือยเขามันสั้นแล้วก็เลยได้ขอไปดูเดือยใหม่ที่ไม่ขอไปดูเดือยใหม่ทีนี้น้ำหนักก็เลยประกันเขาขอประกันไว้ที่ไม่เกิน265
0: ก็คือ
1: เราก็ช่างได้265เราช่างได
0: ้เอาง่ายๆคือพูดตรงๆครับปันเป็นผมนะคือเรารู้เราเสียน้ำหนักอยู่แล้วอะแต่คือผมขอเอาแค่ที่ผมรับได้อะประมาณนั้นนะเราคนเล่นใจอะครับคือถามว่าเราไอ้เกินมากกว่า26
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณ

0: การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
2: วันนี้เวลา 9:35 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UVS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีโดยกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
3: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนและตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยควบคุมระดับน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันโดยน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์สามารถระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกส่วนที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
4: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
5: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่เราก็ไม่ได้เกินจะไป2728เราก็คงไม่ปล่อยถึงขนาดนั้นเพราะปล่อยขนาดนั้นมันก็ต้องอ้วนดินไม่ได้จริงป่ะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะไม่ผลเสียกับตัวเรา
3: ถูกต้องเราก็โอเค265คือเราไม่ได้เกินอย่างน้ำหนักเราอยู่พอดีเราก็โอเคได้ต่อมาคุยกันใหม่พอคุยกันใหม่อะไรยังไงครับต่อ
4: ก็3ขาพันเท่ากัน6รอบแล้วก็เขาจะมีเดยสั้นอยู่ข้างนึงก็เลยข้างสั้นให้พันไป4ทีแรกผมว่าเกี่ยง65แหละพี
3: ่
4: เพราะว่าเขาก็พอมีปลายนิดหน่อยแต่ว่าทีเนี้ยเรามาคุยแล้วว่าน้ำหนักเราชั่งนะแน่นอนว่าเขาก็ไม่เกินเราก็ไม่เกินเพราะเราก็ยืนพื้นอยู่แล้วทีนี้เดือยผมจะเกี่ยงให้1,065
3: ครับ
4: เขาว่าขอ64ทีนี้พอเรามาดูแล้วมาดูปุ๊บเราก็สูงเราก็ไม่ได้เสียเยอะมากแต่ตำแหน่งตีเราพอดี
3: เอาพูดตรงๆแล้วปันปันคือเราเป็นไก่ชอบทางนี้อยู่แล้วด้วยแล้วเราเป็นได้ทางตีเราอะนะเราก็มองอ่ะเอามาถั่วกันประมาณนั้นอ่ะฮะ
4: ครับใช
3: ่แล้วไก่
4: คือสไตล์นะผมเป็นคนคุยง่ายนะพี่ผมคนเปรียบง่ายๆกันอยู่แล้วนะ
3: แล้วปันปันก็รู้อยู่คือไก่อะเราถ้าเกิดไปดูตัวอื่นอะบางทีแบบมันไม่ได้ใกล้เคียงเป็นอย่างเงี้ยมันคุยกันยากอีกจริงป่ะปกติเราก็หาคู่กันยากอยู่แล้ว
4: ใช่ๆมาดูตื่นส่งมาดูคือแบบมันเป็นลูกอายุมาเลยอย่างเง
3: ี้
4: ยยาวแก่งบ้างเท่าตีกันมันก็ไม่ได้ตีเพราะตัวเนี้ยบางแมตช์เขาตั้งใจจะสู
3: ้ครับ
4: ใช่จริงๆเขาตั้งใจจะสู้ถึงข้างละ5อิน10
3: เอ็มตัวนี้นะ
4: ส่งขนาดนี้เลยใช
3: ่เดี๋ยวก่อน
4: ใช่คุย5เอ็ม10เอ็มเลยตัวนี
3: ้คุยกันถึงตอนเปลี่ยนเนี่ยผมมาคุยย้อนกันนิดนึงไอ้ไก่ตัวเนี้ยอย่างที่ปันบอกว่าซื้อมาจากชัยภูมิ
4: ใช่ครับพี่
3: ซื้อมาจากชัยภูมิเนี่ยไก่ชื่อเจ้าอะไรก่อนลืมถามเลย
4: ตัวนี้ชื่อเจ้า
3: อีซีแดง
4: มันชื่อแตงโม
3: ชื่อเดิม
4: ชื่อแตงโมผมว่าเปลี่ยนเป็นอีซีแดง
3: เรามาเปลี่ยนเป็นอีซีแดงแตงโมเนี่ยมันเป็นสายเลือดไข่อะไรยังไงครับปัน
4: พ่อมันเป็นไก่ของพักพวกผมครับแต่ว่าแม่มันเขาซื้อมาจากพี่น้ำและพี่พัดเป็นสายกุหลาบขาวมูเสือดำ
3: เป็นสายกุหลาบขาวมูเสือดำนะแม่นะแต่พ่อเนี่ยคือเป็นไก่คือสายเลือดพักพวกเราเป็นพ่อไก่ของพักพวกเรา
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็เอาไปเพาะอยู่ที่ชัยภูมิแล้วมันชนะเก่งอะไรยังไงกี่เที่ยว
4: เอาสามไฟแรกที่ไม่ได้นับนะมันตีชมรมอ่ะมันตีอันเดียวหมดเลย
3: ชมรมเนี่ยอันเดียวเลยเหรอ
4: ใช่สามเที่ยวตีไม่จมอันทั้งหมด
3: มันไวหรือมันแข้งมันลึก
4: มันไวอยากให้พี่ดูตอนตีมากกว่าแล้วมันตีตาสามเที่ยวไม่จมอันตีบอดหมดทุกตัว
3: เอาง่ายคือเป็นไก่ตีบอดด้วย
4: ใช่มาเที่ยวสี่ที่ว่าไอ้นี่ปุ๊บเที่ยวสี่มันก็ตีแค่ข้างละ2,000นะตี4,400ก็ตีบอดอีกข้าง
3: พูดตรงๆชาวบ้านเนี่ยตีชาวบ้าน
4: ใช่
3: ครับ
4: มันมาเก่งเที่ยวที่ว่ามาติดตาเลยก็เที่ยวที่5มาตีไม่จมอันอีกเฮ้ยไม่ใช่ไม่จมอันมันตี2อันกว่าตีลูกถ่ายเลยนะตีลูกถ่าย2อันกว่าเข้าไปอัน3ก็แพ้แล้ว
3: 3เที่ยวแรกเนี่ยมันตีไม่จมอันเจ้าอินทรีแดง
4: ใช่เที่ยวที่4อันกันหน่อย
3: ที
4: ่
3: 4อันกันหน่อยใช่3เที่ยวแรกเนี่ยบอดหมด
4: เจ้าตัวที่4ก็บอดนะ
3: บอดที่4ก็บอดแล้วที่5เนี่ยคือที่ฮือฮาเนี่ย
4: มันที่5ก็บอด
3: เจอลูกอายุ
4: ตีลูกอายุเหนียวหน่อยบอดประมาณอัน3
3: เข้าไปแพ้อัน3ปันคืออุ๊ยที่6อีกเหรอ
4: เจอที่6เจอรองบอดเค้าขอแก้มือเสียเปรียบประมาณ2ขีดที่ผมดูเห็นมานะ
3: ยังคาใจ
4: ใช่ยังคาใจเอาตุ๊กโตไปยัดเลย
3: เอาตุ๊กโตยัดเลย
4: เยอะใช่เสียเปรียบเยอะ2ขีดขั้นต่ำพี่หวันเสียเปรียบมันตี100,000นะตี100,000เลยนะลูกมันตี100,000เลยเขาอ่านทางมากินแหละไก่
3: จะทบต้นทบดอกประมาณนั้น
4: ใช่มันล่อไว้มาเก่าเลยมันตีไม่จมอัน
3: บอดสองข้างด้วย
4: ใช่ผมต้องขับรถจากชลบุรีไปชัยภูมิยิงยาวไปเอาตัวมาเลยพี
3: ่คือ6เที่ยวเนี่ยมันตีบอดทุกเที่ยว
4: ทุกเที่ยว
3: อันนี้ถามให้เป็นความรู้ให้เป็นแนวทางของคนเล่นเลยไอ้คือตีบอดเนี่ยนะคือโอเคเรารู้ไก่มันตีต้องตีแต่ตามันเป็นไก่ไวตีเข้าตีเหลี่ยม

0: เนี่ยนะนานไม่กว่ายังมันตีบอร์ดเนี่ย
1: ไม่นานพี่ก็ดูเที่ยวล่าสุดสองข้างอันไม่จมอันแสนนึง
0: โอ้โหแสดงว่ามันเล็งกับตาเดียวนะ
1: ใช่มาติเป้าทำงานก็มาติเป้าทำงานก็ตีไก่ลมตาหลีเรียบเลยผมต้องพันหนาหมดเลยมันตีตาไหลลวกไปหมดเลย
0: คือพอชนะที่ที่หกแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยต้องการล้างตาทบต้นทบดอกกะว่ากินคืนหมดนะทั้งต้นทั้งดอกที่มึงเอากูไปเนี่ยนะเอากะไฟเนี่ย
1: ล
0: ูดเลยนะครับ
1: ใช่
0: คราวนี้แม่งตีไม่จมอันเลยอินทรีแดง
1: ใช่ตีไวกว่าเก่าเลยเที่ยวนี้
0: ไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรแล้วมึงจ่ายเงินง่ายเลยผมดูจากลักษณะนะ
1: ได้เดี๋ยวนั้นเลยพี่ไล่ต่อเลยนะเปล
0: ี่
1: ยน
0: โต
1: แล้วก็
0: ต
1: ีไล่ต่อไปถึง6-1นะพี่
0: โอ้โห
1: ตีสามแข้งตีแค่สามแข้งเท่านั้นเองปอดข้างก็ห่างมาตัดอีกข้าง
0: โอ้โหแล้วจะไปสาวอะไรยังไงเอากับใครแล้วน่ะอ่ะฮะ
1: โอ้ขังพี่ถ้าเดินผม
0: เล่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไล่ต่อแล้วผมก็ไม่น่าจะไม่พ้น
0: จริงนะคือคุยเนี่ยเราคนเล่นอยู่เรานึกภาพออกปันปันจริงป่ะเราลุยแล้วคือ
1: เยอะอ่ะ
0: เออถ้าเกิดเนี้ยโอ้โหเขาว่าง่อยกินเลยเนี่ยโดนเต็มกราฟเลย
1: แล้วเขาเห็นมาแล้วเขาอ่านทางมาตีพี่ขวัญ
0: ครับ
1: อ่านทางมาตีแล้วของโตมาใส่อีกแล้วเป็นพวกร้องบอลมันคือมันเข้าไม่ไงมัน
0: เขาลองแข่งอะนะ
1: เขาเลยในทีมเขาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ล้อมกินเต็มที่
0: ครับแล้วก็พวกส่งข่าวมาบอกเราส่งคลิปมาบอกหรือว่าอะไรยังไงครับ
1: เขาไลฟ์สดนั่นแหละผมก็ดูอยู่เหมือนกันเขาก็ได้คุยได้อันนี้ได้เจอได้อันนี้กันอยู่
0: คือเรารู้จักเขาเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วไก่ตัวนี้มันชนะอะไรยังไงมาก็คุยกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะแล้วเราเห็นแล้วเขาไลฟ์สดด้วยเราเห็นปั๊บโอ้โหมันตรงสเปคเลยขับรถจากชลบุรีขึ้นไปชัยภูมิเลย
1: ใช่มันเป็นไก่แบบโอ้โหคุยกันมันไก่ตัวนี้มันไม่ต้องมันตีไม่ใช่แค่ว่า500,000,000พี่
0: ตีได้หลายล้าน
1: มันต้องไม่ได้ตีแค่นี้ใช่มันต้องตีได้แบบมากกว่านี้ไก
0: ่แล้วซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร่
1: อะไรครับ
0: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
1: พักพวกกันเขาแบ่งให้แค่200,000คุยบางให้เขาแบ่งให้แค่200,000ใช่ให้ราคาพวกกันมาเลย
0: ครับสองแสนครับ
1: เพราะว่าเรารู้จักมัดกี่กันอยู่แล้วบางแม้เขาดูเขามันแล้วเขาดูไก่ตัวนี้แล้วเขามันเหมือนไอ้นี่เนี่ยเหมือนไอ้เจ้ารถถังไอ้ตัวตั้งสูงตั้งสูงปอแม็กซิมัม
0: ครับครับ
1: มันก็เลยไปติดตาติดใจบางแม้เขาอย่างนั้นไง
0: เหมือนไก่ตัวรักเราอะนะเหมือนไก่ตัวรักเรา
1: เหมือนเจ้ารถถังใช่เหมือนไอ้ตัวพ่อไก่รถถังตัวที่บางแม็กเอาไปชนชนะร้านในสวิตอ่ะตัวนั้น
0: เรา
1: ทะลักมาก
0: เราก็ขึ้นไปเอาเลยพอขึ้นไปเอาเสร็จปั๊บ200,000ได้มาพอมาเตะเป้าออกกำลังกายอยู่ในน้ำเลี้ยงเราปันปันบอกว่าตีลิฟต์ตีหลีหมดเลยเหมือนกัน
1: ตีตารวมกันหมดพี่
0: อ่าฮะอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วไก่มันตีตาเพราะฉะนั้นคือมาปั๊บเราพันหนาไว้ก่อนเลยเซฟไก่นัวไว้บ้างเดี๋ยวซื้อไม่ไหว
1: ใช่พันหนาเลยนะพันนัวอ่ะนัวมันหนาใช่ไหมพับทบไปอีกพี
0: ่ครับ
1: ทบไปอีก
0: ครับเอาพูดตรงๆว่า
1: ผ้ามีเดือยผ้ามีหัวรองผ้ามันเดือยแบบมีหัวนะ
0: ครับ
1: พันไปก่อนชั้นแรกแล้วเดือยก็ทบทับอีกเพราะเราอยากรู้
0: คือไก่นัวเนี่ยถามว่าไอ้เงินซื้อมันไม่แพงหรอกแต่มันหายากตอนนี้ไอ้ไก่สภาพดีๆอ่ะอ่าฮะ
1: ใช่
0: แล้วคนเลี้ยงไก่ออกชนเนี่ยคือมันใช้ไก่นวมเปลืองมากแล้วอย่างนี้นะถ้าเกิดตีตาหูลิบลีบอยขึ้นมาเนี่ยมันทิ้งอย่างเดียวไงกว่ารักษาหายเพราะคือเราทบเลย
1: ตัวมันติดฉะหน้าดูเนี่ยไม่ได้ว่าไอ้นี่นะจ้างเขามาปั้มเลยนะ
0: จ้างมาปั้มด้วย
1: จ้างเขามาปั้มหรือจ้างซุ้มพวกกันที่เลี้ยงออกตีเนี่ยเอามาปั้มแต่ว่าขอพันหนาขออยากเห็นไงขอพ
0: ัน
1: หนา
0: เราพันหนาให้เลยเราไม่เอาเปรียบเราอยากเห็นของเราอะนะอ่าฮะ
1: จ้างให้เงินจ้างมาปั้มด้วย
0: กันจับกันจับ
1: เลี้ยงเอ็มเลี้ยง
0: ครับ
1: ใช่เลี้ยงเลยผมจ่ายให้ก่อนเลยพี่จ่ายให้เขาก่อนเลยเพื่อให้เขาปั้มเพราะอยากรู้ไงอยากเช็คของ
0: อยู่กับเรานานหรือยัง
1: อยู่เดือนกว่า
0: เดือนกว่าเอาง่ายๆคือเข้ามือแล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: เราเห็นแล้วมันไม่เพี้ยนแน่ตีลิฟตีหลีทุกไฟทุกตัวนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วประกาศหาคู่เราไม่ได้คู่ไฟนี้เลย
1: ใช่
0: มาดูตัวกันปั๊บจูนกันจบ
1: ก็คือผมก็ประกาศหาคู่ก็แจ้งเขาว่าเริ่มร้าน
0: ครับ
1: ไม่เกินใช่เอาบอลไปก่อนเริ่มร้านไม่เกิน5,000,000
0: ก็คือมาดูตัวกันใหม่
1: เปิด5,000,000มันกระแรงเลย
0: ใช่
1: ก็เลยมันเริ่มร้านยังไงก็ขอสตาร์ทร้านหนึ่ง
0: เขา
1: ก็ขอสตาร์ทร้านหนึ่ง
0: คู่ชนทั้งสองซุ้มเลยแหละกับปอแม็กซิมัมเนี่ยเล่นทั้งคู่เหมือนกันกอกนิดถาม

0: มาเล่น
1: ต้องการตีบอสต้องการตีบอสต้องการนี่เลยเพราะว่ามันก็มีตัวมาดูนะนี่แต่ราคามันไม่ตรงกันมันไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปนี่อ่ะ
0: ครับคราวนี้ก็คือพอตรงกันปั๊บมาคุยกันใหม่คือต่อเขา6 3ขา4ขา1นะครับกำหนดชนกัน4ยกเราชั่งตัวเดียว 2.65
1: ทั้งคู่พี่ไม่เกิน265
0: ชั่งทั้งคู่นะไม่เกิน265ของเขาพูดตรงๆเขาไม่กังวลหรอกว่าเขาไม่ถึงหรอกประมาณนั้นอ่าฮะเขาต้องการคุมเราไว้อ่าฮะพอคุมเราไว้เสร็จปั๊บนะครับเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ดีมากพี่ดีมากเตะกับไก่จ้างมาปั้มเลยพี่ไก่จ้างมาปั้มมาฝากเลี้ยงไอ้นี่หมดเลย
0: พันตัวนี้เป็นตัวชอบมากกว่าเหยี่ยวทองอีกเหรอ
1: ใช่ครับใช่ตัวนี้ทางเล็กต้องการจะคนห้าดิมเอ็มครับ
0: เหรอตัวนี้คือชอบมากกว่าอีกนะ
1: ใช่ชอบมากกว่า
0: โอ้โหสุดยอด
1: เงินค่าตัว200,000คือถ้าไม่ใช่พวกกันไก่จะเริ่มซื้อไม่ได้หรอกพี่ตัวนี้ใช่มันพวกกันมันในนี้กันจริง
0: ไก่ทุกวันนี้นะ
1: ให้มา
0: ผมพูดตรงๆนะ500,000นะอยู่ข้างหลังไอ้คือเราพูดแบบไม่ได้เวอร์แล้วไงนะไก่เราจะมาชนร้านน่ะคือพอเป็นตัวชอบอ่ะคือเขาว่าตัวชอบเราอ่ะคือเรามองเก่งทุกคนเขาก็มองเหมือนเราอ่ะมันเก่งพอไปแย่งกันซื้ออ่ะเราก็รู้อยู่อ่ะคือเดี๋ยวนี้300,000-500,000เนี่ยโอ้โหตัดสินใจได้รีบตัดสินใจไม่งั้นใส่คนอื่นอ่าฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคก็คือ
1: ต้องการตีแพงเพราะว่ามันเอฟซีมันเยอะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดังตัวนึงชัยภูมิเพราะว่า
0: ครับ
1: พอรู้ได้คู่นี่จะตามขึ้นมากันเยอะเลย
0: ครับแล้วก็ได้
1: ก็จะตามขึ้นมาทางสมเก่าขึ้นมาแต่ว่าผมว่ามันจะได้ตีแค่ล้านเดียว
0: ครับก็ไม่พอแบ่งนะครับเอาเพราะว่าแบ่งเฉพาะคนใกล้ชิดก่อนนะครับประมาณนั้น
1: ก็รอเขาเพิ่มนะก็ได้ประสานงานไปในสนามอยู่ก็รอเขาเพิ่มแต่ว่าทีแรกจะเพิ่มไม่เพิ่มเราก็ไม่ได้
0: ไม่บีบ
1: รับได
0: ้ครับ
1: ใช่รับได้เรื่อยๆ
0: เราก็ไม่ได้ไปเร่งไปบีบอะไรเขานะครับ
1: ใช่ใช่เพราะเราอยากตีไม่อยากทุกอะไรเยอะ
0: ครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC ปอแม็กซิมัมครับ
1: ก็ฝาก FC ปอแม็กซิมัมเลยครับยังไงก็ช่วยติดตามช่วยเชียร์พวกผมกันไปยาวๆครับพี่อย่างที่บอกครับพี่ว่าขุนพลตัวตีแพงผมยังเหลืออีกหลายตัวครับแต่ตีแพงๆที่รับยังมีหลายตัวทั้งเกิดทั้งลูกซื้ออะไรเงี้ยมีหลายตัวครับ
0: เดี๋ยว
1: จะได้สร้างสีสันกันยาวๆแน่นอน
0: เดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูมาเชียร์ตัวเก่งก่อนตัวสู้เป็นตัวสู้ทั้ง2ตัวก่อนประมาณนั้นนะครับ
1: ครับพี
0: ่สุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานปอแม็กซิมัมประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับปันปันขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน
1: ขอบคุณมากครับพี่ขวัญ
0: สวัสดีครับปันปันแป๊บนึงนะไก่คู่นี้ผมตั้งใจนะคือสนิททั้งคู่ชอบทั้งคู่เพราะผมเห็นไก่ผมตั้งใจแล้วผมจะไม่เล่นตอนแรกนะจะไม่เล่นอาศัยสกิดขออยู่ดีปั๊บตรงนี้อยู่ดีแล้วเนี่ยสกิดขอเลยโอเค
1: ได้เลยคร
0: ับ
1: ได
0: ้โอเคขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือไก่บางทีผมสัมภาษณ์อ่ะแล้วผมไปเล่นใส่เขาอ่ะผมก็เกรงใจเขาก็เหมือนว่าไอ้แค่มึงรู้ข้อมูลมาแล้วมึงเล่นใส่กูเงี้ยบางทีเกรงใจไงบางครั้งเนี่ยผมต้องเจอหน้ากันบอกพี่เดี๋ยวผมไม่เล่นนะคือไก่เนี่ยคือเดี๋ยวผมสกิดขอพี่เอาพี่อยู่ดีผมก็สกิดขอเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อสู้กับเพชรพาคิงก่อนในแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ ครับพี่เออย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับปอแม็กซิมัม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ไก่คู่เนี้ยตัวดังกับตัวดังเจอกันผมพูดจากใจนะพี่อย่างที่ผมโพสเลยนะผมอยากดูไก่คู่นี้มากคือไก่คู่เนี้ยมันเหมือนเป็นไก่คือมันเก่งทั้งคู่มันเป็นยอดไก่ทั้งคู่มันเหมือนว่าไก่ชิงจังหวะชิงทางชนกันว่าใครจะได้ทางชนใครประมาณนั้นนะในความคิดผมอ่ะคือมันเป็นไก่ไวแข้งดีทั้งคู่นะครับของเรานี่ที่ผมรู้มาพี่เอเนี่ยอันนี้ถามตรงๆเลยที่ผมรู้มาล่าสุดเนี่ยไฟล์ล่าสุดของเราเนี่ยมีคนให้ค่าตัว500,000หรือว่าให้มากกว่านั้น
2: คือผมตั้งไว้1เกมแล้วเขาต่อครับ
0: อ๋อแล้วคือตอนนั้นน่ะมีคนมาถามซื้อแล้วล่ะเท่าไหร่แล้วตั้งไว้1 M เขาต่อมา 500,000 นะแต่เราไม่แบ่ง 500,000 เราไม่ได้แบ่ง
2: ครับไม่ได้แบ่ง
0: เดี๋ยวเรามาคุยข้อมูลนะครับไก่ตัวนี้1ไก่ตัวนี้ก็คือเจ้าแวมไพร์
2: ใช่ครับผม
0: แวมไพร์เนี่ยที่ผมรู้มาคือเป็นลูกซื้อ
2: ใช่ครับเป็นลูกซื้อครับ
0: เอาเริ่มต้นเลยเราไปเห็นยังไงได้ข้อมูลอะไรหรือว่าซื้อไก่วัดดวงอะไรยังไงมาครับพี่
2: กไก่เป็นของน้องโป้งครับเสี่ยโป้ง
0: เป็นของเสี่ยโป้งอ่ะเป็นลูกไก่เสี่ยโป้ง
2: ครับคือเสี่ยโป้งเสี่ยโป้งลงในกลุ่มครับอยู่ในกลุ่มขายแล้วผมมองชอบผมก็เลยทักหาน้องไปว่าเปิดเท่าไหร่ที่ชอบ
0: ตอนนั้นเนี่ยที่เขาลงในกลุ่มขายเนี่ยยังผมเห็นเสี่ยโป้งขายก็คือเขาจะเป็นโชว์ไก่โชว์ตัวไก่เป็นไก่คัดผ่านหรือไก่วัดดวงอะไรยังไงตอนนั้น
2: น่าจะเป็นโป้งลงคิดเตะ
0: อ๋อลงคิดเตะตัวนี้ลงคิดเตะนะ
2: ครับครับโป้งลงคิดเตะในกลุ่ม
0: ครับ
2: แล้วผมก็ทักไปครับว่าชอบตัวนี
0: ้ครับ
2: แล้วโป้งก็ทักมาส่วนตัวว่าโอเคพี่ชอบเหรอผมก็เลยชอบ
0: ครับ
2: โป้งเปิดเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
2: โป้งก็เปิดมาที่ราคา30ใบเท่า
0: อ่ะ 30,000 ไปไก่คัดผ่านของปอนนัทธนิตเสี่ยโป้งนะครับเป็นลูกเกิดปอนนัทธนิตเลยไหม
2: เป็นลูกเกิดปอนนัทธนิตเลยคร
0: ับ พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหน
2: อ่
0: ะที่ผมรู้มาเนี่ยผมเจอเขาเมื่อวันเสาร์พ่อแม่อยู่ครบเลยเสี่ยโป้งบอก
2: ใช่ครับอยู่ครบครับ
0: พ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับ
2: พ่อเป็นเทาพยักษ์ครับ
0: เทาพยักษ์
2: แม่เป็นแม่เป็นสายสนิทดำลอนนี่9ล้านครับ
0: แม่เป็นสมิงดำลอนนี่9ล้านนะพ่อเป็นเทาพยักษ์เทาพยักษ์นี่เป็นลูกสายไหนของโกเซนครับเนี่ย
2: เทาพยักษ์นี่ผมไม่มั่นใจ
0: ไม่มั่นใจนะ
2: เทาพยักษ์ตัวที่เสี่ยโป้งเคยติด
0: ที
2: ่ 2.2 เอ็มครับผม
0: ใช่เสี่ยโป้งบอกอยู่ว่าไอ้ตัวพ่อเขาตีอยู่ที่นี่ตีวันนั้นที่คุยกันนะเขาบอกตีนี่แหละแล้วก็ปลดระวางทำพ่อแล้วก็เข้ากันมากับแม่ก็คือเป็นสมิงเลยนะสมิงดำ
2: สมิงดำคร
0: ับ สมิงดำลอนนี
2: ่9 ล้าน
0: นะครับออกมาเป็นเจ้าแวมไพร์แวมไพร์เนี่ยชุดนี้มันมีกี่ตัวครับ
2: ถ้ามีกี่ตัวผมพี่น้อง
0: ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจเลย
0: ไปเอาคู่เกิดมาบ้างหรือยัง
2: ยังไม่ได้เอาเลยคร
0: ับปะโถทำไมไม่ไปเอาคู่เกิดมาไปขอแบ่งเสียโป้งมาก่อน
2: ผมจองแต่คอกน้องมาครับ
0: อ๋อจองแต่คอกน้องมานะ
2: เพราะว่าคอกน้องที่เขาเอากลับมาทำครับเสียโป้ง
0: ครับครับโอเคจองคอกน้องมานะครับโอเคแล้วก็เจ้าแวมไพร์เนี่ยเป็นไก่คัดผ่านซื้อมา30ใบเทาตอนนั้นเราเห็นคลิปเขาลงคลิปให้ดูเราชอบอะไรบ้าง
2: ก็มันเป็นไก่แก้นดีแล้วมันเดินได้ถอยเป็นนะครับ
0: พี่เอพูดตรงๆนะไก่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยผมกล้าพูดเลยคนเล่นน่ะน่าจะรู้เห็นน่ะนะครับก็คือมันเป็นไก่เดินเสียบตำแหน่งดีนะครับแล้วมีแข้งหน้าโปรยประเด็นเนี่ยคือมันขยัน
2: ใช่ครับ
0: คลิปตอนแรกก็เป็นแบบนี้เลย
2: ใช่คร
0: ับ โอเคซื้อมา 30,000 แล้วตอนอยู่กับเสี่ยโป้งคือเขาปั้มมาแล้วอะไรมาแล้วแล้วคือมัน
2: ก็น่าจะปั้มมายกนึงอะคร
0: ับ อ๋อปั้มมายกนึงคือยังไม่ได้ไฟพอเราซื้อ
2: ไม่ได้ไฟคร
0: ับพอเรามาซื้อมาเลี้ยงเตะมันดีเราไปชนะที่ไหนบ้าง
2: ไฟแรกไปชนะบ่อนชมรมครับผมกิโล 12ครับ
0: พี่เออยู่มหาชัยตรงไหนเนี่ย
2: ผมอยู่ในเมืองเลยครับอยู่
0: ตรงไหน
2: มหาช
0: ั
2: ยเลยคร
0: ับ ผมอยู่โกกา
2: พี่ขวัญอยู่โกกา
0: เ
2: หรอคร
0: ับ ผมคนโกกาง
2: ั้นผมน่าจะเลยซุ้มพี่มาหน่อยตรงเซเว่นที่สร้างใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่บ
2: ้
0: านผมอยู่ตรงนั้น
2: ผมเลยมาผมว่าผมคุ้นๆนะมหาชัยฟาร์มครับ
0: บ้านผมอยู่ตรงนั้นนะบ้านผมเลยผมเรียนจบโกกาไหน
2: ใช่คร
0: ับ แล้วผมมาเรียนกรุงเทพ
2: มาซื้อบ้านอยู่ที่ซอยสันติสุขซอย7ครับ
0: อ๋ออยู่โซนนั้นเหรออยู่โอ้อยู่ใกล้ๆกันด้วยฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โถเอ้ยอยู่โถเขาเจ็ดเอง
2: ทำไมไม่เคยเห็นกันไม่รู้เพราะว่าพี่ขวัญไม่ได้อยู่บ้านเนาะ
0: ใช่คือพอผมวัยรุ่นน่ะโอ้ยวัยรุ่นนี่ผมก็แสบเหมือนกันตั้งแต่เอแจ็คอ่ะโอ้เที่ยวว่าตั้งโหพวกเอกันมันฉายพวกเพื่อนผมหมดอ่าฮะ
2: ผมไม่ใช่คนดั้งเดิมมหาชัยแต่แฟนผมเป็นคนบ้านตึกคร
0: ับ อ๋อแฟนพี่เป็นคนบ้านตึกโอ้ยบ้านตึก
2: แฟนผมเป็นคนบ้านตึกเลยครับ
0: โอเคนะครับผมว่าคุณคุ้นกันอยู่อ่าฮะก็คือเอาง่ายคือพี่ไปอยู่ที่มหาชัยอยู่ใกล้ๆกันด้วยเดี๋ยววันหลังเนี้ยไก่ชนเสร็จเดี๋ยวผมไปทำคลิปให้อ่าฮะ
2: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวผมไปทำคลิปให้อยู่ใกล้ๆกันด้วยโอ้ไหนๆก็ไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็คราวเนี้ยก็คือพี่ซื้อมาปั๊บพี่ไปชนะกิโล12เนี่ยเพราะพวกผมบอกอยู่ พวกไก่เก่งตัวนึงชนะกิโล12แล้วก็ไปตีเรืองชัยตอนนั้นพวกผมบอกอยู่อ่าฮะนะครับกิโล12นี่เราไปชนะยกไหน
2: ชนะยกสามมันไปเจอตัวเก่งไปเจอตัวดีเขาเลยอ่ะ
0: มา
2: เป็นไก่อายุดีอ่ะแล้วเราเป็นไก่หนุ่มอ๊อดๆเลยฮะ8เดือนนะครับ
0: ครับ
2: 8เดือนไม่เกิน9เดือนตอนที่เอาออกไปชนนะครับ
0: ดีไม่เสียของ
2: อ๊อดเลยลองวัดดูอ่ะ3ยกครับตี 20,000 อย่างเงี้ย
0: 3ยก 20,000 นะ
2: ครับผม
0: นะครับ3ยก 20,000 ชนะยก3
2: ชนะยก3
0: โอเค
2: ชนะกูจะสู้จับยอมครับ
0: มีคนมาถามซื้อพี่บ้างไหมไฟที่กิโล12เนี่ย
2: ไม่มีครับไม่มีใครถาม
0: ไม่มีนะ
2: เขารู้ว่าเราเล่นเป็นคนเล่นไงเขาเลยไม่ถามกัน
0: นะครับไม่ได้ถามกันนะแล้วก็เราก็เลี้ยงไฟต่อมาก็คือเรืองชัยเลยที่ผมรู้มา
2: ใช่ครับผมไฟต่อไปก็เรืองชัยเลย
0: เรืองชัยวันนั้นพี่ชนกี่ล้านครับ
2: วันนั้นชน400,000ครับพี่หวาน
0: อ๋อ400,000เองที่เรืองชัย
2: ครับ
0: นะครับเข้าสังเวียนไหนสังเวียนนอก
2: สังเวียนหนึ่งเลยครับ
0: สังเวียนหนึ่งเลยนะนะครับสังเวียนหนึ่ง400,000วันนั้นมันฉายเก่งอะไรยังไงพี่ผมอยากให้พี่เล่าแต่ผมมารู้อยู่แล้วแต่ผมอยากให้พี่เอเล่า
2: ก็คือมันปล่อยห่างไปก็เราก็ไปลองเนาะ
0: ครับ
2: ไปลองเยอะครับเป็นลองถึง2174เลยครับ
0: เป็นลองเพราะอะไรพี่เอ
2: น่าจะเป็นลองซุ้มแหละครับผมซุ้ม
0: เป็นลองซุ้ม
2: หน้าเสือ
0: หน้าเสือซุ้มของเขาก็ตัวดีตัวแชมป์มานี่แหละ
2: ใช่
0: ของเราเนี่ยคือเอาง่ายๆคือเพิ่งผ่านภูธรมาไฟเดียวยังโนเนมอยู
2: ่
0: ยังไม่เก่าเกมนะครับไปปั๊บแล้วสรีระเสียเปรียบไหมวันนั้น
2: ก็เสียลอยครับเสียลอย
0: สรีระเสียลอยนะ
2: เสียลอยคร
0: ับเอาง่ายคือเสียเปรียบด้วยโนเนมไปด้วยนะครับ
2: ใช่คร
0: ับผูกอะไรต่อเลยนะครับเป็นเรื่องปกติ
2: อะไรต่อ
0: นะครับ
2: อะไรต่อก็ลองครับ
0: ลองเป็นลองอยู่นานไหม
2: เป็นลองอยู่ประมาณสักนาทีที่16 17นะครับยังเป็นลองอยู่ครับ
0: คือเอาแรกคือไก่ปล่อยไม้แรกๆก็ยังสดกันอยู่ต่างคนต่างสดเขาก็ยังสดอยู่นะครับ เขาก็ยังตีได้ขยับได้อะไรได้ก็คือเป็นลองประมาณข้อยกเหมือนกันนะครับ แล้วราคากลับมาอยู่ตัวเราอะไรยังไงครับ
2: ก็พอแวมไพร์มันได้เดินเสียบได้เดินจิ้มมันก็พลิกเลยครับ
0: อันนี้พี่เอพูดตรงๆนะผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์วันนั้นช่วงนั้นผมน่าจะไปอยู่ที่เจ้าสัวไก่เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับพี่เอมาเนี่ยคือไก่เนี่ยด้วยความที่สรีระเราเป็นรองแล้วเราเป็นไก่ดูใหม่ๆเป็นไก่อ่อนกับเขาเนี่ยเขาก็ไล่ต่อแล้วไก่คือคู่ต่อสู้เขาตีได้แต่ที่ผมคุยนะผมมองว่าพี่เอน่าจะเตะเยอะเขาแต่ปะทะแรงปะทะช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าตัวช่วงดีมันจะแรงปะทะดีกว่าแต่เป็นตัวทำราคาก็ยังเป็นตัวรองอยู่นะครับตามหน้าเสือเนี่ยตามอะไรยังเป็นรองอยู่แต่เป็นตัวทำดีกว่าทำเกมได้ดีกว่าประมาณนั้นแต่เอาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยพอเราทำเกมดีกว่าเนี่ยไก่แบบเนี้ยเวลามันข้ามแล้วมันข้ามเลยมันอั้นไม่อยู่มันเหมือนกับ ทำนกเขื่อนแตกอ่ะคือพอแผลเปิดปั๊บทุกคนเห็นว่าเฮ้ยแม่งเปิดแผลได้คือคราวเนี้ยคนที่ทำไว้หรือว่าอยู่ไม่ดีเนี่ยคราวนี้จะสาวไงคราวนี้มันก็จะไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยประมาณนั้น
2: ใช่คร
0: ับไอตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยไหมวันนั้นอ่ะ
2: ใช่ครับพอมันได้ตีปุ๊บมันก็ขาดเลยคร
0: ับ ข้ามแล้วก็ขาดเลยนะ
2: คร
0: ับ เอาพูดตรงๆ
2: ราคาก็ข้ามเลยครับ
0: ที่เขาบอกว่าเวลามันฉายชุดเดียวแล้วเอาอะไรไม่ได้ก็คือเหตุการณ์คือประมาณนี้แหละ
2: ประมาณนี้เลยดีกว่าพอมันได้ตีปุ๊บค
0: ือ
2: เอาอะไรไม่ทันเลยครับไปไกลเลย
0: ก็ตายเอาง่ายๆไอ้ขวัญอยู่ไม่ดีอ่ะโอ้อะไรก็ต้องเอาอ่ะตอนนั้นอ่ะนะ
2: ใช่
0: คือให้อะไรมาต้องเอาให้หมดอ่ะฮะก็คือเรียกว่าเอาอะไรกันไม่ทันประมาณนี้แล้ววันนั้นชนะยกไหน
2: ชนะยก2ครับ
0: อันกว่าเลยนะ
2: เซมินเขาเซมินจับยอมครับ
0: เซมินจับยอมอันนี้คือเราชนะพวกชัยนาท
2: ใช่ครับพวกชัยนาทคร
0: ับ เซมินเม่งสนิทกับผม
2: ใช่คร
0: ับ เม่งจับโหแล้วเม่งมันเล่นดีด้วย
2: ใช่
0: โอ้โหตีกับชัยนาทนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาตีได้เขาเล่นอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
0: นะครับเม่งจับยอมไปปั๊บนะครับยก2เอาแค่คือบอดไหมผมถามนิดนึงวันนั้นบอดไหม
2: วันนั้นคู่ชนน่าจะบอดครับน่าจะบอดประมาณกลางอันนะครับ
0: บอดด้วยกลางอัน2ด้วยบอดด้วยนะครับตีเอาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นไก่เดิน

0: ื้อไก่แวมไพร์เนี่ยผมบอกพี่น้องชาวมันเป็นไก่ที่เขานิยมมาตอนนี้มันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินเสียบเดินทำเดินเสียบเดินทำแล้วที่สำคัญมันมีแข้งหน้าแข้งหน้าโปยคือมันไม่ได้ไปเดินดุมๆไม่ให้เขาเตะก่อน
1: ใช่
0: มันโยนยัดไปก่อนมันก็เรียกว่าเป็นลูกป้องกันตัวนะครับนะครับแล้วพอชนะอันกว่ามีคนมาถามซื้อเอาง่ายๆมีถามซื้อเลยเราเปิดไว้หนึ่งเอ็มแล้วก็เขาต่อ500,000ไม่โดนกัน
1: ครับผม
0: แล้วก็มาเลี้ยงชนไฟนี
1: ้ครับผม
0: คือตอนไปเปรียบกับปอแม็กซิมัมเรารู้อยู่แล้วปอแม็กซิมัมตัวไหนรู้จักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทำไมถึงของเขาก็ตัวดังเลยนะตัวเนี้ย
1: ก็ทีแรกก็ยังไม่ทันรู้หรอกครับว่าเป็นนำเข้
0: า
1: แต่พอรู้แล้วแหละว่าปอแม็กซิมัมเล่นสายไหน
0: ครับครับก็ไปเปรียบกันตอนเปรียบเนี่ยผมเห็นคลิปผมไม่ได้ดูไลฟ์สดแต่ผมเห็นคลิปเปรียบคือเราจะเป็นตัวน้องๆเขา
1: น้องครับเป็นน้องแน่นอนครับ
0: นะครับแต่อันนี้ผมพูดในฐานะเอาแบบผมเป็นกลางนะพูดในสิ่งที่เราเห็นนะคือมันได้ทางชนเราอะเราชอบทางชนทางนี้ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นครับ
0: ประมาณนั้นเราชอบทางชนทางนี้คือเป็นตัวน้องก็จริงแต่ทางชนผมได
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจตี
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อก็ถั่วกันคือเราสมข้างหนึ่งนะครับข้างสม 1,700 ข้างไม่สม 1,600 ของเขา 4-3 นะครับกำหนดชนกัน4ยกเริ่มต้นข้างละล้าน
1: ครับผม
0: แล้วเขาเพิ่มมาอีกล้านหนึ่งเราตัดไป 500,000 ประมาณนั้น
1: ใช่คร
0: ับตอนนี้ก็คือเป็นข้างละล้าน5เดิมพันรวม3ล้าน3
1: ใช่คร
0: ับ เตะเป้าล่าสุดมันดีมากน้อยขนาดไหนพี่
1: ก็ถ้าเดินเข้ามาแบบที่เขาชนก็ปอดติดคิดตัง
0: ค์นะ
1: คร
0: ับ ก็ติดคิดตังค์นะคือเอาง่ายคือเตะเป้ามาก็เอาพูดตรงๆเราก็เตะเป้ามามั่นใจนะดีเหมือนกันดีน่าดู
1: ครับผมได้สู้ครับผมได้สู้แน่นอน
0: พี่เอนี่บอกเลยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์คู่ต่อสู้ล่าสุดเขาก็บอกเตะเป้ามาไม่ใช่สองตัวผัดนะล่าสุดเตะเป้ามาเขาก็สี่ตัวผัดนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือเราก็ดีรับประกันได้บินแป๊ดเหมือนกันเดินเสียบ
1: ใช่ครับผม
0: สุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC
1: ก็ฝาก FC นะครับก็ที่เน้นเลยก็คือสภาพอากาศครับดูเล่นเอาครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามหาชัยฝนตกทุกวันตอนนี้ก็ตกอยู่ครับทุกวัน
0: ตกอยู่อ่ะ
1: ตกอยู่แรงเลยครับตกอยู่แรงขอให้ไก่ไม่เป็นอะไรแค่นั้น
0: ใช
1: ่ผมไม่มีถอนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันผมไป
1: ครับทุกวัน
0: ผมไปดูร้านอยู่ฝนตกทุกวัน
1: ใช่ฝนตกทุกวันก็ให้ FC ก็ดูเล่นเอาครับผม
0: ครับ
1: ดูเล่นเอาแต่ไก่ก็ไม่เจ็บไม่ป่วยผมไม่มีถอนครับ
0: ไม่
1: กลัวแน่นอนครับ
0: ครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรพาคินประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: พี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: โอเคนะครับเจ้าแวมไพร์เพชรพาคินมันเป็นไก่พม่าที่คนนิยมกันมากตอนนี้นะสไตล์เนี้ยคือเดินเสียบเดินคือมันไม่เป็นไก่เสียบอย่างเดียวคือไก่เสียบบางทีมันจะเสียจังหวะตอนที่ว่าพอเข้าไปเสียบปั๊บมันจะโดนนั่งหอนจ้วงได้เนี่ยจ้วงเพ่กับกลายเป็นเดินหลงเหลี่ยมเลยแต่ตัวเนี้ยมันเสียบคือเดินมันเดินยัดเดินแล้วโยนยัดเดินแล้วโยนยัดโยนยัดไปก่อนเลยครับคือไอโยนยัดเนี่ยคือลูกเก่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการบุกโดยที่ตั้งรับไปในตัวโยนยัดไปคู่ชนก็เสียจังหวะอย่างเงี้ยแล้วมันโยนยัดเก่งตำแหน่งดีนะครับยัดมาครับว่าโอ้โหคู่เนี้ยผมบอกเลยอยากดูมากมันเก่งทั้งคู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปนะครับก่อนกันนิฐาเลยสวัสดีครับเซบูมสวัสดีครับ
2: ครับพี่
0: อย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับกับปอมชิมัมโหยเราไม่ได้คุยกันนานเลยเนี่ย
2: คร
0: ับ รอบนี้ตีบอสอีกแล้วนะ
2: ครับตีบอสอีกคร
0: ับ ไม่เคยหลบ
2: ไม่เคยหลบครับ
0: เอาตรงๆเลยอยากรู้เลยตัวเนี้ย
2: คร
0: ับ ปอวุฒิไหม
2: ปอวุฒิคร
0: ับ ไหนๆก็คุยกันแล้วผมถามแล้วว่ามาถึงได้หมดนะตัวนี้ปอวุฒิเลยนำเข้ามาแพงไหม
2: 100K ครับ
0: 100K นี่อันนี้ก่อนสัมภาษณ์เดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังก่อนเทบูมปอวุฒิเนี่ยผมเห็นตัวหนึ่งล่าสุดน่าจะซื้อปอวุฒิไป200,000

0: ไปต
1: ีอ๋อครับผมรู้แล้วเขาเล่าให้ผมฟังอยู่หน้าตีบอลหนองลีฟันหรือบอลไหนแถวนู้นอ่ะใช่ไหม
0: เขาได้คู่แล้วอย่าเพิ่งพูดเยอะแล้วแหละเฮ้ยกูตัวนั้นเก่งมากเก่งมากเซบูมตัวนั้นนะคือ
1: เขาซื้อตอนไปไหมพี
0: ่ผมไม่
1: นะผมอยู่ในฟาร์มมาผมลูกพี่เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้พี่ป่าบอกขายไปไม่รู้แล้วเขาแล้วมีอีกคนก็ไปซื้อต่อมาเขาซื้อมา200,000
0: เออตัวนี้เขาซื้อมา200,000แล้วก็มาตีชนะหนองสีฟันไม่จบกัน
1: ใช่ใช่นั่นแหละเขาซื้อตอนไป
0: พูดตรงๆเลยเซบูมคือไก่เนี่ยปาวุธตัวนี้นะไม่ได้ไก่ลีลาเลยสวยงามเลยเป็นไก่ยืนวัดแข้งอ่อนๆเลยแหละเป็นไก่อ่อนๆตียังเดือดๆด่าๆอยู่เลยนะแต่แข้งแม่งแข้งมันเกินตัวแข้งอย่างไก่ลูกถ่ายอ่ะโอ้โห
1: แข้งร้ายจัดอ่ะ
0: โอ้โหตีไม่จมอันอ่ะคู่ต่อสู้ใหญ่ด้วยนะมันตีไม่จมอันอ่ะคือสู้ไม่ได้เลยอ่ะเออฮะ
1: นี่แหละนิยามของปาวุธ
0: เออแล้วผมให้พี่ก๊อฟซื้อผมรู้แล้วคือไปถามเขาเนี่ยเขาบอกซื้อมา200,000เราก็รู้ถามซื้อมา200,000ว่าถามพี่เปิดเท่าไหร่เขาเปิดไป 1M
1: อ๋อพี่ก๊อฟนะนายซื้อไปแล้ว
0: มีคนอื่นซื้อไปเขาเปิดไป 1M แล้วผมพี่ก๊อฟก็คุยกับผมนะผมบอกพี่ก๊อฟเอาตรงๆนะไก่มันอ่อนอยู่ถามว่าไก่มันส่งค่าตัว 1M มั้ยผมบอกไก่ตัวเนี้ย 1M เนี่ยมันซื้อได้ถามว่าซื้อได้เพราะอะไรคือ1เลยมันเก่ง2เลยสายเลือดมันดีแล้วตอนเนี้ยสายเอาพูดกันตรงสายเลือดปาวุธตอนเนี้ยคืออะไรมาก็ขายได้อะจริงป่ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้เซบูนเราคุยคืออะไรมาก็ขายได้ตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อมาแล้วเราตีไม่ได้เรามาฝากผสมเนี่ยหรือเพราะลูกขายยังไงมันก็เกิน 1M เราได้คืนฮะแล้วไก่วันเนี้ยมันตีเนี่ยไม่จมอันคือทุกคนมันฮือฮาอยู่แล้วอะแต่ว่าด้วยความที่มันอ่อนอ่ะอ่อนมากไก่อะนะผมก็เลยบอกพี่ก็ไปต่อเขาหน่อย 800,000 น่ะกำลังสวยกำลังดี 800,000 ไม่น่าเกลียดหรอกฮะ
1: ค
0: ือซื้อขายขอให้ได้ต่อนะแต่ของไม่ขาย 800,000 น่ะแต่มีการย้ายค่ายไปแล้วมีการย้ายค่ายไปแล้วและได้คู่แล้วด้วยชนแพงอยู่
1: ได้คู่แล้ว
0: ได้คู่ชนแพงเดี๋ยวผมสะกิดหลังไมค
1: ์ได
0: ้ครับเพราะผมสัมภาษณ์ไปเขาขอเลยอย่าบอกขวัญอย่าเพิ่งเปิดเผยแต่ผมมารู้ข้อมูลไก่อยู่แล้วฮะไก่ของเราเอามาคุยกับไก่ของเราดีกว่าไก่ของเราเนี่ยก็คือเป็นสายเลือดปอวุฒิ
1: ใช่ครับ
0: ซื้อมา 100,000
1: ครับ
0: สายไหนของปอวุฒิครับ
1: แดงโลหิตครับ
0: โอ้โหกำลังยอดนิยมเลยนะ100,000พ่อเป็นแดงโลหิตแม่ล่ะครับ
1: แม่เป็นอันธพาลครับ
0: แม่เป็นอันธพาลไต้หวันไหม
1: ไม่ใช่ครับเป็นอันธพาลเฉยครับผมตัวนี้พ่อมันเป็นลูกแดงโลหิตตัวที่เขาเซเจให้กับสิ่งคำเรือนไปพ่อครับตัวนี้แล้วเซเจนำกลับมาทำเอาไว้ทำที่ฟาร์มครับ
0: พ่อเป็นลูกแดงโลหิตเท่ากับตัวนี้เป็นหลานแดงโลหิตถูกต้องไหม
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ลูกแดงโลหิตโดยตรงนะครับแล้วผมจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นชื่อสั้นอ่ะเขาเรียกตัดตอนชื่อสั้นอ่ะไม่ได้ต่อยาวอันธพาลอย่างเงี้ยคือจะเป็นแม่ดีของปอวุฒเลยเป็นแม่หลักแม่ให้ลูกเก่งเลยคืออันเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์เลยคนเล่นสายปอวุฒอยู่จะรู้ถ้าเกิดเป็นไอ้แม่นามสกุลสั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามว่าต่ออะไรยาวเลยนะอันเนี้ยคือของจริงของดีไอ้ตัวนี้คือใช่เลยนะครับไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
1: เยตาวันครับ
0: เจ้าเยตาวัน
1: ครับ
0: ไปจีบมาจากปอวุฒ
1: ิใช่มันชนะมาไงผมก็เลยไปทับถามซื้อมาเขาขายไปตอนนุ่มๆตอนเด็กๆกับประมาณตอนนุ่มๆมาขายไปตอนนั้นน่า 50,000 แล้วเขาบอกว่าแล้วไปตีชนะอันเดียวมาเขาก็เลยทับถามกับหมายผมซื้อกับหมายผม
0: โอ้โห
1: แทน
0: ซีบูมอันเนี้ยผมมองว่าดีกว่าที่เราซื้อวัดดวงอีกนะ 50,00050,000 ถ้าเกิดเราซื้อมาไม่เก่งก็จบ 50,000 จริงป่ะอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางนะอย่างเงี้ยเราซื้อมา100,000คือมันอย่างน้อยมันใช้งานได้แล้วอ่ะจริงป่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถือว่าซื้อได้ถูกนะ100,000อ่ะ
1: ใช่ครับอย่างเช่นผมมามั่นใจลูกพี่อยู่แล้วกล
0: ับ
1: มาก็คือว่าเราซื้อแล้วราคาอะไรเราก็ซื้อแล้วเพราะเป็นสายเผาอยู่แล้วคร
0: ับไอตัวที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่หนองสีฟันอ่ะเซบูมเห็นมันตีใช่ไหมเห็นคลิปมันไหมหรือว่าเห็นดูไลฟ์สดมันตี
1: ไม่ได้เห็นวันนั้นผมอยู่ที่ฟาร์มปอปวุฒิวันนั้นผมอยู่ครับแล้วมีคนโทรมาถาม แอดมินกับพี่ไก่วันนั้นผมนั่งอยู่หมดเลยเซเจเขาก็บอกว่าเขาก็จำไม่ได้ว่ามันซื้อตัวไหนเขาแต่เขาว่าเขาบอกว่าซื้อมา200,000แล้วเขาก็ไปหาประวัติดูว่ามันเป็นตัวไหนเขาจำไม่ได้ว่าใครซื้อไปเพราะมันคอลูกค้าเขาเยอะไง
0: ครับแต่แค่มันดีมาก
1: นั่นแหละครับ
0: น
1: ั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็มีคนซื้อต่อไปบ้างตอนนี้ใช่ไหมซ
0: ื้
1: อมา200,000นะตัวนั้นอ่ะ
0: เดี๋ยวหลังไม่

0: โดนสะดุ้งโดนบิดคือเอาง่ายๆคือคู่ต่อสู้โดนไม่กี่ทีเนี่ยเห็นเลยแหละแบบเอาแบบจะคิดเป็นกลัวแข้งอ่ะตีกลัวแข้งอ่ะประมาณนั้นเลยนะตัวเนี้ยเขาขายลูกไก่ไป 50,000 ซื้อกลับมา 100,000 ชนะไม่จมอันมาแล้วมาอยู่กับเราแล้วครับ
1: อยู่กับผมก็ตีร้านกับนัดดนัยครับยกมา
0: ตีร้านกับนัดดนัยตีที่ไหนครับ
1: ตีที่เทือกไทยครับ
0: ตีที่เทือกไทยนัดไหนเนี่ย
1: นัดไหนอ๋อนัด
0: อ๋อกองกนิษฐากันนัดไหน
1: ใช่ครับ
0: ตีตีกัน3ยกเปล่าวันนั้น
1: จะใครของผมมันนิ่มจ้า
0: แต่ไม่เคยเดินผมนึกแล้วผมนึกออกแล้วกองกนิษฐากันนัดไหนที่เทือกไทยนะครับคือเราซื้อมาปั๊บเราก็3ยกล้านก่อนเลย
1: ลองว
0: ิ
1: ชาเลย
0: ลองวิชาเลย3ยกล้านเลย
1: แล้วลูกพี่เขาถามว่ามึงไปตีได้ยังไงไก่แทนที่ไปไล่เงินพี่ก่อนเงินนักเงินหมื่น
0: ครับ
1: ที่สามันที่แถวเพราะว่าไก่ไม่แข่งเลยมันไม่เคยมันน็อกไวตลอดแล้วนัดตะไนอ่ะผมก็รู้ว่าแข่งอยู่แล้ว
0: 3ยกล้านเลยนะครับเลิกกันไปเลิกกันไปเสร็จปั๊บแล้วก็เลี้ยงออกมาชนไฟนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนเปรียบกันเนี่ยเราเป็นตัวน้องเขาผมคุยมา
1: ถูกต้อง
0: พูดตรงๆอ่ะไก่เนี่ยที่เมื่อกี้ปันเขาเล่าเนี่ยคือไก่เนี่ยดูตัวพร้อมกับตัวแรกที่เขาได้คู่แหละแต่ว่าไก่เนี่ยแยกย้ายไปเราเป็นคนหนีเพราะเราเป็นตัวน้อง
1: เพราะว่าเราขอชั่งน้ำหนักไม่ได้ไงพ
0: ี่
1: ก็เลยกลับมาพลิกก็เลยกลับมาพลิกแล้วก็เลยหาคู่ไม่ได้ด้วยก็เลยจัดเข้าไปเลยก็เลยยอมเป็นแม่เขา
0: คือต่างคนต่างกลับไปก่อนแล้วออกมาหาคู่คราวนี้หาคู่ไม่ได้มาคุยกันใหม่พี่มาคุยกับผมใหม่นะครับคือพี่ชั่งได้กี่โลประมาณนั้นประกันให้ผมหน่อยไม่ให้หนีเอาพูดตรงๆคือถ้าเกิดไม่ชั่งเลยเดี๋ยวพี่ก็หนีผมเยอะประมาณนั้นนะชั่งกัน265เนี่ยพูดตรงๆว่
1: า
0: ผมไม่ถึงหรอกแต่ผมต้องการให้พี่ประกันประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: ตอนเนี่ยก็คือ63ข้างแล้วก็ของเรามีสั้นข้างนึงก็คือ4
1: คร
0: ับ กำหนดชนกัน4ยก
1: ครับ
0: แล้วก็สไตล์ข้างละล้าน
1: ใช่คร
0: ับ บูมผมถามตรงๆเลยที่เราตัดสินใจกลับมาดูใหม่นอกเหนือจากเราหาคู่ไม่ได้เนี่ยเราชอบอะไรเขาเราคิดว่าเราได้ทางตีอะไรเราชอบอะไรเขาตัวเนี้ย
1: ผมชอบคือสรีระผมว่าผมตีได้
0: เราได้ทางกลางเต้นอยู่แล้วคอนเซปต์อาวุธตอนเนี้ยคือคอไล่ขึ้นน่ะฮะผมพูดตรงๆผมเห็นปาวุธใส่เลือดปาวุธทุกวันนี้นะคือมันไม่คือถ้าเกิดก้มมาเนี่ยกระบาลพังแน่อันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดก้มอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งมาเนี่ยนะโอ้โหคอเนี่ยผมไม่ได้พูดเวอร์นะแม่งฟาดแข้งไปในคอแม่งสั่นตามแข้งเนี่ยผมเห็นแต่ละตัวเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ ใช่ครับ
0: มันเป็นไก่แข้งดีมาก
1: แข้งเขาดีอยู่แล้ว
0: ใช่เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
1: บินดีเลยก็เตะเป้าล่าสุดผมก็เลยเรียกตัวเขามาดูเลยก็ผมชอบเลย
0: อ๋อเอาง่ายคือออกหาคู่ไม่ได้เตะเป้าดีเอาตัวนี้หรือว่ามั่นใจแล้วมาคุยต่อกันประมาณนั้น
1: ใช่คร
0: ับนะครับแล้วก็ได้คู่กันสมใจอยากเลย
1: ครับ
0: นะครับสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC กอกนิษฐาบ้างครับ
1: ฝาก FC กอกนิษฐาช่วยเชียร์พวกผมด้วยครับ
0: ครับสู้แน่นอน
1: จะครับนำทายาทแดงเราคิดไปเปิดตัวหน่อย
0: ครับเซบูม
1: หาน้อยมากที่เป็นสายเลือดแดงเราคิดที่ออกมาชนตอนนี้เพราะว่าเขา
0: เอาไปทำพ่อหมด
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เซบูมาตรงๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอยู่ดีขวัญสกิดขอนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานกอกนิษฐาประสบความสำเร็จได้รับใจชนะนะครับเซบูมขอบคุณมากเลย
1: คร
0: ับสวัสดี
1: คร
0: ับ โอเคนะครับตัวเนี้ยเป็นทายาทแดงโลหิตเป็นสายเลือดแดงหรือชั้นหลานแต่ไก่ปาวุธตอนนี้ผมบอกแล้วโคตรดีคือไก่เนี่ยนะห้อยมาเนี่ยมันตีหัวเนี่ยตีแพ้แน่ตีหัวคือห้อยมาเนี่ยมันย้ำแพ้แน่แล้วก็ปาวุธไม่ช้าเหมือนสมัยก่อนขยันยืนแปะแปะนี่แหละยืนแปะแปะตีแต่ขยันแข้งดีนึกภาพนะไก่จับคางตีได้ใครเคยดูคลิปสโลโมชั่นไก่อะที่มันตีฟาดคอแล้วคอสะบัดตามแข้งอะปาวุธชุดหลังเป็นแบบเนี้ยที่ผมเห็นมาขึ้นมาแข้งสองแข้งคือราคาเปลี่ยนเลยนะเบียดๆอยู่เป็นรองข้ามนะผมกล้าพูดเลยว่าเบียดๆอยู่เป็นเบียดๆอยู่เนี่ยนะแข้ง2แข้งเนี่ยต่อยาว 2-3 นี้เลยนะ

0: แย่งกันเลยนะขึ้นมาเห็นผลเลยนะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ครับพี่กอล์ฟจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สัปดาห์หน้าเลยนะครับนัดหน้าสุรชาติฟาร์มเจอกับรัตนัยฟาร์มพี่กอล์ฟก่อนจะสัมภาษณ์ไก่ผมถามนิดนึงผมเห็นพี่กอล์ฟกลับไปวิทย์น้ำอ่ะน้ำมันมาจากไหนพี่ที่นั่น
1: มันเป็นร่องมันท่วมเข้ามา
0: น้ำป่าหรือว่าน้ำ
1: มันก็น้ำฝนเนี่ยครับ
0: ไม่ใช่น้ำแม่น้ำอะไรใช่ไหมเพราะตรงนั้นผมก็ดูมันห่างไกลจากแม่น้ำนะ
1: ใช่
0: โหท่วมเยอะ
1: น้ำมันก็มาจาก
0: ตักป่าด้วยนะ
1: แม่น้ำใช
0: ่มันมาจากน้ำเอาไว้คือพอมันตกมาเยอะมันระบายออกลงแม่น้ำไม่ทันประมาณนั้นมันก็ขังตอนนี้แห้งหรือยังพี
1: ่ก็เริ่มแห้งแล้วครับ
0: เริ่มแห้งแสดงว่ายังไม่แห้งดี
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: ถ้าตกมาอีกก็ท่วมอีก
0: อุ้ยผมไม่คิดว่าจะท่วมขนาดนั้นนะผมดูในตรงนั้นน่ะคือแบบมันอยู่โอ้โหในป่าในดงเลยนะอ๋อมันตกมาแล้วมันไม่มีที่ระบายออกประมาณประมาณนั้นน่ะมันไม่ได้มาจากแม่น้ำหรอกฝนมันตกเยอะแล้วมันก็ขังมันไม่มีที่ระบายออก
1: ระบายไม่ทัน
0: ระบายไม่ทันผมพอนึกออกแล้วผมนึกว่าน้ำป่ามาอะไรมาไม่ใช่ ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: โอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องเลยไก่ที่ได้คู่กับสุรชาติฟาร์มพี่ตอนเนี้ยมีตัวชนร้านหาคู่อีกเยอะไหมเนี่ย
1: เยอะครับพี
0: ่เยอะเลยเหรอ
1: ก็มีตลอดอะถ้าไม่ขี้เกียจก็มีทุกอาทิตย์เลย
0: เอามาเลยนะถ้าเกิดไม่ขี้เกียจมีทุกอาทิตย์นะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเอาตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
1: เจ้ามันนี่
0: เจ้ามันนี่ลูกซื้อ
1: ซื้อครับ
0: เห็นที่ไหนซื้อค่าตัวเท่าไหร
1: ่ตัวนี้มีพี่พวกกันเขาส่งมาให้ดู
0: พี่พวกกันส่งให้ด
1: ูคนที่ซื้อไอ้สาขาบอยมาให้ครับ
0: คนที่ซื้อสาขาบอยมาให้โอเคผมพอนึกออกแล้วนะครับตัวนี้สายเลือดไข่
1: สายเลือดยังไม่ได้ถามนะพี
0: ่สายเลือดยังไม่ได้ถามเขาส่งมาให้ดูชอบค่าตัวเท่าไหร
1: ่
0: ค่าตัวเท่าไหร่
1: ค่าตัวแสนห้า
0: ไอ้คำว่าส่งมาให้ดูแล้วชอบเนี่ยเราชอบอะไรมัน
1: แข้งอย่างเดียวเลยพี่ตัวนี
0: ้แข้ง
1: ไม่มีอะไรเลย
0: เหมือนสาข้าวบอยเลย
1: ใช่ครับ
0: สาข้าวบอยก็แข้งอย่างเดียวเลยยกมาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับแข้งสองแข้งข้ามเอาพูดตรงๆกันนะเป็นรองอยู่ข้ามเลยเป็นต่อขาดอะประมาณนั้นไอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรพี่
1: เจ้ามันนี่ครับ
0: เจ้ามันนี่มันนี่เนี่ยแข้งอย่างเดียวเลยไวไหมพี่
1: เจ้าของเขาตั้งมาเป็นชื่อของเก่า
0: ไวไหมมันนี่เนี่ย
1: ไม่ไวเท่าไหร่นะพ
0: ี่ไม่ไวเป็นไก่ตีเรื่อยๆ
1: ไ
0: ม่
1: ไวใช
0: ่ทางชนดีไหมถามละเอียดเลยถามในฐานะคนเล่นเลยเนี่ย
1: ทางชนก็ไม่ดี เป็นไก่ไม่มีอะไรเลย
0: โอ้พี่ก๊อฟเอาง่ายคือเอาแข้งไปถูความเก่งอย่างเดียวประมาณนั้น
1: ใช่คร
0: ับ มันนี่มีดีที่แข้งอย่างเดียวทางชนไม่ดีไม่ไวแต่ถ้าเกิดได้ยกมาคือทีต่อทีเนี่ยบอกเลยว่าผมเข้าวินประมาณนั้นนะครับเชื่อในพลังแข้งเห็นแข้งซื้อมา150,000ก่อนหน้านี้ชนะมากี่เที่ยวพี่
1: น่าจะเที่ยวเดียวนะพี่ไก่ใหม่เลย
0: เป็นไก่ใหม่เลยนะชนะมาเที่ยวเดียวนะครับ
1: ชนะผมก็ซื้อเขาส่งคลิปมาดูผมก็ซื้อ
0: ชนะไวอะไรยังไงพี่ไม่จมอันกว่าหรือว่าอะไรยังไงพี่
1: ชนะ16 นาที
0: โอ้โหนี่แสดงว่าแข้ง3 ตันเลยเนี่ยถ้าเกิดเอาที่พี่พูดเนี่ยทางชนไม่ดีไม่ไวแต่ชนะมาเที่ยวเดียว16 นาทีนี่คือโดนต้องเป็นหงิกนะ
1: ใช
0: ่โอเคนะครับแล้วซื้อมา150,000ชนะมา16 นาทีอยู่กับเราเนี่ยชนไปกี่เที่ยวแล้วพี
1: ่ไม่เคยเลยพี่ซื้อมาผมมาหาคู่เลย
0: ซื้อมาเราก็มาหาคู่เลยต้องถามงี้พี่ก๊อฟพอเราได้ตัวมาอยู่น้ำเลี้ยงเราอะเราเตะเช็คขนแรกอะพี่ชอบไหม
1: ก็ชอบนะ
0: ดีเหมือนอย่าง
1: ในคลิปเตะขนแรกผมซื้อมาได้2 วันผมเตะดูขนแรกยังไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่เอาแรกคือไก่มันยังไม่เมื่อยไก่มันยังไม่เมื่อย
1: ขอครั้งสองผมมาหาคู่เลย
0: เตะครั้งสองดีปั๊บหาคู่เลยไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับแล้วก็มาได้คู่กับสุรชาติฟาร์มไฟนี้เลย
1: ใช่
0: พี่อันเนี้ยถามตรงๆนะผมยังไม่ได้สัมภาษณ์คู่ต่อสู้พี่ลงไว้ค่าตัวเขา1 ล้านจริงไหมเนี่ย
1: ก็พอได้คู่กันมาพวกกระโถบอกบอกครับเขาค่าตัว1 ล้านเพราะว่านะ
0: คือค่าตัว1 ล้านเนี่ยเป็นไก่ที่เพิ่งซื้อแล้วไก่เขาซื้อปีที่แล้ว
1: ไก่มีคนตามซื้อพี
0: ่อ๋อ
1: คือเขาชนะมาแล้วก็มีคนตามซื้ออ
0: ๋อโอเค
1: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้กันล้านหรือว่า
0: โอเคนะครับแต่ของเราในแสนห้าแน่ๆจ่ายไปแล้วนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือเตะหุ้น2ดีปั๊บหาคู่เลยแล้วก็มาดูว่าของเสียต๋องนะครับแล้วก็ได้คู่กับเสียต๋องเลย
1: ใช่คร
0: ับ นัดนายออกไปเนี่ยออกไปดูตัวในส่วนใหญ่ไม่ผิดหวังส่วนใหญ่จะตรง
1: ไม่ผิด
0: เอาตรงๆนะได้เปรียบเขาไหม
1: ก็เหมือนจะได้เปรียบนะพี่แต
0: ่เหมือนจะได้เปรียบ
1: คิดว่าไก่ผมคิดว่าไก่อ่ะมัน28
0: ครับ
1: คือเจ้าของก็บอกว่า28
0: ครับ
1: คราวนี้ผมก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักดูอะไรหรอกแต่ผมจับดูมันก็จับตัวเล็กผมก็ไม่เปรียบงั้นเลยเพราะผมรู้น้ำหนักไก่เขาไม่เกิน207ก็เก่าไปได้น้ำหนักแต่แล้วไปถั่วแก่งเขา
0: ครับ
1: ตอนนี้พอเริ่มเลี้ยงไปมันยุบ
0: มันยุบเพราะไก่ไก่เป็นหนุ่มไก่หนุ่ม
1: 207เรียบร้อยเลย
0: ไก่เจ้าของบอกมา208
1: ไม่รู้ว่าเขาช่างตอนข้าวหรือเปล
0: ่
1: า
0: แล้วก็ไก่คู่ต่อสู้ประกาศหาคู่ชน207เราก็มองว่าโอเคแต่เราจับเล็กๆเนี่ยเราว่าเราน่าจะเอาง่ายๆคือเราน่าจะได้น้ำหนักเขาอะฮะพอไม่ได้คู่เสร็จปั๊บเรามาเลี้ยงยิ่งเลี้ยงยิ่งยุบตอนนี้กับกลายเป็นเราไม่ถึง207
1: ใช
0: ่โอ้โหสุดยอดเจ๊ปูบอกว่าไม่เสียเปรียบไม่ตีโอเคก็คือเปรียบกันต่างคนต่างชอบแล้วนะครับตอเนี่ยผมดูในรูปเนี่ยของเขาตอของเราตอไก่
1: ตอไก่ครับ
0: ต่อเขา1,066เรา1,044ถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ช่างชน
1: ไม่ได้ช่าง
0: ไม่ได้ช่างชนกำหนดกันชนกัน4ยก
1: ครับ
0: ข้างละล้านเลย
1: ใช่คร
0: ับ โอเคแล้วเตะเป้าจะเตะเป้าอีกทีคืออาทิตย์หน้า
1: ผมเตะไปเรื่อยเลยพี่ผมไม่มีกำหนดอะไรอ่ะ
0: คือเราเลี้ยงออกกำลังกายไปเรื่อย
1: วันไหนขี้เกียจออกกำลังมันผมก็จับมาเตะเป้า
0: เอาล่าสุดเนี่ยเตะออกกำลังเนี่ยแข้งดีมากแล้วขนาดไหนพี่ถามตรงๆนะ
1: ก็ดีนะพี่ดีดีปกติมันเลย
0: ดีปกติเอาง่ายคือไอ้ตัวนี้เลี้ยงง่ายไม่ขี้ขาว
1: ใช่ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC นัดในฟาร์มบ้างครับพี่
1: ก็เหมือนเดิมนะครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจ
0: สู้แน่นอน
1: สู้แน่นอน
0: โอเค
1: สู้ทุกตัว
0: สู้ทุกตัวนะโอ้ตัวนี้สุดยอดนะคืออันนี้พี่ก๊อฟพูดตรงๆนะเซียนแม่งเล่นเลิกกันอ่ะพี่ก๊อฟเห็นป่ะเล่นเลิกกัน3ยกอ่ะเออคู่ต่อสู้เขาก็เก่งพูดตรงๆนะคู่ต่อสู้เก่งขยันแต่เซียนมองว่า3ยกเนี่ยไก่มันเลิกกันโอ้โหแม่งแข่งเดียวเลยนะเลิกต่อ4อ่ะ
1: ตีเหมือนไก่ป่วยเนี่ย
0: เหรอ
1: มันตีคู่ต่อสู้แบบเป็นไก่ป่วยหมดเลยผมเห็นมานะที่ผมมาเลี้ยงน่ะ
0: ครับโอ้โห
1: มันตีแปลก
0: สุดยอดยอดผมยอมรับอ่าฮะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานนั้นในฟาร์มประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่กอล์ฟ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับโอเคนะครับผมกับนั้นในเนี่ยสนิทกันนะรู้จักกันสนิทกันคุยกันสวนกันบ้างเล่นตัวเดียวกันบ้างเชียร์ด้วยกันบ้างคือผมเป็นคนเล่นซื้อขายพี่กอล์ฟก็จะรู้อยู่แล้วบางครั้งก็เล่นใส่กันบางครั้งก็พี่ขอบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเล่นกันส่วนเล่นนะครับแต่ว่าเราคุยกันปกติสนิทสนมคุยกันนะครับเลี้ยงไก่แข่งดีชุดหลังนี่เลี้ยงดีมากผมยอมรับนะเลี้ยงดีมากโอเคเดี๋ยวผมโทรหาเสี่ยต๋องเลยนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับเสี่ยต๋องสวัสดีครับเสี่ยต๋องอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับนัดดนัยฟาร์ม
1: ครับพี่ครับ
0: เสี่ยต๋องเอาคำถามแรกเลยก่อนที่เราคุยประวัติเขาบอกของเราเขาตัวล้านจริงไหมเนี่ยเอาตรงๆเลยเนี่ยอยากรู้เลยจริงไหม
2: เขาก็พูดเขาก็ถามกันครับแต่ผมไม่ได้ขาย
0: อ๋อ
2: ขาย2 ล้านผมตั้งไว้2 ล้าน
0: อ๋อโอเค
2: คร
0: ับ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเสี่ยต๋องเคยซื้อลูกนกคุ้มไปตัวนึงตอนนั้นซื้อไปเท่าไหร่ครับ
2: อะไรนะ
0: ไอ้ลูกนก
2: ล้านเก้าครับ
0: ล้านเก้านะแล้ว
2: ครับ
0: ให้ลูกเก่งไหมให้ลูกดีไหม
2: ก็ดีนะครับพี่ได้ตีเยอะอยู่ครับ
0: ตัวนั้นชื่อเจ้าอะไรครับที่ซื้อมาล้านเก้า
2: โรเบิร์ตครับ
0: เจ้าโรเบิร์ตนะแล้วตัวเนี้ยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
2: ตัวนี้ชื่อลูเซียนครับ
0: ลูเซียน
2: ครับ
0: โอเค
2: ลูเซียนมันดูหนังนี่แล้วก็เอาชอบก็เลยเอามาตั้งชื่อไก
0: ่ลูเซียนลูเซียนเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับเสี่ยต๋อง
2: ลูกเพาะครับพี่ลูกเพาะครับ
0: เป็นลูกเพาะด้วยนะลูกตัวไหน
2: ลูกคัตเตอร์ครับ
0: ลูกคัตเตอร
2: ์คัตเตอร์เนี่ยมันเป็นลูกปืนใหญ่ครับพี่สันเป็นปืนใหญ่ลอนนี่เหยียบผู้ใหญ่ไก
0: ่เอาไว้ง่าย
2: ผมเคยติดชนร้านกับพี่ปั๊มตัวพ่อมันอะแล้วผมไม่ได้ตีผมถอน
0: เอาพูดตรงๆว่าไอ้ผมเคยสัมภาษณ์ตัวพ่อเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิด
2: ใช่
0: ผม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมสัมภาษณ์อยู่ครับพ่อก็คือตัวเจ้าคัตเตอร์เนี่ยเป็นไก่ VIP นะตัวนั้นน่ะเอาไว้ง่ายคือเป็นลูกไก่ VIP เราซื้อมาจากโคเซมฟาร์มเป็นลูกปืนใหญ่นะครับแล้วติดตีกับเด็กปั๊มแล้วเด็กปั๊มถอนนะครับ
2: ถอน
0: เราถอนนะเราถอนแล้วก็เรามาทำลูกไว้นะครับ เอาเข้ากับแม่ไหนครับเจ้าคัตเตอร
2: ์แม่เป็นลูกสาวตองซีครับ
0: ตองซี
2: ครับ
0: ตองซีของใครอ่ะ
2: ตองซีก็คือลูกปลาเงิน
0: ตองสีลูกวังแสดงว่าตัวนี้เตะเยอะเลย
2: มันก็มีเตะมีอะไรพี่มัน
0: ก็ตั้งเงินเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องเตะเลยนะสายตั้งเงินเนี่ย
2: มันมีพี่ชุดเนี้ยมันเป็นลายบีทครับมันเป็นหลานกับหลานผมเอามาทำแล้วก็ออกมาเป็นไอ้ลูเซียน
0: อ๋อเป็นหลานกับหลานนะเอามาทำออกมาเป็นลูเซียนนะก็คือเราทำลายบีทเลยเอาง่าย
2: ๆใช่ครับใช
0: ่ครับแม
3: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
8: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
10: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงปุริภัทรสอนการรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
4: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการแสมดังท็อกนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นแหละครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่าดัลลัสเนี่ยได้คนนั้นเดนเวอร์เสียคนโน้นไปฮิวสตันเนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟนชายเปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอรี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้ แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันAll New Suzuki Frontที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคิสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดามาเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟรนไชส์ถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟรนไชส์อื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟรนไชส์ถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับ นั่นก็คือทางแฟนชาย Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Damon Green เอา Howford Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอสซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเฟนเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานบ็อกดานอวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานบ็อกดานอวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรดอนอิงแกรมและเกรดดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟนชายโตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานบ็อกดานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โ โดยแคฟเฟอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาทิสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินแกรมส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิกแกลนเดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอร์รี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรามิกแกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจูดเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนดอลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนแมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสกอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวเรนพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควอลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับ ซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคส.หลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮามาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort Aaron Wiggin ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟต์พิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟีนิกซ์ซันนะครับPhoenix Sun เนี่ยพวกเขาได้ตัวของ Mike Bridges ครับแล้วก็ทาง Luke Kennard เข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่าง Mark Williams เอาไว้ได้ครับขณะที่ Jason Allen กับทาง Royce O'Neal นั้นย้ายออกนะครับตัวของ Luke Kennard เองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยให้เขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของ Mike Bridges เองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟีนิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตเฟนเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
6: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Seriesท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการ Slam Dunk Talk นะครับและรายการ Slam Dunk Talk เองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki FrontThe Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Frontที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟรนไชส์ Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟรนไชส์ Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทาง Jeremy Grant กับทาง Chris Murray เนี่ยไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของ Matisse Thybulle ให้กับทาง Lakersแต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟรนไชส์ได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟรนไชส์ต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Sacramento Kings ครับทางฝั่งของ Sacramento Kings เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tishiet Achua และทาง Dequan Crowden เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทางแอตแลนต้าฮอคครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามิเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซันอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกรมเบนโตคิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง1ก้าวโดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟรนไชส์ต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเปกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแพริสมาอีก2ปีฮาริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟรนไชส์ในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอล์กเกอร์เคฟเลอร์ไปอยู่กับทาง Los Angeles Lakers ครับในการ Sign and Trade มาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอร์จโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอก นี่คือการเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์กิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอล์กเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดิวนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูท่าเองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางพอสิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือWarrior นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ Warrior เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดาน แล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอรี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมๆเคอรี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนและหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ว Warriors เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาด

ผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอร์กครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอร์กเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดลบอร์กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัฟพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัฟพอซิงกีสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าออลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรมอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัฟพอซิงกีสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอร์รี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอร์รี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่าง

0: ราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนบอลเองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าบอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาลิวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ two timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ two timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดราฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟานเคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จ วอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปาฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอร์รี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอร์รี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอร์รี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอร์รี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอร์รี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอร์รี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอร์รี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอร์รี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอร์รี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้ เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอร์รี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอร์รี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์กครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอร์รี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอร์รี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอร์รี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอร์รี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warriors ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอร์รี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์เดเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอร์รี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดักทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปในคุยเฟื่องเรื่องพระพิมพ์เข้าไปก็คุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจหรือใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณได้เลยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของสังสังเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอภินิหารมากมายเยอะแยะแต่เราจะให้อาจารย์แขกเวอร์สอท่านพูดให้ฟังท่านมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องสังเรื่องเทพอะไรที่มีสังอยู่ในมือหรือว่าทำพิธีต่างๆเรียนเชิญทุกท่านไปฟังอาจารย์แขกพูดถึงเรื่องสังครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์แขกหรือสอขมังเวชผู้เรืองวิชาอาคมอาคลาเลขยานเวทมนต์คาถาเ
2: พื่อ
1: เ
2: ป็นสังนี่มีที่มาที่สุดยอดมากนะ
1: ครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง
2: สังนี่มีที่มาที่สุดยอดมากสังเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์มงคลอันสูงสุดของพราหมณ์
1: ครับ
2: ตั้งแต่ในสมัยอดีต
1: ครับ
2: เราจะเห็นว่าความเป็นมงคลอันสูงสุดณปัจจุบันที่เราเห็นด้วยตาเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรชนะสังนะ
1: ครับถูกต้อง
2: ตัวอย่างเช่นในหลวงจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต
1: ั้
2: งรถน้ำสังก่อนนะ
1: ครับ
2: เห็นไหมให้เพื่อปลุกเขาให้เป็นคนที่มีความพร้อม
1: ครับ
2: แม้กระทั่งความเป็นมงคลในการที่เราจะแต่งงาน
1: ครับถูกต้องเลย
2: ก็จะตั้งรถน้ำสังเพื่อให้ความเป็นคู่ครองอันเหนียวแน่นยั่งยืน
1: ครับ
2: รวมถึงที่ดินต่างๆที่ไม่มีความเป็นมงคลเนี่ย
1: ครับ
2: แค่ผ่านน้ำที่อยู่ในสังลดลงไปเนี่ย
1: ครับ
2: ความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้น
1: ครับ
2: สังอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าความมงคลจะเกิดขึ้นในที่นั้น
1: ถูกต้องเลย
2: รวมถึงสลายพลังงานร้ายได้ทั้งหมด
1: ครับ
2: เพราะเขามีความเชื่อว่าพระเวทอยู่ในสัง
1: ครับ
2: อยู่ในสังเราจะเห็นว่าที่ริ้วของสังเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นนิ้วของพระนารายณ์ที่ดึงเอาพระเวทออกมา
1: ครับ
2: แต่ในตัวสังเองก็ยังประจุพระเวทพร้อมกับน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองพกติดตัวนี่เป็นมงคลชั้นสูงมาก
1: เขาบอกเป็นอาวุธของมหาเทพ
2: เทพที่ประทานความสมบูรณ์ทุกรูปต้องถือสัง
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นพระนารายณ
1: ์ครับ
2: ถือสัง
1: ครับ
2: แม้กระทั่งพระอิศวรปางหยาดธรณีก็ลดด้วยสัง
1: ครับ
2: เทพที่จะยิ่งกว่านั้นอีกเท้ากุเวน
1: ครับ
2: เท้ากุเวนถือธนบดีที่เจ้าแห่งทรัพย์ก็ยังใช้สังในการติดตัว
1: เขาเรียกชายชินเอียใช่ไหม
2: ใช่ถ้าคนที่เรียกชายชินเอียเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนทางบ้านเราหรือพราหมณ์เรียกว่าเท้ากุเวน
1: กุเวน
2: ที่เบสเรียกว่าภัยราวะ
1: ก็มีพระพิคเนตก็ถือสัง
2: พระพิคเนตปางที่ประทานความเป็นมงคลอันสูงสุดก็จะเป็น4กรแล้วก็มีกรหนึ่งถือสังลด
1: เขาบอกว่าสังเนี่ยเป็นอาวุธของมหาเทพมันคืออะไร
2: คือสังเนี่ยจะเป็นสิ่งมงคลที่เทพต้องสูง
1: คือ
2: เทพที่สามารถประทานพรได้เท่านั้น
1: ครับ
2: ถึงจะมีสังเอาไว้ติดตัว
1: ครับ
2: อย่างพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสำเร็จ
1: ครับ
2: พระนารายณ์เป็นเทพแห่งการปราบ
1: ครับ
2: พระศิวะเป็นเทพแห่งการประทานพร
1: ครับ
2: พระพรหมเป็นเทพแห่งการลิขิตชะตาชีวิตมนุษย์ทั้งหมด
1: ครับ
2: พระสุรัสวดี
1: ครับ
2: ที่ดีดพินท่านก็มีสังนะ
1: ครับ
2: เป็นเทพแห่งการดนตรีลื่นเลง
1: ครับ
2: แม้กระทั่งพระอุมาก็ยังมีปางที่ถือสัง
1: ครับ
2: ในการที่ลดให้เกิดคู่เบาสังขึ้นมา
1: ครับ
2: พระพิคเนตที่มีสังพระพัดท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็อันนี้นะเป็นภูมิปัญญาเขามากเลยที่เข้า พญานาคมาพันสัง
1: ครับ
2: เพราะตอนพระนารายณ์ร้อยคนมากที่จะรู้นะ
1: อ
2: ันนี้เป็นภูมิปัญญาที่คนไม่ค่อยรู
1: ้ครับ
2: ในตอนที่พระนารายณ์จะดึงพระเวทออกมาท่านใช้พญาอนันตนาคราชไปม้วนรอบสังนะเนี่ยนึกภูมิปัญญาของพี่วันชัยกับคุณแม่กำไร
1: แม่กำไรแล้วก
2: ็
1: ไอ้พญานาคเนี่ยมันก็จะไปช่วยอาทิวเทวดากวนน้ำมฤตกระเสียนสมุทร
2: ใช่ก็
1: ค
2: ือพญานาค
1: พญานาค
2: ค
1: นเลย
2: อะไรที่เป็นความสังเนี่ยเกิดตอนกวนกระเสียนสมุทร
1: ใช
2: ่ก็ถึงบอกว่าแล้วก็ตอนที่พระเวทดึงออกมาก็ต้องเอาอนันตนาคราชไปรับเหมือนเดิม
1: ครับ
2: แต่สังเนี่ยเกิดมาตอนกวนกระเสียนสมุทร
1: ครับ
2: อะไรที่ความเป็นมงคลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากตอนพญาอนันตนาคราชกวนกระเสียนสมุทร
1: ครับ
2: แม้กระทั่งพระลักษมีก็เกิดตอนนั้น
1: ใช่ใช่
2: ใครที่มีสังนี่นะที่มีพญานาคพันเนี่ยเฮง
3: ครับแจ้งสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์นะครับเป็นท่านอาจารย์ครับเราว่าเกิดมาเพื่อเปิดธรรมะในเดือนสิงหาคมในเดือนกรกฎาคมฐานและรอบรู้เรื่องของพิธีกรรมครับวันนี้ก็ขอความรู้ก็ของพิธีสืบชะตา
4: ล้านนา
3: ล้านนา
4: อันนี้เรียกว่าพิธีสืบชะตาหลวงหลวงแปลว่ายิ่งใหญ่สืบชะตามันมีหลายขั้น
3: ครับ
4: แต่สืบชะตาหลวงนี่มันใหญ่สุดแล้ว
3: ครับแล้วจะมีเก้าซุ้มมันคืออะไร
4: แทนนวดารานวะแปลว่า9ดาราแปลว่าดวงดาว9ดวงดาว
3: อ๋อก็เหมือนกับของไทยก็คือนพเคราะห
4: ์ถ้าเหมือนกับภาคกลางก็เปรียบเสมือนทักษะ
3: ทักษะ
4: ทักษะที่มี9ช่อง
3: อ๋อ
4: แล้ว8ช่องข้างหน้าตรงกลาง
3: มันจะเหมือนกับเทวดาประจำวันเกิดมั้ย
4: ตรงเป๊ะเลยก็คือเทวดาประจ
3: ำวันเกิดอาจารย์อธิบายพิธีตรงนี้หน่อยครับ
4: ปกติเนี่ยพิธีสืบชะตาหลวงจะมีซุ้มเดียว
3: ครับ
4: เพราะว่าเราคําว่าสืบชะตาเราต้องเรียกว่าเราจะใครดวงใครอะไรเง
3: ี้
4: ยมันเลยมีซุ้มเดียวเป็นหลักแต่ในอันเนี้ยเป็นพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งมี9ซุ้ม
3: คร
4: ับก็คือแทนดวงดาวทั้ง9เลย
3: ครับ
4: เราทําแบบยิ่งใหญ่คือถึงคนที่มาอยู่ในงานเพราะว่าคนที่มาในงานนี่มีตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูก็คือก็มี
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นใครที่มาในงานเนี่ยก็ถือว่าเข้าอยู่ในพิธี
3: บางคนจําวันเกิดก็คือพระเกศ
4: ถึงจำไม่ได้พี่บรรชัยหรือว่าถึงจำไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ในแปดวันนี่แหละ
3: ครับ
4: ใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราทำเก้าซุ้มเนี่ย
3: ครับ
4: ส่วนพระเกศตรงกลางเนี่ยคือการที่เราเอาแปดวันมันรวมกับดาวนุกสุปเคราะห์ส
3: ุ
4: ปเคราะห์ดีแล้วหนุนขึ้นไป
3: ครับ
4: ก็เลยมีเก้าซุ้ม
3: แล้ววันนี้ของมูลนิธิสุเบียนิธิเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์จากล้านนาทำพิธีมาเหลือเลย
4: ใช่ครับใช่ใช่นี่คือว่าพระคณาจารย์พระสงฆ์ทรงมีธรรมุที่สามารถสวดบทสืบชะตาเพราะบทสืบชะตาเนี่ยเป็นบทเฉพาะเลยของทางล้านนาก็ที่บนพระคณาจารย์ที่ส่งผู้พิพากษาผู
3: ้ถูกลูกทำไมต้องผิด
4: เพราะว่าในพระยันติหลวงมีอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่สี่องค
3: ์
4: ก็เปรียบเสมือนว่าสิบทิศ
3: ครับ
4: งงไหมสิบทิศมึงคำว่าสิบทิศ
3: น้องงง
4: ไงเพราะปกติเราจะจัดแต่แปดทิศใช่ไหมแต่คำพิธีสืบชะตาทำไมถึงต้องสิบทิศและอีกสองทิศอยู่ตรงไหนทิศที่หนึ่งทิศที่มีก้าทิศที่ก้าของละ
3: กัน
4: ทิศบนฟ้าทิศเบื้องบน
3: ครับ
4: ทิศที่สิบคือทิศเบื้องหน้าเพราะเรายืนอยู่เนี่ยนับเราที่ก็แปดทิศรอบตัวแล้วไงทิศข้างบนก็เป็นเก้าทิศข้างล่างก็เป็นสิบ
3: ผมไปฟังเพลงพูดนะทิศพูดชนะสิบทิศ
4: นี่แหละนี่แหละคำว่าสิบทิศจริงๆคือแบบน
3: ี้แน่นอนเลยกับพิธีนี
4: ้ไม่ถึงช
3: ื่อแล้วไม่ถึงชื่อแน่นอนพิธีนี้มาจากล้านนาพม่าหรือไทย
4: จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นพิธีกรรมของทางฝั่งล้านนาโบราณ
1: ผู้เยอะมากเลยผมนี่ยังรู้ไม่เท่าอาจารย์แขกนะครับเรายังไม่มีเวลานัดกันแล้วไม่ตรงสักทีว่าจะเชิญอาจารย์แขกมาที่บ้านมหาสังมาพูดถึงเรื่องสังบางคนไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะคอยติดตามช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้มาถึงเรื่องของพยันเรื่องของสังฆนานนะฮะครับแม่กำไรหวังประกอบกุลบ้านสังแม่กำไรนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอุบาสิกาอุบาสกที่มีใจบุญสุนทานต่อพุทธศาสนาถวายสังรดน้ำก่อพระเกจิอาจารย์นี่หลายร้อยองค์นะฮะหลายร้อยขอนเลยนะวันงานวันที่8มหาพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงที่มณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพระเกจิอาจารย์32รูปแล้วก็พระที่สวดคาถาพุทธาภิเษกหรือว่าสวดธรรมจักรกัปปวัตสูตรนะอีก88องค์ครับแล้วก็มีพระสวดพุทธเจริญพระมงคลอีก10องค์นะครับก็คิดว่างานนี้ต้องมีประชาชนที่เดินทางมาจากเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันก็มีแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าเดินทางมาจากลาวก็นั่งรถทัวร์เช่ารถทัวร์กันมาเยอะแยะมากมายผมคิดว่าคนต้องเป็นแสนเพราะเรามีแจกพระเจ้าสัวนะเนื้อผสมยาวาสนาจินดามณีนะท่านก็คอยติดตามนะและแม่ทำละแม่กำไรหวังประกอบกูลบ้านสังก็นำสังทนานซึ่งมีริ้วพันละลายอยู่นะฮะริ้วพันละลายเราให้ดูเลยนะนี่คือสังทนานท่านเห็นไหมครับเนี่ยมีริ้วพันละลาย3อันเป็นสังที่โดนปกปิดกันมาเป็นเวลาเป็นพันปีสมัยก่อนเขาใช้ตวงข้าวใช้น้ำใช้ตักน้ำล้างหน้านะแล้วใช้รักษาโรคต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้ครับแม่กำไรก็ถวายให้กับพระธาตุพนมเพื่อจำหน่ายหลังจากทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาในงานถอนละ100บาทอันนี้ผมหักธงเลยนะครับก็จริงแบบมีปัญหากันเยอะว่าเท่านู้นเท่านี้เอาว่า100บาทเงินทุกบาททุกตังถวายกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกท่านมีส่วนในเรื่องของทำบุญแล้วก็ได้ของดีๆเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปไว้หน้าบ้านเอาไปติดไว้หน้าบ้านนะฮะครับเหมือนหูนะป้องกันเสน่ห์จังไรผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาหาตัวเราเพราะว่าปากสังฆทานเนี่ยกว้างเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเขียนยันเทวนาคียันรวยยันติถีครับเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วผมจะอธิบายฟังผมก็ไม่รู้เรียนไม่ถึงเทวนาคีนะครับต้องชุดอาจารย์เปิดเป็นคนเขียนแล้วก็เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่8ท่านที่ชมรายการฟังรายการเตรียมไว้เลยนะอย่าโทรมาจองนะไม่มีรับจองวันนั้นพอหลังจากเสกแล้วก็จะเปิดให้จำหน่ายเลย 1,000 ขอน 1,000 คนเท่านั้นนะคนไหนเข้าแถวไม่ได้อยากได้ก็ไปซื้อต่อขอละ400 500ก็เรื่องท่านไม่มีคำว่าแพงราคากลางไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนที่กำหนดว่าสังฆทานต้องราคาตัวนี้อยู่ที่ความพอใจท่านว่าจะบูชาจะซื้อได้เท่าไหร่ครับผลประโยชน์มหาศาลครับความขังมหาศาลเพราะปากฟังรับทรัพย์ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นได้เลยนะนี่คือสังฆทานนะฮะแล้วก็สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จทรงชัยทุกท่านต้องรู้จักนะที่สมัยก่อนเขาใช้ชื่อว่าท่านเจ้าคุณเลสเตอร์เจ้าคุณทรงชัยเลสเตอร์ทำให้ทีมฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษได้แชมป์นะแล้วก็มีพยันที่แพงมากๆผืนหนึ่งขายซื้อสูงสุดถึง 70,000 บาทพยันเลสเตอร์ซิตี้นะก็จะมีหลากหลายสีครับผมเนี่ยเป็นคนที่เอามาพกหัวเดินไปทุกที่แล้วก็ใช้คำว่าแพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวคือเลสเตอร์ซิตี้ครับท่านได้มีพยานมอบให้ไปติดที่งานพระธาตุพนมวันที่8ในพิธีโต๊ะบวงสรวงครับแล้วท่านก็สั่งไว้ด้วยนะติดเสร็จแล้วหลังพิธีเสร็จแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยอนุญาตก็เรียกว่าเทวตาพีก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองนะครับจะมีพยานหลวงพ่อเกษมเขมโกจะมีพยานพระศิวะจะมีพยานนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูนะก็แล้วแต่ท่านเลยหยิบได้เลยนะอนุญาตอนุญาตเลยนะครับสมเด็จบอกว่าหลังเสร็จพิธีแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยไม่มีห่วงไม่มีบาปครับท่านบอกมาอย่างนี้เลยนะแล้วเอาไปแล้วถือว่าเป็นมงคลถ้าใครเห็นพิธีค่าพิธีเนี่ยหลักล้านหลักล้านเลยนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วท่านได้พยานไปผืนไปติดที่บ้านไปใส่กรอบติดไว้ที่หลังโต๊ะทำงานตรงกับประตูทางเข้าหรือว่าบ้านท่านตรงกับเสาไฟฟ้าตรงกับไอ้ต้นไม้ใหญ่หรือตรงกับทางสามแพร่งที่เขานิยมติดยันแปดเหลี่ยมหรือเสือคาบมีดแต่เราเอาพยันของสมเด็จธงชัยติดนะผลักดันไล่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายหายสิ้นแล้วก็ดูดเอาสิ่งดีๆสิ่งเขาเรียกว่าดูดเอาขุมทรัพย์ขุมสมบัติความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาสู่ตัวเราอย่าลืมนะครับวันที่8ไปกันเยอะๆหลังเสร็จพิธีมือไวใจถึงไม่ใช่หน้าร้านนะมือไวใจถึงหยิบเลยท่านสมเด็จทรงชัยท่านอนุญาตบางงานก็บอกมือไวใจถึงหน้าร้านไม่มีคำว่าหน้าร้านนะคือเต็มใจให้ทุกท่านเป็นเทวตาพีก็คือการบูชาเทพเทวดาแล้วในพิธีใครๆก็อยากได้มีจำนวนน่าจะประมาณ 400-500 ผืนนะแต่ถามว่าเอาไปแจกมันก็ไม่พอ ก็ให้หยิบไปเนี่ยให้หยิบไปเลยนะอนุญาตท่านไม่ต้องกลัวใครนะใครว่าใครมีปัญหามาหาผมได้เลยนะครับมาหาผมได้เลยนะครับคนไหนอยากเอากี่ผืนอะไรก็ไม่แล้วแต่ก็ทุกท่านก็ลองบอกว่าลองคิดว่าผืนเดียวก็พออยากให้ทุกคนเนี่ยคนมันเยอะจริงๆอ่ะอยากจะไปแจกแต่มันไม่พอผืนหนึ่งเนี่ยค่าทำเนี่ย 4-50 บาทมีแซกขอบทั้งหมดเลยนะฮะผืนละ 40-50 บาทเอาผ้าแจกนะฮะผ้าแจกใน 100,000 องค์เนี่ยค่าทำองค์ละ5บาททั้งยิงเลเซอร์ทั้งโค้ดเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้วถ้าพยานเราแจกเนี่ย 100,000 ผืนเนี่ยผืนละ 5-60 บาทต้องขายวัดเลยนะต้องขายวัดต้องจำนำพระประธานต้องจำนำโบสถ์เอามาทำตรงนี้แล้วแจกมีอยู่ประมาณ500ผืนท่านก็จ้องให้ดีนะอย่าเบียดอย่าแย่งคนละผืนพอผมบอกตรงนี้เลยนะถึงเวลาจะเสร็จพิธีท่านก็ไปยืนสมเด็จบอกว่ามือไวใจถึงหยิบได้เลยยกเว้นหน้าด้านอย่างเดียวไม่เอานะฮะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดาแล้วพระแจกนะฮะผมก็เขียนใน Facebook ผมไม่มีข้อแม้ไม่มีปั๊มมือไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรทั้งหมดทุกคนเข้าแถวรับแจกทุกคนถามว่าคนไหนจะแซงคิวก็อยู่ที่คนข้างหน้าเขายอมไม่ยอมถ้าคนข้างหน้ายอมก็แซงได้เราไม่ว่าอะไรเราตั้งใจจะแจกเป็นเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดานะแล้วมนต์สารนี่สุดๆและพระทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขมีส่วนผสมเหมือนกับพระที่จำหน่ายผงยาวาสนาจินดามณีครับแล้วก็มีสมเด็จทรงชัยท่านได้มอบยาวาสนาจินดามณีตั้งแต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมอบให้ผมมาเพื่อเป็นส่วนผสมท่านไปดูคลิปในFacebook ได้เลยนะ
5: ยาวาสนาจินดามณีตามตำรับของปู่บุญวัดกลางบางแก้วอาตมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจือได้มาทำให้ถึง2ครั้งที่วัดไตรมิตรซึ่งก็มีสูตรยาครบถ้วนตามตำรับโบราณก็ขอมอบให้อาจารย์วัญชัยสุพรรณนำไปเป็นผงยาในการทำพระสืบต่อไป
1: ดูดิหมดสิ้นหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดอย่างไรจะคิดการใดก็จะสมความปรารถนาจะรวยๆเฮงๆจะมีความสุขความสบายทุกๆอย่างครับอีกอย่างนึงครับผ้าห่มพระธาตุเป็นประเพณีความเชื่อเขาจะต้องเอาผ้าห่มพระประธานนะผ้าห่มพระธาตุต่างๆให้เขียนชื่อทำไมต้องทำแบบนี้ก็มีความเชื่อว่าชีวิตที่ท่านเขียนชื่อในผ้าที่ห่มพระธาตุหรือห่มผ้าประธานนะชีวิตท่านจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตท่านจะมั่งคั่งชีวิตท่านจะมีอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายเราเปิดให้ทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้านำไปห่มพระธาตุพนมพระธาตุพนมเป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะก็เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหายประลาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านห่มแล้วชีวิตท่านก็จะอยู่ในยันเกาะเพชรจะอยู่ในแคปซูลไม่มีอำนาจอะไรไม่ลบล้างไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาทำร้ายท่านได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะท่านที่มีกรรมน้อยก็หนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายท่านที่ไม่มีกรรมเลยไม่มีวิบากกรรมท่านก็จะเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนานะเราเปิดให้เขียนฟรีในวันงานนะฮะผ้าห่มขุมพระธาตุไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะฮะส่วนค่าเทียนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายต้องไปซื้อเทียนต้องมีเจ้าหน้าที่จุดเทียนนะฮะอันนี้ก็ลองติดต่อตาม Facebook ที่เขาลงว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมาไกลเขาอยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์อยู่ไต้หวันเขาต้องนั่งเครื่องบินมาเขาต้องคิดค่าเครื่องบินค่าเทียนแต่ละอย่างเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูใน Facebook ของแต่ละคนบางคนก็จะมีของมงคลเสริมให้แถมให้สมนาคุณให้มันก็ยังมีค่าตรงนี้และค่าบริหารจัดการนะฮะครับไม่มีคำว่าแพงนะฮะครับก็ท่านไม่ต้องโทรหรือจะโทรมาหาผมไม่ได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะใส่ค่าเทียนค่าเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุนี่ฟรีนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านฟังให้ดีๆนะยังไม่เคยมีพิธีไหนที่ทำน้ำเทพมนต์จากสังอินเดียจากสังจากทะเลลึกจากสังที่เข้าพิธีมาหลายๆวาระ 1,000 ขอน แม่กำไลขนจากที่บ้านสางแม่กำไลเอาไปเข้าพิธีเอาไปใส่ในหันเอาไปใส่ในโอ่งในหายยังไม่รู้ว่าใส่อะไรนะแล้วก็มีน้ำใส่ไปแล้วก็มีน้ำจากมหาสังสุวรรณภูมิองค์หนึ่งเนี่ย20 ล้านเลี่ยมทองฝังเพชรอย่างดีจะเอาน้ำเนี่ยตักแล้วลาดเข้าไปแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยแจกให้ทุกท่านน้ำขวดที่วันวัดพระธาตุพนมจะมีน้ำบริการนะน้ำกินเนี่ยท่านกินเสร็จแล้วท่านเก็บขวดไว้เลยนะเอามากอกน้ำจากมหาสังน้ำเทพมนต์เลยนะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนท่านที่จะทำบุญกับวัดเดี๋ยวเราจะมีตู้ให้นะเงินทุกบาททุกตังค์เข้ากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมหมดนะฮะไม่ได้เข้าแม่กำไรไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าใครทั้งหมดเลยเงินพวกนี้นะฮะเราก็ให้ทุกท่านทำเป็นเทวตาผีก็การบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะท่านจำไว้เลยนะวันที่8วันพฤหัสบดีเป็นวันครูเป็นวันฤาษีฤาษีทรงฟางเป็นวันศรีแสดมีกำลัง19นะฮะก็ได้จัดงานมหาพุทธาภิเษกครับเจ้าสัวเหนือดวงนะก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์32 รูปทำไมต้อง32 รูปอาการของเราเนี่ย32แล้วทำไมต้องมี88ก็คือเลขมงคล828บวกกันก็เป็น16มหามงคลโสรส16นะแล้วก็ยังมีพระสวดเจริญพุทธมนต์คาถาพุทธาภิเษก9ทำไมต้อง9นวโรกุตรธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1มันมีที่มาที่ไปหมดนะฮะแล้ววันนั้นนะฮะก็จะมีคนดังดารานะผู้หลักผู้ใหญ่ไปร่วมในงานจุดเทียนไปร่วมในงานนี่ผมใช้คำว่าเยอะมากๆครับท่านไปดูใน Facebook เลยนะครับถ้าเรามาใส่ตรงนี้มันไม่พอเวลามันไม่ได้ท่านไปดูใน Facebook เลยว่ามีใครมาเป็นประธานมีใครมาคนดังดารานักร้องหรือว่านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือแม้แต่เจ้านายใหญ่จากประเทศลาวก็มาร่วมในพิธีก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วท่านเนี่ยต้องไปร่วมในพิธีแบบนี้นะฮะครับมีเงินอย่างเดียวก็จัดไม่ได้นะต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีศักยภาพแล้วก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องมีร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเบอร์โทรศัพท์จุดเทียนเราจะขึ้นที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับวันที่8เริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงนะฮะเราจะเริ่มไปเลยแล้วก็เวลาพุทธาภิเษกเนี่ยประมาณ15:00 น.ครับช่วงนั้นเราก็จะมีหยุดไม่หยุดหรอกก็จะพาทุกท่านไปห่มผ้าพระธาตุพนมแล้วก็ช่วงเวลามหาพุทธาภิเษกหรืออยู่ในระหว่างเราก็จะพาทุกท่านจุดเทียนสิทธิ์เทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาจำผมไว้เลยนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเสริมมงคลต่างๆเสริมความขลังเสริมความรวยเสริมความเฮงต่อบุญต่อวาสนาต่อยศต่อทรัพย์ต่อต่างๆเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาท่านที่มีชะตาบางทีทำอะไรแล้วท่านไม่ประสบความสำเร็จมันติดนู่นขัดนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะซื้อหวยรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้ อเราตั้งใจจะซื้อเลขท้ายสองตัวข้างล่างมันไปออกข้างบนนะบางทีซื้อข้างล่างมันก็เฉียวไปเฉียวมาบางทีคนเราเนี่ยเส้นเช่นเส้นชะตาเส้นวาสนาเส้นชีวิตเนี่ยมันเลือนมันขาดนะมันมองไม่เห็นเราก็มาทำพิธีต่อวันนั้นเลยให้มันชัดให้มันเจนให้มันเห็นต่อไปนี้ท่านก็จะต้องมีวาสนาต้องมีโชคมีลาภครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเลยนะจากตำราโบราณต่างๆเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่8ตรงกับวันพระรหัสบดีสิงหาคมพ.ศ.2567ณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าผมอยากใช้คำว่าวัดแตกวัดระเบิดนะเพราะคนวันนั้นต้องเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศต้องใช้คำว่าหลายๆหมื่นอาจจะแสนฝากก็ได้เพราะลานวัดนี่ยากเพราะเราตั้งใจที่จะแจกพระเจ้าสัวเหนือดวงใน 100,000 องค์แล้วก็จะมีพิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับเราจะมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยภาคใต้มีใครท่านก็ไปอ่านดูนะ ภาคเหนือมีใครก็ไปอ่านดูภาคกลางมีใครก็ไปอ่านดูนะฮะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ชั้นเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะต้องใช้คำว่ามหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง32รูปและอีก88รูปก็จะมาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าคือตอนที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏิญญะวัปปะนามะมหาอัจฉริคือพิธีกรรมต่างๆต้องมีธรรมจักรก่อนธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็อย่างอื่นค่อยว่ากันไปเราก็ต้องจัดพิธีตามครบแบบฉบับทุกประการเลยนะวันที่8เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับติดตามผมได้ในพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจในสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 5:00 นถึงบ่าย 2:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็เข้าไปในข้อความได้เลยถามได้ทุกเรื่องสักกระเบือยันเรือลบถามได้หมดนะยกเว้น2เรื่องถามผมไม่ได้คือเรื่องเงินและการเมืองห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยดูพันรายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียนท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศฐานบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลให้มาไร้ให้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกาะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามได้เลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบเช่นเคยครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะไปกราบนมัสการพระธาตุอิงหังที่เป็นพระธาตุที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ที่อยู่ที่สุวรรณเขตไปไม่ยากไปผ่านด่านที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็ข้ามไปที่สุวรรณเขตจากด่านไปเนี่ยประมาณ12กิโลท่านก็ไปไหว้พระธาตุอิงหังพระธาตุอิงหังก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แกะสลักไว้เยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปฟังพระอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในเรื่องของพระธาตุอิงหังมากมายเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมๆผมเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านรายการคุยเฟื่องพระที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ครับก็ผมบรรชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องต่างๆนะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่พระธาตุอิงหังอยู่ที่แสวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์ ท่านจะพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุอิงคังว่าประวัติความเป็นมาแบบไหนนะฮะครับก็กราบท่านอาจารย์อาจารย์เล่าประวัติของพระธาตุอิงคังเริ่มมายังไงฮะ
6: พระธาตุอิงคังเฮานี้แต่สมัยพระพุทธกาลเนาะ
1: ครับ
6: ก่อนยังบ่ปรินิพพานคือว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู
1: ่ครับ
6: ความหมายหลังจากนั้นแล้วเพิ่นได้บิณฑบาต
1: ครับ
6: บิณฑบาตแล้วมาอิงต้นหัง
1: ครับ
6: อิงต้นหังสันเขา
1: ต้นหังนี่คือ
6: ต้นหังคือต้นที่อันประเทศไทยเอิ้นต้นสาระแต่นี่เป็นต้นหังลาว
1: อ๋อคือต้นสาระของไทย
6: แต่มันธรรมชาติ
1: ธรรมชาติครับเข้าใจครับ
6: แต่ต้นหังเปรียบเทียบคือต้นสาระ
1: ครับ
6: แล้วมาอิงต้นหังสันเขา
1: ครับ
6: ในเมื่ออิงต้นหังสันเขาแล้ว
1: ครับ
6: ในหลายยุคหลายสมัย400ปีผ่านมา
1: ครับ
6: บริวารหรือว่าสาวกเพิ่นจะในเมื่อปริในเมื่อเพิ่นปรินิพพานแล้วเพิ่นเอากระดูกสันหลังพระพุทธเจ้ามาปฏิสังขรณ์สริกธาตุพันจุดอยู่นี
1: ้
6: จึงเป็นพระธาตุอิงหัง
1: ครับสร้างมาสมัยหลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จตับขันธปรินิพพานมา400ปีหลังพระธาตุพนม300กว่าปีพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะครับก็300ปีแล้วก็อาคารพวกนี้ที่องค์พระธาตุเนี่ยสร้างมาในยุคนั้นหรือว่ามาบูรณะสังขรณ์อีกที
6: การบูรณะปฏิสังขรณ์นี่จะบอกบูรณะเทวาเพิ่นแต่ละยุคแต่สมัยของเพิ่นจะได้ก่อเติมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงปัจจุบันนี
1: ้ครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาไหว้มากราบสักการะเยอะไหม
6: ก็
1: เยอะ
6: เยอะ
1: ครับแล้วมีงานประจำปีไหม
6: มี
1: ปาเดือนอะไรงานประจำป
6: ีงานประจำปีสมมติว่างานประจำปีเฮานี
1: ้
6: ที่จะโมในเดือนนี้คือเดือนอันเดือนธันวาเนาะเดือนธันวามันจะถืออยู่เป็นเดือน1หรือเดือนเจียง
1: ครับ
6: เดือนเจียงเพ็ญคือว่าเดือน1เพ็ง15ค่ํา
1: ครับ
6: เดือนเพ็ง
1: ครับ
6: จะเริ่มมีพิธีการครบงานบุญนมัสการพระธาตุอิงหัง
1: ครับ
6: กองเขาใหญ่ไหวพระธาตุอิงหังในปีนี
1: ้
6: เริ่มครบงานแต่วันที่21หา27หรือว่า21หา27
1: มีกลางวันทั้งกลางคืน
6: มีทั้งกลางวันกลางคืน
1: แล้วก็มีมหรสพสมโภช
6: มี
1: ครับก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราวนะแล้วประเทศใกล้เคียงนะแล้วก็ตั้งอาจารย์มาอยู่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมเขาว่ามีปาฏิหาริย์เกิดว่ากลางคืนมีแสงพระธงพระธาตุไหม
6: แต่สมัยก่อนเคยมี
1: เคยมี
6: สมัยก่อนเคยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยบ่มีแล้ว
1: อ๋อไม่มีแล้วนะ
6: แต่สมัยก่อนหลาย30กว่าปีขึ้นหลังมี
1: ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่วัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัดนะ
6: นี่อยู่สถานที่นี่คือเป็นสถานที่ขององค์พระธาตุครับหมายความว่าสถานที่เพิ่นตอนค่ำมาจะปิดประตู
1: ครับ
6: แต่วัดอยู่ข้างนอกโบสถ์ชิมอยู่ข้างนอก
1: อ๋อแล้วก็มีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นมี
6: ทำวัดเช้าเย็นมี
1: อ๋อแล้วเวลาปาฏิโมกสิบห้าค่ำทำที่ไหนที่นู่น
6: อุโบสถ์นี่ชิมทางหลัง
1: อ๋ออันนี้คืออะไร
6: ชิม
1: เขาเรียกชิมคืออะไร
6: ชิมชิมมันบนสถานที่ลงอุโบสถ
1: อ๋อโบสถ์
6: นั่น
1: แหละโบสถ์นะฮะครับแล้วก็รอบพระธาตุที่ผมเห็นมีพวกเทพเทวดาพวกราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
6: ์ยุคอันนั้นอินดู
1: ยุคอินดูแล้วยังรูปพวกนี้เนี่ยเนี่ยเทครูปสลักพวกนี้เนี่ยเยอะเลยนะรูปปั้นอย่างเนี้ยคือเป็นไม้หรือเป็นอะไรไม้แกะ
6: ไม้เป็นไม้แต่ระยะแต่ละยุคแต่สมัยหลายปีผ่านไปจะเป็นขึ้นหินไม่จะเป็นเ
1: นอันนี้เปิดไม่ได้
6: ไม่ได้
1: แล้วเปิดข้างในมีอะไรไหม
6: การเปิดได้ต้องมีอันในเมื่อมีพิธีงานเทวาใหญ่ๆทางแขวงทางหยังเพิ่นจะมาหนึ่งพอกระเจจะมีสองดอกดอกที่หนึ่งก็อยู่ทางวัดทางบ้านดอกหนึ่งก็อยู่วัฒนธรรมว
1: ่
6: าข้างในมันเป็นวัตถุที่สำคัญ
1: ครับครับจะขออนุญาตเปิดได้ไหม
6: อันนี้การเปิดอันนี้มันต้องได้เสนอมาทางวัฒนธรรม
1: อ๋อแล้วทางวัดเสนอไม่ได้
6: ไม่ได้
1: อ
6: ๋
1: อ
6: ต้องไปผ่านทางเพิ่นมาก่อน
1: อ๋อโอ้โหก็ค่อนตะแล้วหลักการทำพิธีเนี่ยต้องขออนุญาตวัฒนธรรมไหมหรือไม่ต้อง
6: การทำพิธีการจุดเทียนที่ซื้อเฮาไม่ได้ครอบองค์พระธาตุครอบองค์พระธาตุแล้วก็จุดธรรมดาบูชาได
1: ้อ๋อคือจุดรอบพระธาตุนี้ได
6: ้
1: ไม่มีปัญหาไม่ต้องขออนุญาตกับวัฒนธรรมครับก็อันนี้เจ้าวาดก็ถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าวาด เป็นอำนาจของคณะสงฆ์ที่วัดพระธาตุดิงหังนะฮะครับก็รูปต่างๆเนี่ยก็มีคนเขาสนใจเยอะว่ามันเป็นยังไงมันความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างที่ผมชี้ให้อาจารย์ดูเนี่ยมันจะเห็นองค์ชาติมันคืออะไร
6: ความหมายการที่ว่าแต่อันคือปัจจุบันคือความเฮาเข้าใจเนาะก่อนจะลงมาเกิดเทวดานี่สมมติว่าโหทําอิฐเทวดาเน
1: า
6: ะก่อนจะลงเกิดมาจุติเป็นมนุษย
1: ์
6: แต่ต้องให้ยึดถือรักศีลธรรมคําสอนบ่ให้ผิดเบี้ยนจากนี
1: ้อ๋อก็ต้องรับศีล5ไม่ผิดลูกเมียขาวก็ต้องมีการเค้าเรียกว่าสมสู่จึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติเตือนใจกับทุกท่านนะฮะครับก็นี่ท่านมาที่พระธาตุดิงหังที่แฝงสุวรรณเขตมาไม่ยากมาข้ามด่านทางมุกดาหารเอารถข้ามมาแล้วก็บัตรประชาชนยื่นให้เขาแล้วก็ขับรถมาประมาณ12กิโลแล้วก็มาไหว้พระธาตุดิงหังตรงนี้นะถือว่าสุดยอดเป็นที่ประดิษฐานกระดูกสันหลังขององค์พระพุทธเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาประมาณ400ปีนะฮะก็คือเป็นพระธาตุพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8แล้วก็มาพระธาตุศรีโคตบูรณ์นะฮะแล้วพระธาตุโพลแล้วก็พระธาตุมหานครหลวงเวียงจันทร์อันนั้นก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเหมือนกันนะฮะพระธาตุพนมก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านมาไหว้มากราบมาบูชาสักการะมาขอพรต่อพระธาตุดิงหังแล้วก็รอบๆก็จะมีเทพเทวดามีราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
6: ์ทำมาจากยุคอินดูสมัยโบราณ
1: มันจะได้ปั้นคือมันเป็นเหมือนกับเป็นคติเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมสอนกับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเทวดาจะมีเทวดายืนก็คือจะเป็นเท้ามหาราชทั้งสี่เขาเรียกเท้าจตุโรกบาลวิรุณหกวิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรสนะก็คือดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระธาตุที่ว่าส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีพระหน้าปกพระหน้าปกเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคืออะไร
6: สมัยนั่นก็ได้ยินกับข้าวจากอันหลวงปู่หรือว่าญาทานเพิ่นก็ได้ว่าในสมัยนั้นเพิ่นจะแบบว่าการปั้นพระพุทธองค์อย่างต่างๆเลยความหมายของพระหน้าปก
1: ผมความหมายผมเข้าใจว่าคนที่สร้างพระธาตุเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถราจารย์เนี่ยน่าจะเกิดวันเสาร
6: ์ประมาณนั้น
1: แล้วเราก็ไม่รู้คือที่ลาวเนี่ยจะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่สุดยอดก็เรียกเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะที่มหานครจะปาสักสมเด็จลุนท่านเกิดที่นั่นนะมหานครจะปาสักแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะแยะเป็นเขาเรียกว่าว่านจะปาสักแล้วก็อย่างที่เนี่ยเขาจะมีพระเครื่องบีเกเจอาจารย์ชื่อดังๆเยอะไหมอาจารย
6: ์ก็ไม่ค่อยเยอะ
1: ไม่เยอะนะ
6: ไม่เยอะ
1: แล้วปัจจุบันนี้มีไหม
6: ไม่ค่อยมีปัจจุบันมีก็อยู่แถวใต้เขาพุ่นละ
1: อ๋อแล้วแถวเนี้ยมีเกเจอาจารย์ที่มีอายุเป็นร้อยไหม
6: ก็พ่อมีอยู
1: ่เออ
6: แต่อยู่แถวใต้คือกัน
1: แถวใต้ไม่เลยก็แถวใต้ก็คือ
6: จำปาสัก
1: จำปาสักก็มีจำปาสักเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระคณาจารย์พระเถระอาจารย์สมเด็จลุนท่านก็เกิดที่จำปาสักสมัยก่อนผมก็เคยไปเมื่อประมาณก่อนที่ลาวจะเปลี่ยนครับพอลาวเปลี่ยนแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ก็ไปหาไม่เจอมันย้ายบ้านย้ายอะไรเยอะแยะมากมายก็คือระบบการปกครองผมก็เคยรับรายการเป็นไทยแล้วก็มาช่วยที่ลาวนะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของระหว่างประเทศนะฮะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ข้างในเนี่ยอาจารย์เคยเข้าไปไหม
6: ข้างในจะก็เป็นแบบหูห่างกันหน่อยคือปฏิสังขรณ์คือแอลคันขึ้นมาธรรมดาแล้วก็
1: มีพระพุทธรูปไหม
6: มี
1: ทองคำ
6: มีพระพุทธรูปทองคำธรรมดากับมี
1: องค์ใหญ่ไหม
6: กับพ่อใหญ่บันได
1: แล้วเงิน
6: กับมี
1: กับผมเคยไปที่ถ้ำพระที่ศรีโคตบูรณ์คำม้วนเขาจะมีถ้ำข้างในมีพระทองคำพระเงินก็ไม่ให้ก็ให้คนไปกราบแต่ก็จะมีรัฐบาลเขาจะดูแลอยู
6: ่
1: มีกล้องวงจรปิดนะข้างในก็มีพระทองคำมีพระเงินนะแหมเสียดายนะเราก็ไม่ได้ให้ทุกท่านได้เห็นมีภาพถ่ายไหมของที่วัด
6: ส่วนหลายบางครั้งบางคราวเพิ่นก็บ่ให้ถ่ายมัน
7: แ
6: ค่ถ่าย
7: อ๋อเขาไม่ให้ถ่ายนะก็คือจริงๆนะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นได้ชมว่าบารมีว่าศาสนาในยุคหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันก็อยากให้ศาสนาในมีความเจริญรุ่งเรืองให้คนเนี่ยมานับถือยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือศีล5ถ้าทุกคนอยู่ในศีล5เคร่งครัดครับปัจจุบันโลกเราก็ไม่วุ่นวายนะจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนนะครับพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนเนี่ย อยู่ในศีล5ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วทุกท่านจะอยู่แบบสบายจะไม่มีแบบว่ามีคนโน้นดีไม่ดีมากิ่งแย่งแข่งดีด้วยกันแล้วก็มาบางคนทุกคนก็รู้จักคำว่าพอนะฮะอย่างลาวทุกวันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพุทธศาสนาแล้วศาสนาเนี่ยก็ผมก็ไม่ทราบว่าไทยหรือลาวมาก่อนมันก็พร้อมอย่างลานช้างอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวของพระธาตุเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ลาวนี่มันก็ไม่ย่อยก็ถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสมเด็จลุนเนี่ยก็ยังฝากตำนานการสร้างพระว่านจำปาสักนะฮะแล้วก็เกจิอาจารย์ชื่อของเราที่มีชื่อเสียงดังๆหลวงพ่อทองดีเคยได้ยินไหม
6: เคยได้ยินอยู
7: ่อันนั้นเป็นยุคไหนแล้วก็ไปจากลาวเนี่ยเกจิอาจารย์จะต้องมาศึกษาจะต้องมาผ่านคอร์สที่ลาวก็คืออาจารย์มั่นภูริสัตโตไปที่ภูเขาไฟต้องไปนั่งกรรมฐานแม้แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ต้องมาที่ลาวผมก็เคยไปที่ภูเขาไฟเป็นดินแดนที่ลี้ลับศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็บางองค์เนี่ยถ้าจิตไม่ดีคนที่ว่าคิดไม่ดีเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมามันจะมีสิงสารสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเทพเทวดามีทั้งเทวดาดีกับไม่ดีนะถ้าเทวดาดีก็จะอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้าไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จถ้าเทวดาไม่ดีท่านก็จะมีปัญหาจะโดนลมเพลลมพัดโดนเข้าโดนของก็ยิ่งใหญ่ผมก็เคยไปทำพิธีมาเนี่ยหลังก่อนเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนทำพิธีที่ภูเขาฝ่ายก็พาพรรคพวกแล้วก็ไปจุดเทียนที่พระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์อันนั้นต้องผ่านกับรัฐบาลเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงพอผ่านแล้วก็จะมีผู้นำประเทศมีสังฆราชตอนนั้นก็ไปทำก็เยอะประมาณเทียนก็ประมาณสัก 2,000 กว่าเล่
6: ม
7: แต่ถ้าพระธาตุดิงหางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณถ้า 6-700 เล่มครับก็จะเรียกทุกคนเนี่ยมาจุดเทียนมาบูชาพระธาตุดิงหังแล้วก็ทุกใครทั่วโลกรู้ว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะหาเงินมาถวายบูชาพ่อโรมสาธิธาตุแล้วก็ผมก็จะขอพระไตรจากสมเด็จที่ประเทศไทยเอามาถวายพระธาตุแล้วก็มาถวายพระสงฆ์แล้วก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ให้นิมนต์พระมาสัก99รูปนี่ได้ใช่ไหมได้ไหม
6: 99เลย
7: มันจะมีพระให้นิมนต์ไหม
6: 99รูปในวันที่16
7: มีไหมอาจารย์พอนิมนต์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่ที่มหาธาที่นครหลวงเวียงจันทร์พระธาตุนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยผมนิมนต์พระมา200กว่ารูปทีแรกตั้งใจว่าประมาณ500รูปแต่นี้ผู้นำสังฆราชประธานสงฆ์เขาบอกว่าหาพระไม่ได้นะก็ได้มาประมาณ200กว่ารูปก็เราก็เอาพระไตรมาถวายแล้วก็ถวายตะตุปัจจัยแล้วก็ให้ผู้นำประเทศเข้ามาแล้วสังฆราชเราก็อยากให้ทุกทำพิธีอยากให้มันยิ่งใหญ่อยากให้ทั่วโลกรู้ว่านี่คือพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ใครมาไหว้ใครมาบูชาแล้วกลับไปแล้วมันจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายพวกที่โดนข้าวโดนของโดนลมเพลลมพัดหรือว่าท่านที่ทำอะไรแล้วมันไม่ดีไม่รู้สาเหตุมันจะได้อาศัยบารมีขององค์พระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธาตุส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็เทพเทวดาที่รักษาดูแลพระธาตุที่อยู่รอบๆพระธาตุจะมีรูปปั้นจะมีราหูจะมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับก็มาร่วมบุญมาร่วมแรงมาร่วมใจมาร่วมศรัทธานะฮะก็ฝากไปด้วยไม่เกินบ่าย5โมงเพราะว่าพระธาตุเขาปิดบ่าย5โมงก็จะพาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีไทยจีน

0: ไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางคนไม่รู้อาจารย์ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนอนระรุ่งนอนผวาโรคภัยไปหาหมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็จะพาทุกท่านมาตรงนี้นะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้ององค์พระธาตุท้าวมหาราชทั้ง4คือวิรุณ6วิรุณปักเท้ากูเวนเท้าทศรถหรือว่ามหาเทพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพญาคุดจะเป็นพญาราหูเนี่ยให้กินสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะให้ประทานความสุขความสบายกับทุกท่านที่จะมาร่วมในพิธีในวันที่16ก็ฝากไปด้วยนะครับผมบรรชัยทุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ไปในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญอาจารย์หรือพิธีกรรมต่างๆหรือเทพต่างๆมหาเทพการบูชาเทวดานพเคราะห์การบูชาเทวดาประจำวันเกิดหรือการที่จะไหว้พระธาตุก็เหมือนกับท่านได้เข้าใกล้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบใกล้ชิดเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็วันนั้น16แล้วก็วันที่17เราก็จะพาทุกท่านไปที่พระธาตุพนมวันนั้นจะมีการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากน้ำที่องค์พระธาตุพนมเราก็จะไปจุดเทียนพระอุปคุฎที่ช่วงเย็นที่องค์พระธาตุพนมนะเมื่อวานก็ได้เรียนได้ขออนุญาตได้ลงบัญชีไว้ที่องค์พระธาตุพนมว่าเราจะต้องมาประกอบพิธีกรรมก็มาทำไปหลายครั้งเมื่อวานก็ได้ประกอบพิธีที่พระธาตุพนมนะก็เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือหายพระราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะครับอาจารย์ตรงนี้เราก็ย้อนมาตรงนี้อีกทีนะฮะครับก็ข้างในอาจารย์เคยเข้าไปกี่ครั้ง
1: หลายครั้ง
0: หลายครั้งนะแล้วก็เข้าไปแล้วนี่พอเราเข้าไปไหว้เข้าไปอธิษฐานมันมีความรู้สึกว่าไง
1: มีความแปลว่าเข้าไปไม่ว่าอิ่มคือว่าเป็นอิ่มหรือว่า
0: ออกมาไม่ต้องแข่งข้าวเลย
1: แบบว่าความรู้สึกแบบว่า
0: อบอุ่นผมนึกว่าเข้าไปแล้วออกมาไม่ต้องแข่งข้าวเลยอิ่มคืออิ่มในเรื่องของบารมีเรื่องของคือ
1: สถานที่ศักดิ์สิทธิ
0: ์ศักดิ์สิทธิ์คือมันไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอิ่มเพราะอะไรนะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านครับนี่อาจารย์เข้าไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเข้าไปหรือจำไม่ได้เลยมันนานเคยมาน่าจะ30กว่าปีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือที่ลาวเนี่ยผมก็มีความผูกพันก็มาหลายครั้งมาไปสถานที่ทุกอย่างแม้แต่ไม้มณีโคตรครับผมก็มีส่วนไม้มณีโคตรที่อาจารย์เคยรู้เรื่องไหม
1: โฮโยพ่อคุณข้าวข้าว
0: ยิ่งใหญ่เป็นไม้ที่ทางรัฐบาลหวงมากอยู่ที่น้ำตกอะไรผมเรียกดอนพระเพ็งอะไรผมจำไม่ได้หรอก
1: ดอนพระเพ็ง
0: ดอนพระเพ็งก็จะมีทหารคอยดูแลแล้วเป็นไม้ที่ลากไปขึ้นมาเวลารัฐบาลจะเอาฮอลคอลิปเตอร์มาชักแล้วผ้าขาวคุมถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะลาวนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวของปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะผมก็เคยประสบพบมาไม่ว่าจะไปที่นครยะปาสักหรือปากเซนะฮะหรือจะเป็นที่ภูเขาฝ่ายแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าพูดไปแล้วคนมันหาว่าเราเลอะเทอะหาว่าเราเนี่ยงมงายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันมีอีกมากมายที่เราจะไม่รู้แล้วเรานี่ก็ยังมีทรัพยากรสิ่งเขาเรียกว่าธรรมชาติอีกเยอะมากเลยอาจารย์เชื่อเรื่องเหล็กไหลไหม
1: ครับพ่อเชื่ออยู
0: ่เหล็กที่นี่มีไหมที่สวรรค์เขตนี่มีไหม
1: ยังว่าม
0: ีแหล่งไหมแต่ภูเขาไฟเขามีภูเขาไฟเขาจะมีแหล่งเรียกว่าพระที่มาเจริญกรรมฐานที่มาเดินธุดงค์แล้วก็มานั่งสมาธิมันจะมีเหล็กไหลเขาเรียกว่าเรียกเหล็กไหลสำเร็จออกมาแต่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะมีภูเขาเยอะไหมที่นี
1: ่ท่านแขวงสวรรค์เขต
0: ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้ำ
1: กับภูเขาปานไหน
0: แล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆเนี่ยที่คู่กับพระท่านอิงห่างเนี่ยเยอะไหมอ
1: ยู่แขวงชวันนาเขตนะ
0: ครับ
1: ทำบ่ค่อยปันไหน
0: ไม่ค่อยได้แต่โพนพระธาตุโพนมันก็ไกลพระธาตุโพนมันก็อยู่อีกเมืองใช่ไหมเมืองอะไรนะ
1: เมืองนั้นเมืองไซภูทอง
0: ไซภูทองครับพระธาตุโพนนี่ครับก็ถ้ามาไปตรงนู้นไปไหว้พระธาตุโพนแล้วก็มาไหว้พระธาตุแต่มาพระธาตุอิงห่างเนี่ยมันใกล้กับด่านที่มุกดาหารนะฮะครับมาก็สะดวกจะไม่ง่ายง่ายมีบัตรประชาชนเข้ามาก็จะเข้ามาได้แล้วอาจารย์ท้ายรายการอาจารย์อวยพรให้กับที่ชมรายการผมทั้งใน

0: ประเทศและต่างประเทศ157ประเทศครับขออนุญาตนะข่าวขอข้ามอวยพรนะครับ
1: ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาในทำรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระบรมธาตุอิงหังเนาะในสถานที่นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีๆพร้อมด้วยสุขภาพหน้าที่การงานธุรกิจในการค้าการขายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำมาคำปรารถนาหมดทุกตนทุกคนด้วยก็ขาเถิด
0: สาธุสาธุครับเป็นไงครับพระธาตุดิงหางมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนเดินทางไปได้นะจากมุกดาหารข้ามด่านที่มุกดาหารแล้วก็จากด่านไป12กิโลท่านก็จะไปถึงพระธาตุดิงหางนะครับท้ายรายการก็ขออำนาจพระธาตุพนมพระธาตุดิงหังให้ดูแลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความสบายจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยดูพันรายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียนท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศฐานบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาไร้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกราะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการได้ก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามไปเลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: เคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องปริศนาขวัญสาสุขรายงาน
3: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคณะยาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
5: ในอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ ื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเช้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบผมได้ที่นี่ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์และวันนี้ก็เป็นวันดีมากๆอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากเรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครือข่ายนั่นคือ FM 102.5เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพลงเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จำสัญญาณจากคลื่น FM 97ของเราเพื่อไปเผยแพร่เช้าเช้าเช่นนี้เช่นกันที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรจะได้รับฟังพร้อมๆกับเพื่อนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะนั้นเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคอีสานทางจังหวัดอุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรก็จะรับทราบข่าวสารจากปางเหงมไปพร้อมๆกันในรายการโลกสีน้ำเงินเนี่ยครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทางฝั่งทางภาคอีสานใต้ทุกท่านนะครับที่ข่าวสารท่านจะไม่ตกหล่นไปที่ไหนอีกแล้วนะครับพร้อมบริการเต็มที่และวันเสาร์วันอาทิตย์นะเพื่อนที่อยู่ทางนู้นก็จะรับทราบข่าวสารโลกสีเงินพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาดูข่าวๆที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก่อนในประเทศไทยก่อนน่าอย่างนั้นดูท้องฟ้าแบบคุกคุ้งพี่ฝนตกหนักเลยนะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24 ชั่วโมงสั่งดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ได้ใน72 ชั่วโมงนะมีน้ำท่วมที่ไหนบ้างภาคเหนือลำปางแพร่ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสุพรรณนครพนมนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝนตกน้ำท่วมเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วยังมีบางพื้นที่ของประเทศไทยที่ไม่มีฝนตกไหมมีครับเมื่อต้นชั่วโมงก็รายงานไปแล้วว่าฝนตกที่ไหนบ้างรัฐบาลเตรียมทำอะไรบ้างแต่ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ร่องมรสุมไม่พาดผ่านเช่นที่ภาคใต้ตอนล่างพัทลุงสงขลาตกน้อยในฝั่งอ่าวไทยนะส่วนที่ฝั่งอันดามันก็ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ฝั่งเนี้ยตกน้อยก็มีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฝนน้อยมากอยากไปตรงนู้นไหมจะน้ำจะไม่ท่วมนะส่วนฝั่งอันดามันก็มีตรังสตูลอากาศก็ค่อนข้างจะโปร่งใสฝนตกน้อยฮะและยังสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อีกนะส่วนที่ผมบอกว่าภาคเหนือลำปางแพร่ตากฝนตกหนักแต่เลยจากนั้นไปเหนือสุดอะเชียงรายพะเยาน่านลำปางลำพูนอากาศก็เปิดเมฆมีบางส่วนและอาจไม่มีฝนตกชุกเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ภาคอื่นนะที่ยกภาคอื่นอะ โอ้เพราะเต็มหมดไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมโลกสีเงินใบนี้มันก็แปลกๆกันนะเรามีความรู้สึกมันจะต้องตกทั่วทิศทั่วไทยส่วนที่ไม่ตกก็มีนะเงินครับส่วนหุ้นที่ตกส่งกำลังใจไปช่วยนะครับผมเองก็น้ำท่วมบาทเนี่ยนะน้ำขึ้นมาจนต้องยกของขึ้นที่สูงตามอะไรอ่ะตามคำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาเรียบร้อยแล้วมันถึงจะชุลมุนวุ่นวายถึง2 ทุ่ม3 ทุ่มก่อนจะเตรียมความพร้อมยกน้ำหนีน้ำขึ้นมาหนีน้ำขึ้นมาบ้านผมอยู่ย่านปทุมธานีย่านถนนเสมาพราบขามแถวนี้นะครับก็เลยทำให้น้ำทับถ้ำนี้จะเปิดเน็ตจะดูก็จะรู้ว่าโอ้โหท่วมกันไปหมดท่วมกันไปอ้าวว่ากันไปอ้าวแต่มาดูสรุปโลกสีเงินใบนี้สรุปข่าวต่างประเทศสำหรับวันนี้จะไปทิศทางไหนก็บอกตรงว่าโฟกัสก็คงจะมีอยู่2 จุดโฟกัสก็คงไปอยู่ที่มหานครนิวยอร์กมีการประชุม UNGA หรือประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81 81จะมันมาจากไหนคำว่า81ก็คือลูกเราจะตั้ง UN มาแล้วเป็นปีที่81คือเราไปฟังแล้วถ้าเอา19ไปบวกจะครบอีก100อีก19ปีจะครบ100 ปีนะสหประชาชาติเราครบ100 ปีมีความหมายว่ายังไงสงครามโลกจะครั้งที่2จะยุติสิ้นสุดลง100 ปีแต่สงครามทั่วไปยังไม่เคยยุติเลยนะฉะนั้นไปฟังดูซิว่าเขาไปคุยอะไรกันนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังไม่กลับยังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กอยู่เพื่อไปสปีดของท่านเรียบร้อยแล้วเสียงปรบมือเกรียวกราวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปพูดที่สหประชาชาติแล้วทำไมมันสะเทือนโอ้โหทุกคนไม่เห็นด้วยประธานาธิบดีอีซินผิงก็อยู่ที่นั่นใครไม่เห็นด้วยบ้างวะเนี่ยคิวบาอิหร่านเยอะจะทำสงครามอยู่เลยทีนี้เก็บเป็นฮิตเลอร์หรือไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนะและที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้องนี่เดี๋ยวสุดท้ายเราจะฟังเรื่องน้องนี่กันน้องนี่ผมไม่ได้เล่าเรื่องเฉพาะน้องนี่อย่างเดียวนะผมก็จะเอาเกล็ดของรอบข้างมันเล่าให้ฟังหมดมวลวงตีที่เขาเล่นด้วยเขาปรารถนาอะไรและสุดท้ายน้องเงินนี่เพลงที่ร้องแล้วไปเกี่ยวอะไรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวอีกแล้วส่วนไหนอนุไหนเกี่ยวทุกทีเกี่ยวทุกทีก่อนอื่นไปดูที่ประเทศกรีกก่อนนะครับปรากฏว่ายังไงมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่กรุงเอเธนนะครับล่าสุดเลยครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อวานเนี่ยครับมาเทียบอย่างน้อย2 รายจะเป็นแก๊สเบิดหรืออะไรเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดได้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งข่าวมาเพียงแค่นี้แต่ยังไม่มีรายงานว่าเป็นจรกงจรกรรมอะไรพวกนี้ยังนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศเอเธนก็ระมัดระวังด้วยนะครับไอ้ตึกเก่าถล่มลงมานะครับอ่ะไปดูการประชุมสหประชาชาติการประชุมสหประชาชาติเริ่มขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบตัวเลขสวยซะด้วย193ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติประมุขและผู้นำของรัฐ71ประเทศผู้นำรัฐบาล45ประเทศรองประธานาธิบดี11ท่านมกุฎราชกุมาร1พระองค์และรัฐมนตรีอีกกว่า50ประเทศจำได้เลยว่าสมาชิกของสหประชาชาติมี193ประเทศนะการประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนและจำเริญต่อเนื่องไปจนครบวาระของเดือนกันยายนของปีหน้าโน้นนะในสัปดาห์ที่พูดคุยกันมากที่สุดนะก็คื เวทีการอภิปรายทั่วไปที่ผู้นำโลกได้ขึ้นเวทีแถลงวิสัยทัศน์กำหนดระยะเวลาจัดขึ้นเวลาวันที่22กันยายนถึง26กันยายนและจะไปสิ้นสุดในวันที่28กันยายนพรุ่งนี้อาจจะเลยไปอีกวันหนึ่งเป็นทั้งหมด6วันขึ้นพูด6วันทุกคนจะได้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะทุกคนจะเตรียมโพเดียมเอาไว้นะเตรียมเอาไว้ให้193ประเทศขึ้นมาพูดคุณละไม่เกิน15นาทีนะ15นาทีขึ้นไปพูดแค่15นาทีแต่ปรากฏว่าทุกคนขึ้นไปพูดทีไรเกิน15นาทีทุกทีอย่างน้อยก็เพื่อสื่อสารให้ประชากรของประเทศของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปที่นี่แล้วไปพูดเรื่องอะไรทำไมมีคนปรบมือกันเยอะแยะนะเวลาในการประชุมและสโลแกนประจำการประชุมครั้งนี้นะนายคาลิลูลามานผู้แทนจากประเทศบังกลาเทศซึ่งได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาชายใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปี80ประจำครั้งที่81นี้ได้กำหนดธีมและสโลแกนหลักของปีนี้ว่ายังไงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงกับองค์การสหประชาชาติที่ทำประโยชน์ให้แก่ทุกคนเนี่ยมีใครเขาพูดตามนโยบายนี้บ้างเนี่ยนะมีนโยบายวาระสำคัญเร่งด่วน5ด้านก็คือ1วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงนะเพื่อหาทางออกสงครามเหมือนกันเถอะนะยุติสงครามทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนการเชิญหน้าของมหาอำนาจและจุดเสี่ยงของสงครามโลกการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีพักลบและก็เคลียร์ใจกันนะของมหาอำนาจไม่ว่าเป็นสหรัฐจีนเปิดโอกาสพบกันท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปพบท่านประธานาธิบดีทำที่นี่นะครับเอาใหญ่ออกมาเร็วนะและมีการพบปะกันนอกรอบสองนะการขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศนี่แหละที่ฝนตกแปะแปะแปะแปะอยู่แล้วนะยังไงบีบให้ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายยังไงจ่ายเงินชดเชยและสนับสนุนนะ3การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการควบคุม AI นะมีการวางกฎระเบียบชุดแรกของโลกในการควบคุม AI เราจะเริ่มคุมควบคุม AI พูดคุยให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ AI นำไปใช้เป็นอาวุธสงครามไซเบอร์หรือการเจาะระบบข้อมูลของพลเรือนนะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของประชากรโลกอันนี้สำคัญมากบอกว่าไม่ให้นำเป็นอาวุธสงครามไซเบอร์ผมคิดว่าก็ทำแล้วแหละไอ้ที่ไม่ทำนะทำทุกทีอะมนุษย์โลกเราเนี่ยฉะนั้นเชื่อได้ว่าที่บอกว่าไม่ให้เจาะไซเบอร์นะเรียบร้อยแล้วแหละผมว่าเรียบร้อยแล้วแหละใครจะไม่จบห้ามทำนิวเคลียร์ยังทำเลยอ้าวฟังไปตามวัตถุประสงค์เข้าไปก่อน4ความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในบางพื้นที่พัฒนาเพศด้อยพัฒนาเพศไปด้อยพัฒนาการแก้นี่สิก็มาช่วยกันหน่อยนะ5การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดนะโรคใหม่ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโควิด19อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโรคใหม่ๆอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปสปีดที่ประชุมสภาชายใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81นะบอกว่าอย่างไรโอ้โหแยกมาเป็นประเด็นก็คือ1เก็บพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติ UN Reformation ป่ะปฏิรูปประเทศไทยไม่พอแกจะปัดทิ้งรูปดูเลย UN เลยเพิ่มเสียงให้เท่าเทียมกันประเทศเล็กก็มีเสียงประเทศใหญ่มีเสียงฉะนั้นเท่าเทียมกันประเทศเป็นกลางก็มีเสียงเข้าใจไหมความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงระเบียบโลกตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์เห็นไหมไม่ใช่การบังคับโดยชาติมหาอำนาจพูดดีมากเลยครับท่านนายกอนุทิน2 เกิดนิยามใหม่ของสันติภาพและจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ชายแดนนายกเราบอกว่าสันติภาพเป็นนิยามของไทยไม่ใช่แค่การปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไม่ใช่ไม่มีสงครามและเป็นสันติภาพนะสันติภาพต้องมือร่วมมือกันด้วยนะชายแดนไทยมีการเจรจาภาคีแล้วกับกัมพูชาใช่ไหมจุดยืนของเราคือกฎหมายระหว่างประเทศกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะซึ่งวิกฤตที่เมียนมาและปาเลสไตน์นั้นนะเราก็มีแสดงจุดยืนแสดงความห่วงใยสถานการณ์สู้รบในปาเลสไตน์สามนายกบอกว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดและภัยไซเบอร์ข้ามชาติการปราบปรายามเสพติดในร่วมมือกับ UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติแล้วก็ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์อ๋อท่านพูดจบปั๊บแหมยังกับเป็นน้องเนเน่ในสหประชาชาติเลยเสียงปรบมือดังกึกก้องสปีดทุกสปีดของนายกนี่ผมก็ชอบทุกประเด็นเลยครับทุกประเด็นเลยนะครับว่าท่านพูดไม่ตรงใจจริงๆพูดตรงใจจริงๆตรงใจของทั้งชาวโลกใช่ไหมไปตรงใจได้ยังไงเสียงประเทศเล็กก็ต้องเสียงดังอ่ะใช่ไหมฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันหมดหนึ่งประเทศก็ต้องมีหนึ่งเสียงอ่ะเท่ากันหมดเหมือนสากลอ่ะสากลคุณจะใหญ่แค่ไหนโชว์ลงหุ้นมากแค่ไหนก็มีหนึ่งเสียงเหมือนกันอ่ะก็น่าฟังเลยทําให้เพื่อนๆเข้ามาทักทายและความแสดงความยินดีจากหลายๆประเทศอย่างล้นหลามเห็นไหมใครไปไหนก็น่ารักนี้ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรจึงสะเทือนถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดวันที่22 กันยายน 2569ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นไปพูดบ้างนะก็ขู่อีกนะขู่อิหร่านอีกว่าจะเจรจาตกลงไหมหรือว่าจะให้ฉันบทขยี้ให้สิ้นซากนะเราจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อปล่อยให้พวกเขากลับมาเป็นชาติใหม่หรือว่าข้าพเจ้าจะบทขยี้สาธารณรัฐอิหร่านแห่งนี้ให้สิ้นซากและจะทำมันอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้พวกเขามีโอกาสฆ่าและทำลายล้างผู้คนหรือประเทศใดได้อีกข้าพเจ้าควรจะขับไล่พวกเขาลงนรกโดยไม่เหลือโอกาสในการอยู่รอดเลยดีหรือไม่เอาผมพูดดิว่าเลยว่าตามเขาเด้อแล้วก็ประกาศสงครามเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่มีบัญญอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองนะนี่คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แหมแต่พอเกาหลีเหนือแพ้เขาแล้วใช่ไหมแพ้เขาแล้วเขาบอกว่าเอาอนุญาตให้เขามีอาวุธนิวเคลียร์ได้จนผมบอกเขาว่าเห็นไหมเวลาเกาหลีเหนือแพ้เขาแล้วผมก็บอกว่าเหมือนกันบอกว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีเหมือนกันจะเอาไว้ขู่สหรัฐไงจะเลยมาคุ้มครองที่นี่ไงคุ้มครองเราพวกเราโดยทางอ้อมด้วยเห็นไหมเอาส่วนระเบียบโลกใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่างไงปฏิเสธรัฐบาลโลกแอนตี้โกลบอลิซึมปฏิเสธเลยนะบอกว่าโจมตีโครงสร้างของ UN อย่างรุนแรงโดยระบุว่า UN ต้องหยุดยัดเยียดวาระฝ่ายซ้ายจัดของพวกข้าราชการโลกพิวัตรนะโลกาภิวัตรมันไปอยู่ที่ข้าราชการในสหประชาชาติฉันมาจากเลือกตั้งนะมันอันนั้นไม่มีใครมาเลือกตั้งเลยโลกนี้ไม่มีรัฐบาลโลกและตราบใดที่พระเจ้ายังเป็นประธานาธิบดีจะไม่มีการเก็บภาษีกับโลกเด็ดขาดจ่ายใครจ่ายมันใช่ไหมแล้วบอกว่าศาลโลกเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่มีอำนาจเหนือสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพากันถอนตัวออกแล้วก็บอกว่าอย่างไรอีกสัญญานุภาพของตัวเองยิ่งใหญ่ตนเองจะได้เข้าสสารและยุติความขัดแย้งในหลายพื้นที่ไม่ว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนไทยกัมพูชาวิกฤตเป็นเวเนซุเอลาและจัดสร้างฐานทัพทหารขนาดใหญ่สองแห่งบนเกาะกรีนแลนด์หลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมกับเดนมาร์กแล้วมันจะสร้างกองทัพตรงนี้สันติภาพมันอยู่ที่กองทัพเลยนะทำให้ประชาชนโลกวอล์กเอาดีครับอย่าไปอยู่ฟังประธานาธิบดีโดนทำได้ยังไงมีคิวบาร์ได้หลานเดินออก ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเลยยังไม่พอประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ไม่เห็นด้วยออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงบอกว่ายังไงแผนตะวันออกกลางของทรัมป์เป็นปาหีหน้าอดสูบางคนโอ้อวดถึงสันติภาพจอมปลอมแต่สันติภาพนั้นกลับไม่เคยเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงเลยแม้แต่วินาทีเดียวเราจะทนดูปาหีอันน่าอดสูที่ทำให้ประชาคมโลกทุกคนต้องอับอายนี้ต่อไปเฉยๆหรือไม่มีวันนะฐานาธิบดีมาครงเน้นแล้วก็ประกาศรับรองรัฐป่าเลือสไตล์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสวนทางกับสหรัฐและอิสราเอลอย่างสันนีเขาไม่รับอันนี้รับอย่างสิ้นเชิงเสียงปรบมือดังสนั่นจากผู้แทนหลายประเทศนะท่านประธานนั้นมองคงจะบอกด้วยว่าแนวคิดที่ข่มขู่เนี่ยเป็นกฎป่าที่จะครองโลกคำถามพื้นฐานที่พลเรือนเผชิญอยู่ตรงนี้มันง่ายมากนั่นคือเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพตามธรรมชาติที่ย้อนกลับไปสู่กฎของคนเถื่อนกฎป่าหรือเราต้องการจะอยู่ในสังคมระหว่างประเทศที่มีอารยธรรมปฏิเสธระบบสองมาตรฐานโจมตีว่ามหาอำนาจบางประเทศชอบอ้างเรื่องอธิปไตยในยุโรปแต่พอกลับไปถึงพื้นที่ตะวันออกกลางหรือแอฟริกากลับมองข้ามอธิปไตยเข้าใจไหมอ่ะเพียงหนึ่งที่ตะวันออกกลางไม่มีอธิปไตยฉันต้องไปควบคุมฉันต้องไปคุ่นล้มเห็นไหมการไปคุ่นล้มกับประธานาธิบดีสมาคมก็สุดท้ายตัวเองจะปูนน่ะความกระผมไม่มีวันที่สิ้นสุดเห็นไหมมาคงต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนข้อเสนอทำที่โจฮุกเกาะของประเทศฝรั่งเศสนั้นเพราะว่าก่อนหน้าที่ประชุมนะครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปทำวาดภาพ AI แกละนะแสดงแผนที่สหรัฐควบคุมแคนาดารวมทั้งหมู่เกาะแซงส์ปิแอร์และมิเกลันส์ซึ่งเป็นดินแดนในโพ้นทะเลของฝรั่งเศสบอกว่าเฮ้ยมาเขียนแผนที่อย่างนี้ได้ยังไงมันอ้างว่านี้ได้ยังไงแปลกประหลาดมากแปลกประหลาดมากโอ้โหใช้คำพูดที่แรงมากส่วนประเด็นของการควบคุม AI ท่านประธานนี่ดีมาโครมบอกว่ายังไงควรจะเป็นการควบคุมแบบพหุหมายถึงว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความคิดนี้รวมถึงเทคโนโลยีของเอกชนยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายจะมาควบคุมอันนี้ไม่ได้มันต้องทั้งโลกเนื่องจากผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐโรงพยาบาลและระบบธนาคารของทุกประเทศทั่วโลกผมว่าอีกต่อไปนี่เกิดการปล้นทางไซเบอร์แน่นอนคอยดูคอยดูไอ้ที่เขาห้ามนะทำกันทั้งนั้นแหละนะทำกันทั้งนั้นแหละนะพอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บว่าโฆษกของครับของทำเนียบขาวเนียบขาวผมหมายถึงสหรัฐเด้อแอนนาเคลรี่รองโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าในขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆดีแต่พูดอยู่บนโพเดียมจีคำพูดอ่ะแทนที่ยืนพูดเขาเรียกว่าโพเดียมไม่มีใครทุ่มเทเพื่อสถียรภาพโลกได้มากเท่ากับทำอีกแล้วมาความคิดของยูโรทำไม่เหมือนกับที่นี่นะครับส่วนอิหร่านพูดถึงอิหร่านโดยตรงอิหร่านก็ฉิวดิประธานาธิบดีมาคุปเปสเซสเตียนอันนั้นพูดวันที่22วันที่23โต้กลับทันทีเลยศูนย์ทุนพวกก็โต้กลับบอกว่าไม่มีวันคุกเข่าให้สหรัฐนะเหยื่อรัฐที่ก่อการร้ายซึ่งประธานาธิบดีเปเซสเซียนบอกว่าอิหร่านต่างหากมีเป็นเหยื่อของความรุนแรงและรัฐที่ก่อการร้ายจากมาตรการคว่ำบาตรและการโจมตีฝ่ายเดียวของสหรัฐอิหร่านไม่มีวันก้มหัวหรือคุกเข่าให้แก่สหรัฐความพยายามข่มขู่พลังทหารและขู่บดขยี้ประเทศอื่นในสิ้นซากเป็นพฤติกรรมของการพวกป่าเถื่อนที่ไร้อารยธรรมมีการเดินออก walk out นะคิวสบาร์ก็ walk out เห็นไหมขณะที่การตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์และทหารในตะวันออกกลางก็มีเช่นกันพูดแค่นี้ก็เห็นไหมใครโจมตีอ่ะกลุ่มฮูตีก็โจมตีอีกเห็นไหมแล้วปีหลังก็ขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ขนส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก อิหร่านก็จะจับมือเป็นพันธมิตรกับทั้งจีนในรัสเซียอีกนะจีนในรัสเซียอีกถูกไหมผมงั้นฉันก็ไปร่วมมือกับตรงนี้การร่วมมือก็คือการไปสั่งซื้ออาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านอวกาศคือดวงดาวธงโลเทียมเพื่อจับสัญญาณดูความเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยทั้งนี้ทั้งหมดแหละนะทั้งหมดแหละนะแล้วยังไม่พอไปประชุมขอประชุมนอกรอบกับกับจีนด้วยนะกับจีนด้วยมาดูซิว่าพออิหร่านไปขอประชุมนอกรอบกับจีนมีอะไรเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มีการประชุมนะครับทั้งจีนและรัสเซียได้วีโต้คว่ำบาตรมติของสหรัฐไปแล้วโดยในช่วงก่อนที่จะประชุมสหประชาชาตินะรัสเซียและจีนได้ร่วมมือกันใช้สิทธิ์วีโต้ปัดข้อตกลงมติที่เสนอให้ขยายเวลาและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรการความคว่ำบาตรด้านนิวเคลียร์เห็นไหมฉันไม่ยืดไม่ขยายให้เธอเพราะอะไรนักวิเคราะห์ต่างก็มองว่าเป็นสัญญาณเตือนจากปักกิ่งและมอสโกโดยตรงไปยังสหรัฐวอชิงตันพวกเขาจะไม่ยอมให้รัฐบาลทำใช้กลไกของสหประชาชาติมาเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อโดดเดี่ยวหรือสร้างความชอบธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพื่อจะโจมตีอิหร่านอีกเห็นไหมส่วนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม UNGA 81นี่กลับให้ใครให้รองประธานาธิบดีขึ้นไปพูดแทนอันเจิ้งไปพูดแทนตัวเองไปไหนอ่ะไปกินน้ำชากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมกินกับโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมเดินสายพบโดนัลด์ทรัมป์มีภาพพบประธานาธิบดีทรัมป์โอ้ประธานาธิบดีทรัมป์อันนี้ท่านแยกข่าวนี่ยาวมากก็เป็นว่าเอาใจจีนเต็มที่แหมจะทีจีนเอาของเอาไปประยะมาของนั่นของนี่ให้จีนหรือจีนก็โยนทิ้งข้างทางคอยดูเหมือนตัวเองไปเยือนจีนไม่เดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่ก็ยังถูกโยนทิ้งข้างทางเลยนะการรับประทานอาหารค่ำแต่จีนไม่ได้ให้ของที่ลึกอะไรแกสหรัฐเลยกลัวโยนทิ้งไงไว้ไปในนั้นจะฝังชิปฝังอะไรอีกหรือเปล่ากลัวจะเป็นสปายพูดง่ายๆนะอ้าวก็ไปรับประทานอาหารค่ําเห็นไหมที่จัดงานเลี้ยงเนี่ยและการเจรจานอกรอบเนี่ยคือถ้าพูดไปอย่างนึงนะจีนก็ใช้ผลประโยชน์ตรงนี้แหละในการเจรจากับสหรัฐในขณะที่คุณทําสงครามเห็นไหมมันสองแขนหรือเปล่าสองหน้าหรือเปล่านะต่อไปประเทศทุนนิยมยังไงก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมไปคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องสงครามนะโอ้หยุดเรื่องวัฒกรรมตรงนั้นไว้ก่อนเห็นไหมหยุดวัฒกรรมไว้ก่อนนะจะยังไงนะครับจีนต่อต้านการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและคัดค้านการใช้กำลังทหารข่มขู่ที่ประเทศของประเทศอื่นไม่เห็นด้วยกับท่าทีของทั้งต่ออิหร่านส่วนรัสเซียว่ายังไงรัสเซียว่ายังไงท่าทีของรัสเซียก็คือว่าตราหน้าสหรัฐและอิสราเอลในการทำสงครามโจมตีแบบป่าเถื่อนในวาซิลีเนเบนเซียอีกอัครราชทูตพูดแทนถาวรรัสเซียประจำยูเอ็นได้กล่าวถ้อยแถลงสุนทรพจน์ตอบโต้ทั้งอย่างรุนแรงบอกว่าตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาสงครามที่ผิดกฎหมายได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ละเมิดข้อตกลงอย่างรุนแรงระเบียบสังคมถูกของโลกถูกพังทลายผู้นำชาติตะวันตกกำลังพยายามทำลายระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และพยายามใช้ระบบมาตรฐาน2มาตรฐานครอบงำประเทศที่มองสหรัฐเป็นศัตรูเป็นไงล่ะเงี้ยแกพูดทีครับเนี่ยมีการวิเคราะห์ปฏิกิริยาร่วมของจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือในการประชุมครั้งนี้บอกว่ายังไงเป็นการต่อก่อตัวกลุ่มพันธมิตรอักษะใหม่เกิดขึ้นนะสหรัฐก็ไปมองเขาอย่างนี้อีกไปมองว่ารัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือร่วมตัวกันสร้างกลุ่มอักษะจำสมัยสงครามโลกได้ไหมอันนั้นกลุ่มพันธมิตรอันนี้กลุ่มอักษะขึ้นมาใหม่ว่าอย่างนั้นมีเป้าหมายก็คือการใช้สิทธิ์ทางการทูตความร่วมมือทางการทหาร และอิทธิพลทางเศรษฐกิจในการหักล้างลดทอนแสนยานุภาพรวมถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในทุกมิติเท่าที่ทำได้บนเวทีโลกไหมตอบโต้กันแรงไหมฉะนั้นสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการรบราฆ่าฟันกันอย่างเดียวสงครามทางการทูตกำลังจะเกิดขึ้นในองค์การสหประชาชาติการกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องสบายๆน้องนี่นี่เส้นทางเขาเป็นยังไงโมเมนต์ของประวัติศาสตร์เป็นยังไงฮาวีเป็นยังไงทำไมกอดใครไม่ได้มาคราวนี้ยอมกอดทั้งพ่อณรงค์และคุณน้องนี่นี่และรวมถึงเสียงของนักร้องหลายคนที่อยากจะมาร้องมีใครมั่งแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนกลับมาทางนี้นะครับมาดูเรื่องของคุณน้องเนนี่ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วน้องเนเน่อยู่ดีพอปิดท้ายทำมาจบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกได้อีกอ่ะน้องเนเน่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีเราโทรแสดงความยินดีแล้วนะครับแหมคุณทอมดันดีก็โอ้ไม่ใช่ทอมดันดีแซวคุณทอมโสพลนี่เฉยก็รายงานได้ดีเหมือนกันนะครับรายงานบรรยากาศดีมากใครอยากจะรู้เรื่องนี้ละเอียดไปฟังคุณทอมพูดในหลายรายการก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีนะครับรายงานบรรยากาศด้านหน้านายกรัฐมนตรีอยู่นี่นะโอ้ยเพื่อนเพื่อนคนชาวไทยที่ยืนอยู่หน้าหอที่เดินเข้าไปดูผมก็เล่าบรรยากาศว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเสียงกีตาร์โอ้มาว่าทางนี้เลยดีกว่ามาว่าทางข่าวดีกว่ามาเอาบรรยากาศมากมายนึกแล้วพี่เพื่อนเพื่อนก็รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงในรอบออดิชั่นร้องเพลงซอมบี้ของดิคาร์เบอรี่ในรอบ just call back ร้องเพลง hysteria ของมิวส์ในรอบ quarter final ร้องเพลง back whole sun ของซาวการ์เด้นจนได้รับปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์นะและในรอบไฟนอลอย่างที่รู้นะฮะเพลงกองทัพเจ็ดกองทัพเพลงกองทัพเจ็ดกองทัพนะ Seven Nation Army มันแปลว่าอะไรนะเพลงเป็นแบบนี้และก่อนหน้าที่จะคืนประกาศผลผู้ชนะวันที่23กันยายนนี่ได้สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการแสดงร่วมกับแสดงสดเลยนะร่วมกับวงร็อกระดับตำนานลินคินพาร์คเพลงใหม่ของวงว่า The Emptiness Machine ได้รับความชื่นชมจากไมค์ชิโรด้าว่าสุดยอดมากมากโอ้โหยอดจริงๆลูกสาวแห่งชาติของเราก่อนที่พิธีกรจะประกาศเนเน่อิสวินผมก็นั่งดูน้ำตาซึมอีกแล้วโมเมนต์ที่สุดประทับใจก็คือฮาวิ่งเมเดลได้เขาบอกว่าไงทลายกำแพงความกลัวโผล่เข้าไปกอดน้องเนเน่และคุณพ่อณรงค์บนเวทีการดูภาพของคุณฮาวิ่งเมเดลเข้าไปสวมกอดคุณพ่อณรงค์ก่อนอยู่ข้างล่างก่อนและขึ้นไปบนเวทีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยการสวมกอดน้องเนเน่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปตอนที่เราไม่เข้าใจเราก็ดูเป็นปกติใช่ไหมดูข่าวก็ดูปกติก็สวมกอดกันอย่างนี้แสดงความรู้สึกพลังในของเราประสานกับพลังของเพื่อนให้กำลังใจด้วยการสวมกอดเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่น่าจะเห็นมีอะไรนะเป็นถามน่าจะเห็นมีอะไรก็เป็นปกติเนาะปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ปกติครับเพื่อนๆครับเพราะกลายเป็นไวรัลที่ซาบซึ้งไปทั่วโลกเพราะอะไรนะเพราะอะไรโอ้โหว่าแล้วผมไปดูการวิเคราะห์นี่เขาอธิบายเป็นฉากฉากเลยนะตั้ง3ฉากเลยนะ1คุณฮาวิเป็นโรคความกลัวเชื้อโรคขั้นรุนแรงนะเห็นมั้ยซึ่งวงการมันถึงระดับโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณฮาวิเมเดลป่วยเป็นโรค OCD โรคย้ำคิดย้ำทำและมีภาวะไมโซโฟเบียเด่นก็คือว่าไงโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงมานานหลายทศวรรษนี่ชื่อเรื่องตัวเล็กๆกลัวมากมายแต่มองไม่เห็นอีกซะเลยนะเขาจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวหรือการจับมือกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดมักจะใช้การชนกำปั้นหรือ first bump handการสวมกอดคนอื่นท่ามกลางฝูงชนเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจะทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนี่คือข้อหนึ่งสองการสวมกอดที่เกิดจากความรักและความเอ็นดูอย่างแท้จริงจึงเดินดิ่งเข้าไปสวมกอดคุณพ่อณรงค์และน้องเนเน่ด้วยความตื้นตันใจนะเหตุผลที่เขายอมทำลายกำแพงแฟนรายการและสื่อต่างชาติต่างวิเคราะห์ตรงกันว่าเป็นพลังความสามารถและเรื่องราวชีวิตของน้องเนเน่สามารถเอาชนะและปลดล็อกความกลัวในจิตใจของฮาเว่ได้ราบคาบโอ้โหนักวิเคราะห์ทางนู้นเขาพูดคำว่าราบคาบเลยชอบมากเขาไม่ได้ก่อตามมารยาทหรือ
โดยสถานการณ์บังคับแต่ก็เพราะรักและภูมิใจในตัวเด็กไทยคนนี้เหมือนลูกหลานคนหนึ่งเหมือนกับที่แฟนชาวไทยได้มอบตำแหน่งด้อมให้กับเขาและถือว่าเป็นป๋าฮาวิอัมลอยเห็นไหมเห็นไหมเป็นป๋าแล้วไม่กอดลูกได้ไงใช่ไหมนะรักลูกก็ต้องกอดลูกโดยที่ลืมความเคยกลัวของตัวเองนะและความประทับใจสูงสุดที่คุณฮาวิพูดตลอดก็คือไปพูดในรายการใดๆก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์อวยยศของน้องมากเขาเรียกอวยเส้นเลือดเกินผมดูว่าอวยจะอวยแล้วไม่มีใครโกรธเนาะผมก็งงอ่ะงงไม่ต้องแง้มต้องแง้มจะงงเลยต้องแง้มงงหลายครั้งแล้วไม่งงแล้วอ่ะต่อเลิกยังบอกว่าต่อทำรายการมา16 ปีนี่คือร็อกสตาร์ที่มีพรสวรรค์เป็นไวรัลและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AGT ความตื่นเต้นเกิดขึ้นที่ฮอลล์นี่เขานึกถึงบรรยากาศความคลั่งไคล้ของวงดนตรีระดับตำนานอย่างเดอะบิสเซนในอดีตซึ่งความชื่นชมท่วมนี้เปลี่ยนเป็นอ้อมกอดประวัติศาสตร์ที่แฟนจะไม่มีวันลืมโอ้โหผมก็ไม่มีวันลืมตอนแรกผมเห็นคุณเมียบีขึ้นไปกอดสมกอดใครสมกอดก็ปกติใช่ไหมนะหรือโฆษกขึ้นกอดก็เป็นเรื่องของปกติหรือเพื่อนๆทีมงานแข่งทั้ง9 ทีมที่ไปสวมกอดน้องนี่ก็เป็นเรื่องปกติ

กรคนแรกของเป็นเอ็นบีซีมาสัมภาษณ์เลยอ่ะนะผู้หญิงยืนข้างๆน้องนีเน่เนี่ยแกพิธีกรชาวไทยอยู่ในประเทศไทยไปพูดยาวไปน้องจะท้องนำเอาลงทุนนำนั่นทำนี่คุณอาจจะแบ่งเป็นงวดหรือไม่แบ่งเป็นงวดวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายไม่ต้องวิเคราะห์ครับเจ้านายเขาตอบแล้วว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเห็นไหมเขาจะไปทัวร์เอาเงินนี้ไปทัวร์ไปเที่ยวไปทัวร์ไปเที่ยวไปทัวร์ไปเที่ยวไปเที่ยวและไปแสดงทัวร์เที่ยวนั่นเลยเก็บตังค์ทัวร์ไอ้เก็บตังค์ทำไมตังค์ยังพูดเองมันเป็นที่รู้กันนั่นแหละฉะนั้น1 ล้านดอลลาร์เขาจะไปทัวร์รอบโลกมันเหมือนความฝันของยูทูบเบอร์ประเทศไทยหลายคนนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้ก็เพื่อไปทําสิ่งที่เขาฝันอันนี้เขาเก็บเงินเก็บทองจาก AGT ก็เพื่อตามไปตามล่าฝันของตัวเองก็คือไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบร็อกสตาร์ไงเข้าใจตามนี้นะไม่ต้องไปวิเคราะห์อื่นแล้วว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเขาไปขอทัวร์คอนเสิร์ตส่วนงบกลับไม่มาที่ Thailand of Smile กรุงเทพมหานครเป็นยังไงล่ะเห็นไหมกลับมาแล้วเป็นยังไงกับวกมาที่กลับมาที่ประเทศไทยหน่อยจอยักษ์ในสว่างทั่วกรุงเทพในคืนวันที่25ธันวาคมที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ตึกใบหยกและเครือข่ายพิวัตรได้ขึ้นภาพบิลบอร์ดขนาดยักษ์ร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับแชมป์โลกคนใหม่อย่างยิ่งใหญ่เป็นไงปลื้มไหมล่ะศิลปินก็ออกมาแสดงความรู้สึกไม่ว่าเป็นพี่เสกโลโซคุณแอดคาราบาวก็มาบอกเรื่องแม่ไปหาว่าแกไปเกาะผมก็ฉิวแทนเหมือนกันนะเกรียนไทยเนี่ยมันบางครั้งพูดก็ไม่ค่อยเพราะนะเวลาพูดกับต่างชาติไม่เพราะแท้กลัวเขาแท้กลัวเขาแท้เวลาพูดคนไทยไม่เซลพี่แอดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะคอนเสิร์ต30ปีโลโซในวันที่21พฤศจิกายนนี้มีน้องนีเน่แน่นอนอาจจะมีพี่หงอมเหงมไปอยู่ตรงนั้นด้วยอีกคนหนึ่งไปขอไปดูหน่อยสักหน่อยแต่ไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปดูนาคาที่ภูเก็ตเนาะมาอยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยน่าจะได้ไปนะเปิดจองหรือยังเนี่ยสำหรับวงดนตรีเป็นไงเพลง Seven Nation Army โอ้โหก็มีประวัติออกมาอีกยาวนานเลยครับเป็นเพลงที่อมตะระดับฟุตบอลโลกที่มาใช้เล่นฟุตบอลโลกมีเสียงเบสเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่เห็นเนี่ยวงนี้มีแค่2คนนะมีกีตาร์กับกลองแค่นั้นเองวงเนี่ยเห็นไหมเจ๋งไหมสองคนแต่สะเทือนไปทั้งโลกที่เห็นนะมีแค่2คนเสือมไปทั้งโลกคือเขาเล่นกีตาร์ให้เป็นเบสได้เล่นกีตาร์ให้เป็นเบสเป็นเบสได้มีสมาชิกคือแจ็คและไม้สวายมือกลองโดยไม่มีมือกีตาร์เบสนะแท้จริงแล้วบอกว่าไงแจ็คใช้กีตาร์ไฟฟ้ากึ่งโปร่งโบราณต่อพ่วงกับเอฟเฟกต์เพื่อดึงระดับเสียงให้ต่ำลง1ออบเจกต์ให้มีเสียงออกมาเหมือนเบสนะแจ็คแต่งเพลงนี้7โน้ตเท่านั้นเองนะและก็ขณะที่เดินทัวร์ที่ออสเตรเลียเมื่อปี2002แต่ตอนที่เปิดให้ผู้บริหารค่ายเพลงฟังกลับไม่ได้รับความสนใจฉะนั้นเขาก็เลยเอาจับไปใส่ในเพลงเจมบาของเจมบอลตึงตึงตึงตึงมันนั่นแหละทำนองนั้นแหละปล่อยอัลบั้มกับเอลิฟันในปี2003กับดังทะลุโลกพอดังทะลุโลกในแกรมมี่ในสาขา Best Rock Song แกรมมี่อวอร์ดมอบรางวัลให้นะความหมายของเพลงนี้ก็คืออะไรความหมายเป็นความกดดันและเป็นข่าวหรือท่อนเพลงของA Seven Nation Army Who's Hold Me Back ไอ้ตรงนี้แหละ wording ตรงนี้แหละต่อให้กองทัพทั้ง7ประเทศก็ดุดลังฉันไม่อยู่เห็นไหมนี่แหละแสดงถึงสื่อถึงจิตวิญญาณของผู้รับกดดันยืนหยัดเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งวิจารณ์รอบข้างจิตวิญญาณของการต่อสู้ในเกมเวลาอย่างสมบูรณ์แบบนะจุดกำเนิดที่ทำให้เพลงนี้ฮิตก็คือเมื่อปี2003ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเดือนตุลาคม2003แฟนบอลสโมสรขับลุสนะ
จากเบลเยียม

จากเบลเยียมมาฟังก่อนเป็นนั่งดื่มฉลองแล้วก็ชอบใจก็เกิดการหึงหึงเอาไปร้องพอเอาไปร้องเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยท่อนริฟกีตาร์ที่7ตัวโน้ตนี้ทีมก็ชนะทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงฉลองประตูนะของตัวเองที่ชนะใช่ไหมนะนั่นคือปี2003พบอีก3ปีต่อมาปี2006ขับมุสเบลเยียมทีมเดิมนี่แหละแฟนเชียร์เดิมนี่แหละใช่ไหมทีมฟุตบอลเดิมนี่แหละของเบลเยียมไปเจอกับเอเอสโรมาของอิตาลีแฟนคลับอิตาลีนะได้ยินเพลงนี้ก็ประทับใจจะร้องเขาว่าโปโปโปโปโปโปหรือว่าเดอะเซเว่นเนชั่นอาร์มี่คูสโฮลมีแบ็กนี่แหละเอาคันนี้มาร้องอย่างนี้เพี้ยนมันเพี้ยนนี่เลยนะโปโปโปโปกับไอเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ไปดูเด้อประเทศไทยมีเสียงเพี้ยนหดสั้นหดออกนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะเหมือนกันหดไปหดมากลายเป็นโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปโปนั่นแหละแบบนั้นฟุตบอลโลกในปี2006อิตาลีคว้าแชมป์เพลงนี้ก็เลยดังอีกกลายเป็นกฎระเบียบสากลหลังจากนั้นสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะ UEFA และ FIFA ก็เอาทำนองนี้มาเปิดเป็นทางการในฟุตบอลโลกยูโรและฟุตบอลโลกทุกครั้งเวลาที่นักเตะเดินลงสนามแฟนคลับนับแสนคนในสนามก็จะส่งเสียงพร้อมกันโดยอัตโนมัติเพลงนี้เปิดตอนไหนเมื่อนักแข่งนักฟุตบอลลงแข่งขันและมีน้องเด็กๆตัวเล็กๆนะเดินจูงมือไปเพลงนี้แหละเปิดนั่นแหละเพลงนี้แหละเปิดดุมดุมดุมดุมนั่นแหละนะเสียงเด็กเนอะผมพูดเนี่ยนะเดี๋ยวหาว่าผมพูดเสียงอะไรนะจะในทางจึงจิตวิทยาและดนตรีบอกว่ายังไงโอโอโอโนโอโลโลนั่นแหละปากกลายเป็นเสียงที่พูดกันได้หมดนะนะพูดกันได้หมดซึ่งแจ็คสไวท์ผู้แต่งเพลงบอกว่าการที่เพลงที่เราแต่งกลายเป็นกลายสภาพไปเป็นเหมือนเพลงพื้นบ้านโฟล์คมิวสิกที่คนร้องกันได้ทั่วโลกโดยไม่จะเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของคือจุดสูงสุดของชีวิตของคนแต่งเพลงแล้วเห็นไหมซึ่งเนเน่น้องเนเน่เขาบอกว่าฉลาดมากเห็นไหมเพลงนี้มันร้องในสนามนะแหมมันน้องลิซ่าไปเล่นฟุตบอลโลกเลยเนาะนะซึ่งเป็นความชาญฉลาดของน้องเนเน่มากโอ้โหนี่ฉลาดจะหนึ่งสองสามเพลงแล้วยังมีเพลงที่สี่เด็ดขาดไปเลยขับปาดคอปึ๊กไปเลยดึงเอาพลังมหาชนของคนทั้งโลกมาร่วมร้องตะโกนเชียร์และโหวตส่งให้เธอคว้าแชมป์นั่นเองเห็นไหมฉลาดไหมล่ะฉลาดไหมล่ะยังไม่พอน้องเนเน่อยากร้องเพลงกับใครอีกอยากร้องเพลงกับวงลิมคินพาร์คได้ร้องเรียบร้อยแล้ววอร์นิ่งได้ร้องเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นที่อยากร้องอีกด้วยอีกวงหนึ่งคือวงเม็ดฮาริก้าที่คุณน้องเขาอยู่ในใจเขาตลอดเนี่ยรุ่นใหญ่อะเม็ดที่ได้ยินบอกแล้วเม็ดตาลิก้าเม็ดตาลิก้านี่แหละอยากจะร้องนี่จะเข้าไปรีดเพลงกับรุ่นยักษ์หน่อยสิรุ่นยักษ์หน่อยสิและที่จะได้ขึ้นอย่างแน่นอนเอาเป็นเกสเซเว่นโฟลซึ่งจะเปิดวงใหม่ให้น้องเนเน่ขึ้นไปเล่นไปรีดเป็นคนแรกเป็นการเปิดวงที่สิงคโปร์ในวันที่13ตุลาคม2569นี้โหวงใหม่ล่าสุดให้น้องเนเน่ขึ้นไปร้อง4วงยักษ์ใหญ่น้องเนเน่จะไปกรีดร้องนะและสุดท้ายทำไมเพลงจึงมาเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพลง Seven Nation Army ของวงไวท์สไปเปสเนี่ยสไปเปสเนี่ยปรากฏว่าอะไรประธานนี่จุดดีโดนทำเนาะเห็นเขาร้องเชียร์บนเวทีสนามกีฬาฟุตบอลเนาะก็เอาเพลงนี้มาเปิดตอนหาเสียงโอ้พอมาเปิดตอนหาเสียงแจ็คสไวท์เจ้าของเพลงเจ้าของผู้เพลงก็ร้องนับออกมาโวยวายซึ่งมีองค์การเขาว่าไงเขาอยู่ในฝั่งเสรีนิยมคัดค้านนโยบายแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันเขาไม่ต้องการเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมเห็นไหมเป็นไงซึ่งจะเข้าใจผิดที่ว่าวงของเขาไปสนับสนุนตัวประธานาธิบดีดูนั่นทรัมป์นะซึ่งทรัมป์นี่เขาไปเปิดครั้งแรกในปี2016เห็นไหมเป็นประกอบเป็นวิดีโอโปรโมทประธานาธิบดีดูนั่นทรัมป์ซึ่งวงดนตรีของเจสก็บอกว่าไงรู้สึกรังเกียจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเป็นของทรัมป์พร้อมกับออกสินค้าล้อเลียนชื่ออัลบั้มตัวเองว่า
ไอจีทรัมป์และไอจีทรัมป์นี่ก็ด่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนักเข้าไปอีกนะกระทู้หนักขึ้นในเดือนสิงหาคม2567ทีมงานสื่อสารของทรัมป์ได้โพสต์วิดีโอยาว10วินาทีเป็นภาพของทรัมป์เดินขึ้นเครื่องบินหาเสียงโดยมีริปกากีต้าของเพลง Seven Nation Army เปิดคอปรากฏว่าทันทีแจ็คเห็นก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมและด่าทีมงานทันทีอย่าคิดว่าเอาเพลงของฉันไปใช้เลยไอ้พวกฟาสซิสต์นั่นและวันที่9กันยายน2567ได้รวมตัวกันยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กอย่างเป็นทางการในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงก็ปีไรไปเอาของฉันมาใช้โดยฉันไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตและศิลปินระดับโลกอีกหลายคนก็รุมแบนคือห้ามไม่ให้ทําเปิดเพลงของเขาไม่ว่าจะเป็นบียอนเซ่ไดออนไม่ห้ามบินก็ออนเนี่ยห้ามไปเปิดเขานะออฟรูฟโฟร์ไฟติ้งก็ห้ามเปิดเพลงนี้ทั้งหมดเลยลินคินปาร์คแอปบ้าแอดเดลก็ห้ามไม่ให้นะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาเพลงของเขาไปเปิดเป็นแบ็คกราวด์ตัวเราไปหาเสียงเลยห้ามเปิดเห็นไหมสุดท้ายเพลงทุกอย่างสิ่งนี้ลงที่ทำอีกแล้วหัวก็ทำท้ายก็ทำอย่างที่เคยคุยให้ฟังครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหมือนอยู่ข้างๆบ้านนะบ้านเราเหมือนประเทศอยู่ข้างๆรายงานทุกวันทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้บายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มัน